สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมสั่งสมบุญเนื่องในวันพระด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อสืบสารวัฒนธรรมชาวพุทธและกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาค่ะเมื่อวันพระที่ผ่านมาคณะสงฆ์และสาธุชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลณศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์เพื่อเป็นกงล้อแห่งธรรมที่ขับเคลื่อนไปสู่ความหลุด

พ้นจากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาโดยคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันอธิษฐานจิตและจุดประทีปสว่างสวยทั่วบริเวณศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อส่องสว่างนำทางชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาและความสามัคคีของเหล่าพุทธบริษัท4ทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่องในทุกวันพระเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการปลูกฝังนิสัยรักการทำความดีและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตามหลักวิถีพุทธโดยมุ่งเน้นการสร้างเยาวชนและคนในชุมชนให้มีที่พึ่งทางใจและไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันเสาร์อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมและสั่งสมมหาทานบารมีร่วมกันค่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาประการชัยปการชโยเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนร่วมการสวดมนต์ทำวัดเช้าสวดมนต์บทธรรมจักรกับเป่าวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อทำใจให้หยุดนิ่งและสายบริสุทธิ์เตรียมความพร้อมในการเป็นภาชนะรองรับบุญก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกล่องบุญข้าวสารโดยมีกัลยาณมิตรจริยากัลยาณมิตรไปและกัลยาณมิตรปอโสภณรัตน์และครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายชิคาโก้นำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดมนต์บทชัยมงคลคาถาส่วนประธานบุญพิธีก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีแก่เหล่ากัลยาณมิตรนอกจากนี้ท่านยังได้ย้ำเตือนให้ทุกคนหมั่นประคองใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในภารกิจใดก็ตามเพราะใจที่หยุดนิ่งคือบ่อเกิดแห่งความสุขที่แท้จริงค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในรัฐนิวเจอร์ซีย์ค่ะรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงได้มาร่วมการสั่งสมบุญบารมีและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาค่ะบรรยากาศภายในวัดเต็มไปด้วยความปลื้มปิติโดยมีเหล่ากัลยาณมิตรเดินทางมาร่วมงานบุญอย่างพร้อมเพรียงโดยได้รับความเมตตาจากพระประสิริชัยฐานวโรท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับเป่าวัตนสูตรเพื่อบูชาพระรัตนตรัยและสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตและครอบครัวก่อนที่จะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจัตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีและนำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นคณะประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ส่วนพิธีกรรมภาคบ่ายท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกับเป่าวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมก่อนที่พระอัครวัตรสุวรรณวโรจะได้แสดงธรรมโดยท่านได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาใจให้หยุดนิ่งท่ามกลางความวุ่นวายของโลกปัจจุบันนอกจากนี้ท่านยังได้อนุโมทนากับสาธุชนทุกท่าน

ที่ได้สละเวลามาสั่งสมบุญในต่างแดนซึ่งถือเป็นบุญพิเศษที่ต้องอาศัยศรัทธาอันแรงกล้าและบุญนี้จะเป็นเสบียงสำคัญที่จะหนุนนำชีวิตให้ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งยังได้ให้กำลังใจทุกคนในการทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรชวนคนที่เรารักและชาวท้องถิ่นให้มารู้จักความสุขที่แท้จริงจากการทำสมาธิเพื่อขยายสันติสุขจากภายในสู่สังคมรอบข้างค่ะและในช่วงนี้ค่ะก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือเรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นในหน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนทาง zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนต้องแสวงหาความรู้ด้วยกันทั้งนั้นความรู้ในโลกนี้มีหลายสาขาวิชาต่างคนต่างก็แสวงหาเพื่อเพิ่มเติมทักษะความรู้ประสบการณ์และความสามารถให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อจะได้เป็นปัจจัยสนับสนุนในการทำมาหาเลี้ยงชีพของตนเองและเพื่อจุนเจือครอบครัวเป็นเช่นนี้กันมาทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแล้วก็ต่อไปในอนาคตแต่จะมีใครรู้บ้างว่า

ะนั้นจะศึกษาความรู้อันบริสุทธิ์นี้ก็ต้องตั้งใจเจริญสมาธิภาวนามีวาระพระบาลีที่มาในมังคลัตถีปณีว่าท่านผู้ฉลาดทั้งหลายกล่าวว่าปัญญาแลประเสริฐสุดดุจพระจันทร์ประเสริฐล้ำดาราทั้งหลายศีลอย่างหนึ่งสิริอย่างหนึ่งธรรมของสัตบุรุษอย่างหนึ่งย่อมเป็นไปตามผู้มีปัญญายกเว้นปัญญาแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญความอดทนว่าเป็นยอดปัญญานั้นมีอยู่หลายระดับด้วยกันเช่นสัตตมยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้อ่านหรือได้เล่าเรียนจากครูบาอาจารย์เป็นปัญญาขั้นพื้นฐานจินตมยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการนึกคิดพิจารณาหาเหตุหาผลด้นเดาตามที่ตนเองคิดว่าจะเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นปัญญาขั้นสุดยอดคือภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาเป็นปัญญาที่รู้แจ้งเห็นแจ้งไปตามความเป็นจริงเกิดขึ้นจากใจที่หยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ใครที่มีปัญญาในระดับนี้ผู้นั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาอย่างสมบูรณ์แต่ส่วนใหญ่ปัญญาที่เราทราบจะเป็นปัญญาในระดับแรกและระดับที่2ปัญญาเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นปัญญาที่ทำให้เราติดอยู่กับโลกเป็นปัญญาที่ช่วยสนับสนุนเราในการทำมาหาเลี้ยงชีพเท่านั้นแต่พวกเราในฐานะเป็นนักสร้างบารมีควรที่จะมีให้ครบทั้ง3ระดับโดยเฉพาะภาวนามยปัญญาควรศึกษากันให้ถ่องแท้และศึกษากันอย่างต่อเนื่องเพราะวิชาแขนงนี้เป็นวิชาที่บริสุทธิ์เกิดจากการทำสมาธิเจริญภาวนาเท่านั้นและที่สำคัญสามารถนำพาเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ให้พ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารได้ดังเรื่องของพระเถระรูปหนึ่งที่ท่านมีปัญญาเฉลียวฉลาดมีปฏิภาณเป็นเลิศได้บรรลุธรรมาภิสมัยประสบความสำเร็จอันสูงสุดในชีวิตได้อย่างน่าภาคภูมิใจพระเถระรูปนี้ท่านเคยเกิดในยุคสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตระท่านได้บังเกิดในตระกูลที่มีโภคะมากในหังสวดีนครครั้นเจริญวัยแล้วได้ไปพระวิหารเพื่อฟังธรรมขณะที่กำลังฟังธรรมอยู่นั้นก็ได้เห็นภิกษุรูปหนึ่งซึ่งพระบรมศาสดาทรงสถาปนาไว้ในตำแหน่งที่เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีปฏิภาณเป็นเลิศทำให้ท่านอยากเป็นอย่างนั้นบ้างจึงบำเพ็ญบุญกุศลกับพระบรมศาสดาแล้วก็ตั้งความปรารถนาและท่านก็ได้รับพุทธวิทยากรจากพระบรมศาสดาว่าจะได้ตามนั้นตั้งแต่นั้นมาท่านก็ตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญแต่กุศลกรรมจนตลอดชีวิตพอมาถึงในพุทธุปบาทการนี้ท่านก็ได้บังเกิดในตระกูลพราหมณ์ในกรุงสาวัตถีมีนามว่าวังคีสะปริภาชกท่านเป็นผู้ฉลาดได้ศึกษาเล่าเรียนตรายเพศจนแตกฉานจึงทำให้ท่านเป็นที่รักของอาจารย์และด้วยความตั้งใจศึกษา

หาเล่าเรียนและด้วยความรักของอาจารย์จึงทำให้ท่านได้ศึกษามนต์ชนิดหนึ่งที่สามารถรู้ปรโลกของคนตายคือเมื่อเอาเล็บเคาะที่กระโหลกแล้วก็สามารถรู้ได้ว่าผู้นี้ได้ไปบังเกิดในกำเนิดใดทำให้พราหมณ์อื่นเห็นช่องทางการเลี้ยงชีพจึงพาวังคีสะท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆเพื่อให้วังคีสะเคาะกระโหลกศีรษะของผู้ตายไปแล้วภายในระยะ3 ปีแล้วแจ้งสถานที่เกิดของผู้ตายให้ญาติทราบซึ่งท่านก็จะได้กหาปณะประมาณ100กหาปณะบ้าง 1,000 กหาปณะบ้างเป็นค่าตอบแทนและด้วยความเลื่อมใสของมหาชนต่อมาท่านวังคีสะได้สดับพระคุณของพระบรมศาสดาจึงมีความประสงค์จะเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาพวกพราหมณ์ก็พากันห้ามพราหมณ์ว่าระวังจะถูกหลอกแต่ท่านก็ไม่เชื่อคำของพวกพราหมณ์เหล่านั้นได้เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาว่าท่านได้ทำการปฏิสันถารแล้วก็นั่งณที่อันสมควรส่วนพระบรมศาสดาตรัสถามว่าวังคีสะเธอได้รู้ศิลปะอะไรบ้างท่านก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้มนต์ที่ทราบถึงคติของคนที่ตายไปแล้วเพียงแค่ข้าพระองค์เอาเล็บเคาะกะโหลกศีรษะก็จะสามารถรู้ได้ถึงคติของบุคคลนั้นพระบรมศาสดาก็รับสั่งให้ภิกษุนำกะโหลกศีรษะของผู้ที่บังเกิดในนรกที่บังเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาและศีรษะของผู้ปรินิพพานแล้วมาให้แก่วังคีสะเคาะเมื่อวังคีสะเคาะกะโหลกศีรษะที่1และก็กราบทูลว่าผู้นี้ไปบังเกิดในนรกพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสว่าดีละวังคีสะเธอเห็นแล้วดีแล้วตรัสถามต่อไปอีกว่าผู้นี้ล่ะไปบังเกิดที่ไหนวังคีสะกราบทูลว่าในมนุษยโลกพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสถามอีกว่าแล้วผู้นี้ล่ะไปบังเกิดที่ไหนวังคีสะกราบทูลว่าในเทวโลกพระเจ้าค่ะวังคีสะได้กราบทูลสถานที่ไปเกิดของบุคคลทั้ง3ได้อย่างถูกต้องแม่นยำแต่เมื่อเคาะกะโหลกศีรษะของพระอรหันต์ก็ไม่เห็นเบื้องต้นและเบื้องปลายของคติไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าไปบังเกิดณที่ใดพระบรมศาสดาจึงตรัสถามท่านว่าวังคีสะเธอไม่อาจรู้ได้หรือวังคีสะกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์พยายามไล่มนต์กลับไปกลับมาอย่างไรก็ไม่สามารถจะรู้ถึงคติของเจ้าของศีรษะนี้ได้จากนั้นเหงื่อก็จึงเริ่มไหลออกจากศีรษะและรักแร้ของท่านด้วยความหวั่นไหวและเขินอายพระบรมศาสดาจึงตรัสกับท่านว่าลำบากใจนักหรือวังคีสะท่านก็กราบทูลว่าลำบากใจพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ไม่สามารถรู้ได้เลยถ้าพระองค์ทรงทราบขอจงตรัสบอกด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสว่าวังคีสะเรารู้ถึงกติของเจ้าของศีรษะนี้ได้เป็นอย่างดีและเรารู้ยิ่งกว่านี้และตรัสว่า

ู้ใดรู้การจุติและการอุบัติของปวงสัตว์ได้ทั้งหมดแล้วกล่าวผู้นั้นว่าเป็นผู้ไม่ขัดข้องเป็นผู้รู้แล้วว่าเป็นพราหมณ์เทวดาและหมู่มนุษย์ไม่รู้ทางไปของผู้สิ้นอาสวะเรากล่าวผู้รู้ผู้เป็นพระอรหันต์ว่าเป็นพราหมณ์ไม่ได้ฟังเช่นนั้นด้วยความอยากได้วิชาวังคีสัพพรามจึงกราบทูลด้วยความเคารพมากยิ่งขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเช่นนั้นขอพระองค์จงประทานวิชานั้นให้แก่ข้าพระองค์เถิดพระบรมศาสดาตรัสว่าเราจะให้ความรู้นี้แก่คนที่เป็นนักบวชเช่นเราเท่านั้นเมื่อได้ฟังเช่นนั้นท่านก็ไม่รอช้าทูลขอบวชทันทีพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสบอกให้พระนิโครธกัปปะเถระบวชเทวังคีสะจากนั้นพระพุทธองค์ก็ตรัสบอกสมถกรรมฐานคืออาการ32และวิปัสสนากรรมฐานให้พระวังคีสะท่านก็เริ่มสาธยายกรรมฐานจะเริ่มวิปัสสนากรรมฐานจนชำนาญต่อมาพวกพราหมณ์ก็ได้เข้าไปหาท่านและถามว่าวังคีสะผู้เจริญท่านเล่าเรียนศิลปะในสำนักของพระสมณะโคดมจบแล้วหรือพระวังคีสะตอบว่าเราเล่าเรียนจบแล้วพวกท่านทั้งหลายจงไปกันเถิดเราไม่มีกิจที่จะทำร่วมกับพวกท่านอีกพวกพราหมณ์เห็นว่าพระวังคีสะเป็นบรรพชิตแล้วจึงพากันหลีกไปตามทางของตนพระวังคีสะก็ได้เจริญวิปัสสนาและในสุดก็กระทำให้แจ้งพระอรหันต์ได้เห็นไหมจ๊ะว่าปัญญาทางโลกและทางธรรมนั้นต่างกันอย่างไรปัญญาใดที่ทำให้เราบริสุทธิ์บริบูรณ์จากอาสวะกิเลสได้ปัญญานั้นแหละได้ชื่อว่าเป็นปัญญาที่ประเสริฐเป็นปัญญาที่บัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญวิชาความรู้ทั้งหลายในโลกนี้ล้วนทำให้คนฉลาดทำให้มีหน้าที่การงานที่ดีทำมีคนนับหน้าถือตามียศถาบรรดาศักดิ์แต่ยังไม่สามารถทำให้คนหมดกิเลสหลุดพ้นจากวงเวียนของวัฏฏะหลุดพ้นจากกรอบอวิชชาของพยามารได้เว้นเสียจากปัญญาในทางธรรมที่เป็นปัญญาบริสุทธิ์อันเกิดมาจากการเจริญสมาธิภาวนาเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจแสวงหาภาวนามยปัญญากันนะจ๊ะโดยการทำสมาธิเจริญภาวนาอย่างสม่ำเสมอเราก็จะได้มีวิชามีปฏิภาณดีเหมือนพระวังคีสะเถระกันในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่ฟร่องสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดนักสร้างบารมีให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ตอนที่แล้วมโหสถซึ่งอยู่ในชุดของช่างชุนหนุ่มได้พบสาวงามที่ต้องตาต้องใจซึ่งกำลังนำอาหารไปส่งบิดาที่ระหว่างทางก็คิดว่าถ้าหญิงนี้มีปัญญาก็สมควรที่จะเป็นคู่ครองของเราจึงทดสอบชาวปัญญาของเธอโดยกำมือข้างหนึ่งแล้วชูออกไปข้างหน้าส่วนนางก็ต้องใจในมโหสถเช่นกันครั้นได้เห็นกิริยาของช่างชุนเช่นนั้นก็รู้ความหมายเป็นไนยะว่าเธอมีสามีแล้วหรือยังนางจึงรีบแบมือออกไปข้างหน้าบอกว่านางน่ะยังเป็นอิสระแก่ตนอยู่มโหสถทราบความหมายนั้นแล้วก็ยิ้มด้วยความดีใจตัดสินใจถามนางตรงๆว่าเธอน่ะชื่ออะไรนางถูกถามตรงๆจึงตอบแก้ลำด้วยปริศนาสั้นๆว่าสิ่งใดที่ไม่มีแก่ดิฉันทั้งในอดีตในอนาคตและปัจจุบันนั่นและเป็นชื่อของดิฉันมโหสถจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเธอก็ชื่ออมราที่แปลว่าไม่ตายน่ะสิคราวนี้เธอตอบตรงๆว่าถูกต้องจะนายฉันชื่ออมรามโหสถถามต่อว่าแล้วเธอน่ะจะนำข้าวต้มไปให้ใครล่ะเธอก็ตอบเป็นปริศนาอีกว่าดิฉันน่ะจะนำไปให้เทวดาองค์แรกจ้ะมโหสถใคร่ครวญว่าบิดามารดาน่ะชื่อว่าเป็นเทวดาองค์แรกของบุตรจึงกล่าวกับนางว่าเธอน่ะคงนำข้าวต้มไปส่งให้บิดากระมังเธอก็รับว่าถูกต้องแล้วครั้นได้สนทนากับนางพอสมควรมโหสถก็รู้ว่าเธอเป็นหญิงมีไหวพริบปฏิภาณดีจึงไม่ได้ถามอะไรอีกได้แต่มองดูนางด้วยความพึงพอใจนางอมราเห็นมโหสถจ้องมองเช่นนั้นแทนที่นางจะประมาทนางกลับกล่าวเชื้อเชิญให้มโหสถดื่มข้าวต้มที่นางนำมามโหสถก็รับว่าดีเลยฉันน่ะกำลังหิวอยู่ทีเดียวนางอมราจึงจัดแจงวางหม้อข้าวต้มลงเพื่อเตรียมจะตักแบ่งให้มโหสถขณะนั้นมโหสถดำริในใจว่าท่านนางส่งชามข้าวต้มให้เราโดยที่นางยังไม่ได้ล้างชามและให้น้ำล้างมือแก่เราก่อนการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างเรากับนางก็คงสิ้นสุดกันเพียงเท่านี้เพราะมารยาทเล็กน้อยเพียงเท่านี้

หากว่านางยังปฏิบัติบกพร่องอยู่ก็คงยากที่จะจัดแจงการงานอื่นได้แต่แล้วก็เหมือนนางจะล่วงรู้ความคิดของมโหสถเพราะนางค่อยๆหยิบชามออกมาล้างก่อนแล้วเอาชามนั้นตักน้ำมาวางไว้ให้เขาล้างมือเมื่อมโหสถล้างมือเสร็จแล้วนางจึงวางชามลงบนพื้นดินคนหม้อข้าวต้มแล้วตักใส่จนเต็มชามแล้วยื่นให้มโหสถด้วยความเต็มใจส่วนที่เหลือจึงจะนำไปส่งให้แก่บิดามโหสถมองดูในชามข้าวเห็นข้าวต้มมีน้ำมากแต่เมล็ดข้าวน้อยจึงแกล้งกล่าวเป็นเชิงสรรพยอกนางว่านางผู้เจริญน้ำข้าวต้มเห็นจะมีมากเกินไปหรือไรจ๊ะเป็นเช่นนั้นแหละนายเราไม่อาจหาน้ำดื่มได้จากทุ่งนาจึงต้องเผื่อน้ำข้าวต้มไว้มากๆนางตอบด้วยเสียงแจ่มใสเมื่อมโหสถดื่มข้าวต้มจนเต็มอิ่มแล้วก็บ้วนปากพลางคิดขึ้นว่านางน่ะมีความเฉลียวฉลาดรู้จักที่ถูกที่ควรเปี่ยมไปด้วยคุณสมบัติอันพร้อมมูลเช่นนี้ควรแล้วที่จะเป็นคู่ครองของเรามโหสถจึงเอ่ยถามนางว่าฉันอยากจะไปสู่เรือนของเธอหากว่าไม่รังเกียจขอเธอจงบอกหนทางให้กับฉันด้วยเถอะได้สิคะแล้วนางก็บอกหนทางด้วยปริศนาที่ชวนให้คบคิดว่าทางไปบ้านของดิฉันต้องไปถึงร้านขายข้าวสตูก่อนถัดไปก็เป็นร้านขายน้ำส้มถัดสองร้านนั้นไปมีต้นทองหลางซึ่งมีใบมนสองชั้นกำลังออกดอกแย้มบานดิฉันถือหม้อข้าวต้มด้วยมือข้างใดดิฉันก็บอกทางโดยมือข้างนั้นดิฉันไม่ได้ถือภาชนะด้วยมือข้างใดดิฉันก็มิได้บอกทางโดยมือข้างนั้นนี่แหละนายเป็นทางไปสู่เรือนของดิฉันซึ่งตั้งอยู่ในบ้านอุตรยะวมัชคามขอท่านจงทราบทางอันปกปิดนี้เถิดพอกล่าวจบนางก็ยกหม้อข้าวต้มขึ้นมาถือไว้แล้วจึงรีบนำหม้อข้าวต้มนั้นไปส่งให้บิดาทันทีปล่อยให้มโหสถเดินไปตามทางที่นางบอกด้วยตนเองครั้นแล้วมโหสถก็ไปถึงร้านขายข้าวสตูร้านขายน้ำส้มจึงได้เห็นเรือนของนางตั้งอยู่ทางด้านขวามือตรงตามปริศนาที่นางบอกขณะนั้นมารดาของนางซึ่งนั่งเฝ้าเรือนอยู่ตามลำพังเห็นชายหนุ่มแปลกหน้าลักษณะงดงามพร้อมท่าทางทรงภูมิปัญญาสูงส่งเข้ามาหยุดยืนที่หน้าบ้านก็รู้สึกถูกชะตาอย่างประหลาดจึงรีบเชื้อเชิญให้นั่งพร้อมกับกล่าวต้อนรับว่าพ่อหนุ่มท่านมาแต่เช้าเนี่ยคงยังไม่ได้บริโภคอะไรมาจะดื่มข้าวต้มสักนิดไหมล่ะมโหสถก็ตอบด้วยความคารวะว่าผมน่ะดื่มข้าวต้มของน้องอมรามาแล้วหน่อยหนึ่งครับเพียงเท่านี้มารดาของอมราก็ทราบทันทีว่าชายหนุ่มผู้สง่างามนี้น่ะคงมาเพื่อขอบุตรสาวของตนเป็นแน่แต่นางก็ยังไม่พูดอะไรคงนั่งนิ่งอยู่มโหสถมองดูภายในเรือนเห็นถึงความสะอาดสะอ้านข้าวของได้รับการจัดวางอย่างเป็นระเบียบก็ทราบว่าสกุลนี้น่ะเป็นตระกูลผู้ดีเก่าแต่

ยากด้วยเหตุบางประการจึงถามว่าท่านแม่ครับผมน่ะเป็นช่างฉุนฝีมือดีท่านแม่น่ะมีผ้าเก่าๆที่ต้องการจะเย็บฉุนบ้างหรือไม่ล่ะครับผ้าน่ะมีแต่ค่าแรงน่ะไม่มีให้หรอกนะนางตอบตามที่เป็นจริงท่านแม่ครับอย่าได้พูดถึงค่าแรงอะไรเลยผมน่ะไม่ต้องการสิ่งใดทั้งนั้นท่านแม่มีผ้าอะไรน่ะก็จงนำมาให้กระผมเย็ดชุนเถิดนางได้ยินว่าเขาจะรับอาสาชุนผ้าให้โดยไม่คิดค่าตอบแทนก็รู้สึกสบายใจรีบขนเสื้อผ้าเก่าๆขาดๆแต่ยังพอใช้การได้มาวางกองไว้ให้มโหสถก็ลงมือเย็บปักชุนเรื่อยไปอย่างชำนิชำนาญผู้มีบุญบารมีไม่ว่าจะหยิบจับหรือทำกิจการงานใดๆเนี่ยก็ย่อมจะสำเร็จโดยง่ายได้ไม่ช้านานเท่าใดผ้าที่มารดาของอมราขนมาก็ผ่านการเย็บฉุนจนเสร็จสิ้นทั้งหมดนี้เป็นธรรมดาของผู้มีบุญยิ่งเป็นผู้มีบารมีระดับพระบรมโพธิสัตว์ด้วยแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับท่านดังนั้นเราจึงไม่ควรประมาทในการสั่งสมบุญให้ได้ทุกวันส่วนมารดาของอมราครั้นได้เห็นงานเย็บชุนผ้าเสร็จเร็วอย่างอัศจรรย์เช่นนั้นก็พิศวงยิ่งนักเพราะตลอดชีวิตที่ผ่านมานางยังไม่เคยพบเห็นช่างชุนคนใดที่จะคล่องแคล่วเชี่ยวชาญเหมือนอย่างชายผู้นี้เลยส่วนว่ามโหสถบัณฑิตครั้นเย็บชุนผ้าเสร็จแล้วจะคิดอ่านทำประการใดอีกนั้นโปรดติดตาม

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ธัมโมหะเวรักขติธัมมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่มีความรู้สึกอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีๆที่บังเกิดขึ้นกับชีวิตซึ่งหากใครจะลอกเลียนแบบก็ไม่ขอสมวนลิขสิทธิ์นะครับลูกทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์มานานถึง12ปีมีความรักและชอบในงานด้านนี้มากทั้งที่จบมาทางด้านกฎหมายปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูงคือเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัทต้องดูแลแทบทุกเรื่องจนบางทีรู้สึกกดดันมากเพราะโจทย์ของลูกคือทำอย่างไรหรือวิธีการใดก็ได้ให้ขายบ้านได้แม้จะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ทุกอย่างที่ไม่อำนวยและภาวะการแข่งขันทางการตลาดที่สูงมากเพราะทำเลของโครงการบ้านที่ลูกจะต้องขายให้ได้นั้นน่ะถูกแวดล้อมไปด้วยโครงการระดับใหญ่ๆหรูหราอลังการล้วนมีชื่อเสียงที่ยอมรับกันในระดับท็อป5แถมโครงการของลูกเมื่อเอาไปเทียบกับคู่แข่งแล้วราคาค่อนข้างแพงกว่ามากอีกทั้งภายใน1ไตรมาสลูกจะต้องขายบ้านราคาประมาณหลังละ7ล้านบาทให้ได้ทั้งหมด12หลังกับ84ล้านตามเป้าที่ตั้งไว้ซึ่งสภาพเศรษฐกิจแบบนี้หากขายได้ก็หืดขึ้นคอทีเดียวกว่าจะขายได้และการเวลาก็ผ่านเลยไปกลืนกินสรรพสิ่งไปเรื่อยๆกระทั่งปลาก็ไปได้2เดือนแล้วครับแต่ลูกกลับขายบ้านได้เพียงแค่หลังเดียวจะลูกรู้สึกเฉาชีวิตกดดันขนาดนั้นเลยครับรู้สึกเครียดจนกระทั่งตอนสายวันที่26กุมภาพันธ์2547ลูกก็ได้ทราบข่าวว่าที่วัดจะมีการถวายปัจจัยพระเดชคุณหลวงพ่อเพื่อทำบุญเสาแก้วพันปีลูกจึงไม่รอช้ารีบบึงรถมาทันทีเลยครับเพื่อทำบุญให้คุณพ่อคุณแม่และที่ลืมไม่ได้คืออธิษฐานจิตให้ขายบ้านได้แถมท้ายด้วยการขอให้โรคที่เป็นอยู่หายในฉับพลันด้วยครับเอาหลายอย่างอย่างหลังจากทำบุญเสร็จก็กลับไปภายในวันนั้นเองมีเหตุการณ์ที่ทำให้ลูกถึงกับทึ่งตะลึงอย่างเป็นประวัติการวันนั้นเองนะคือลูกสามารถขายบ้านได้ถึง5หลังอย่าลืมนะ7ล้านบาทนะต่อหลังทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีวี่แววมาก่อนเลยจนลูกรู้สึกติดใจชัก alert ดังนั้นในวันที่13มีนาคม2547ลูกจึงตัดสินใจมาทำบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวประดิษฐานภายในเจดีย์พร้อมภรรยาอีก2องค์แล้วก็อธิษฐานให้ขายบ้านได้อีกจากนั้นลูกก็เข้าไปที่โครงการปรากฏทึ่งตะลึงเกลียวกลากันมาอีกครั้งหนึ่งคือลูกขายบ้านได้อีกแล้วครับครั้งนี้ขายได้ถึง4หลังรวมกันเป็น9หลังหลังจากนั้นไม่นานก็ขายได้อีก2หลังได้ครบตามเป้าหมายเลยมาถึงวันนี้ลูกต้องขอสารภาพกับคุณครูไม่ใหญ่อย่างหนึ่งคือเมื่อก่อนลูกจะเป็นคนไม่ชอบวัดไม่เข้าใจวัดแต่หลังจากที่เข้าวัดแล้วชีวิตลูกมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆจนน่าประหลาดใจเช่นอยู่ๆทำบริษัทก็พิจารณาให้บ้านเดียวราคา 6.8 ล้านบาท1หลังฟรีๆกับลูกบอกเอาไปเลยอยู่ว่างๆหลังนี้และยังไม่พอยังให้รถประจำตำแหน่งอีก1คันซึ่งถ้าเทียบอายุงานแล้วลูกจะต้องทำงานนานกว่านี้มากครับถึงจะได้แต่นี่ปรากฏว่า
กลับได้เร็วกว่าที่กำหนดนอกจากนี้ทางบริษัทยังอนุมัติให้เงินสดเพื่อปลดหนี้สินของลูกอีกด้วยครับจากการเข้าวัดพระธรรมกายทำให้ลูกได้เรียนรู้อยู่อย่างหนึ่งคือถ้าช่วงไหนลูกนั่งสมาธิมากอุปสรรคทางด้านการงานก็มีน้อยแต่หากช่วงไหนนั่งน้อยโดยลูกอ้างกับตัวเองว่างานเยอะไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าอ้างนะช่วงนั้นไม่รู้เป็นอย่างไรดูเหมือนมีแต่อุปสรรคเข้ามาเต็มไปหมดเลยซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกแต่จริงหาประเด็นพิสูจน์กับตัวเองก็ไม่อาจจะเข้าใจได้ครับพ่อของลูกมาสมัยหนุ่มๆมีอาชีพรับจ้างขนฝิ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองท่านทำอาชีพนี้จนกระทั่งได้มาแต่งงานกับคุณแม่จึงเลิกหันมาทำอาชีพเกษตรกรรมแต่คุณพ่อเนี่ยเป็นคนดื่มเหล้าสูบบุหรี่มากจนกระทั่งอายุ60ปีท่านจึงตัดสินใจเลิกแต่ขณะเดียวกันก็รักการทำบุญท่านจะตักบาตรทุกเช้าบริจาคที่ของท่านเองให้สร้างวัดแต่ช่วงบั้นปลายชีวิตท่านเป็นอัมพฤกษ์แล้วก็กลายมาเป็นอัมพาตในที่สุดทนทรมานอยู่ถึง3ปีก็จากไปคุณแม่ของลูกเป็นคนรักการทำบุญเหมือนคุณพ่อแต่หลังจากได้แต่งงานกับคุณพ่อแล้วมีลูกด้วยกันเพียง10คน จึงมีความจำเป็นต้องหารายได้มาส่งลูกๆเรียนด้วยการต้มเหล้าขายจนกระทั่งลูกเรียนจบพอช่วยตัวเองได้แล้วท่านก็เลิกและคุณแม่ยังเคยสูบบุหรี่แบบยาเส้นมาระยะหนึ่งจะเลิกได้ในภายหลังแต่สุดท้ายท่านก็จากไปด้วยโรคมะเร็งปอดลูกสาวคนโตของลูกปัจจุบันอายุ11ปี11ปีสูง145แต่น้ำหนัก53กิโลกรัมนี่ประกวดมิสยูนิเวิร์สได้จัดว่าเป็นเด็กอ้วนมากและตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาจะปัสสาวะรถที่นอนโดยไม่รู้สึกตัวไม่ว่าจะแก้ไขอย่างไรก็ไม่หายครับส่วนลูกสาวคนเล็กอายุ3ขวบ3ขวบแต่เป็นโรค3วันดี4วันไข้เจ็บออดออดแอดแอดเป็นภูมิแพ้และปวดขาข้างซ้ายเป็นประจำซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรดีครับคำถามเหตุใดหลังจากทำบุญเสาแก้วภายในวันเดียวกันลูกถึงสามารถขายบ้านได้ถึง5หลังทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ไม่มีวี่แววเลยและหลังจากกลับมาจากการทำบุญสร้างองค์พระก็ขายบ้านได้อีก4หลังเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้นถ้าเป็นเพราะบุญจริงๆจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งและกับทุกคนหรือไม่ครับอันนี้ก็น่าศึกษามีตัวแปรอะไรบ้างตัวสงกรานต์มึงตัวสงกรานต์เกี่ยวกับการส่งผลของบุญครับเพราะบางคนทำบุญแต่บุญก็ไม่ได้ส่งผลทันทีบางคนทำบุญแล้วปรากฏว่าแถมเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นมาในชีวิตทันทีซะอีกเช่นเกิดอุบัติเหตุเป็นต้นขอความเมตตาหลวงพ่ออธิบายเพิ่มเติมเรื่องอนุภาพแห่งบุญที่ส่งผลในทันทีด้วยครับว่ามีกลไกการทำงานอย่างไรครับ

0: บุญอะไรทำให้ลูกได้บ้านมาฟรีๆราคา 6.8 ล้านมีรถประจำตำแหน่งใช้และเพราะกรรมอะไรถึงมีรถใช้อย่างสบายแต่ไม่ได้เป็นสมบัติของตัวเองอย่างแท้จริงแล้วทำไมลูกถึงรักอาชีพนี้มากครับสามารถทำงานได้ดีทั้งๆที่ไม่ได้เรียนด้านนี้มาก่อนเลยเพราะเรียนกฎหมายมาทำไมช่วงที่ลูกนั่งสมาธิมากอุปสรรคถึงน้อยแต่พอช่วงไหนนั่งสมาธิน้อยอุปสรรคกลับมากเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้นแล้วถ้าลูกนั่งสมาธิมากขึ้นกว่าเดิมอีกจะส่งผลให้ธุรกิจเจริญขึ้นได้อย่างไรลูกจะได้ไปแนะนำหมู่ญาติให้นั่งสมาธิกันเยอะๆเพื่อชีวิตจะได้เจริญก้าวหน้าได้วิธีการง่ายๆบุพกรรมใดที่ทำคุณพ่อเป็นอัมพาตคุณแม่เป็นมะเร็งปอดคุณพ่อแม่ตายแล้วไปไหนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างหลังจากทำบุญเสาแก้วที่ให้ท่านทั้งสองท่านมีอะไรอยากฝากมาบอกไหมครับบุพกรรมใดทำให้ลูกสาวคนโตเป็นโรคอ้วนและปัสสาวะรดที่นอนมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และลูกสาวคนเล็กเจ็บอดๆแอบๆปวดขาข้างซ้ายอยู่เป็นประจำส่วนตัวผมปวดหัวท้ายทอยและปวดกระบอกตาด้านขวามาตลอดแต่พอทำบุญแล้วมีอาการดีขึ้นซึ่งแต่ละคนต้องแก้ไขวิบากกรรมอย่างไรครับมีสิทธิ์หายในชาตินี้หรือไม่ครับจะได้ทำใจได้บุพกรรมใดที่ทำให้ลูกรู้สึกไม่ชอบและไม่เห็นด้วยกับวัดในตอนต้นแต่ตอนหลังกลับเข้าใจลูกภรรยาพร้อมกับลูกทั้งสองสร้างบารมีกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดครับหากต้องการติดตามสร้างบารมีกับหมู่คณะไปทุกภพทุกชาติจะต้องทำอย่างไรครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาเหตุที่ทำบุญสร้างเสาแก้วพันปีแล้วในวันเดียวกันลูกก็สามารถขายบ้านได้ห้าหลังโดยมีราคาหลังละ7 ล้านตั้งแต่ก่อนหน้านี้ไม่มีแววี่แววเลยก็เพราะบุญในอดีตและบุญปัจจุบันมารวมส่งผลพร้อมกันบุญในอดีตคือบุญที่ลูกเคยทำทานด้วยตนเองแล้วก็ไปชวนคนอื่นมาทำกับหมู่คณะนี่แหละจ้ารวมกับบุญสร้างเสาแก้วพันปีกับหมู่คณะในปัจจุบันนี้มารวมส่งผลจ้าและภายหลังจากวันนั้นก็มาสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวอีกก็ทำให้ขายบ้านได้อีก4 หลังเพราะบุญในอดีตดังกล่าวกับบุญปัจจุบันที่สร้างของพระธรรมกายประจำตัวมารวมส่งผลจ้าการที่เป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกครั้งและกับทุกคนเพราะไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกครั้งและกับทุกคนนะจ๊ะเพราะมีตัวแปรอย่างน้อย3 ประการคือ 1. สิ่งที่เราปรารถนาหรืออานิสงส์ที่เราจะได้นั่นน่ะพอเปรียบเทียบกับกำลังบุญแล้วต้องพอเหมาะกันเช่นสิ่งที่เราปรารถนาใหญ่กำลังบุญก็จะต้องใหญ่ตามพอเหมาะกันด้วย 2. บุญในอดีตทางด้านนั้นบุญในอดีตแล้วนะมีมามากขนาดไหนเช่นบางคนชวนคนนำทานแล้วก็ทำด้วยตัวเองด้วยทำบุญด้วยตัวเองด้วยทำบุญอย่างที่ได้ตั้งใจคือถึงเป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจไว้ว่าจะทำบุญไม่ลดเป้าลงมาเวลาบุญส่งผลก็จะได้สมบัติตามเป้าที่ตัวเองตั้งไว้ 3. บุญที่ทำในปัจจุบันได้เติมลงไปอีกจนเต็มเปี่ยมเติมบุญเก่าสมมติบุญเก่าทำมาเกือบเต็มบุญปัจจุบันทำเติมลงไปเต็มเปี่ยมในระดับพอเหมาะกับสิ่งที่ตัวปรารถนาถ้าบุญเก่าน้อยก็ต้องเติมบุญปัจจุบันให้มากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบุญเก่าจะให้ผลได้เร็วกว่าบุญใหม่บุญเก่าจะให้ผลเร็วกว่าบุญใหม่เพราะบุญเก่านั้นได้ทำงานมาก่อนล่วงหน้าเหมือนการปลูกต้นไม้ที่ได้ปลูกมานานแล้วรอคอยแต่เวลาส่งผลบุญเก่าเขาทำงานมาแล้วส่วนต้นไม้ปลูกใหม่ก็ต้องรอคอยนานหน่อยคือต้องให้บุญมีเวลาทำงานด้วยบุญและบาป

จะรอคอยทยอยการส่งผลเมื่อได้ช่วงถ้าบุญได้ช่องก่อนก็จะส่งผลดีถ้าบาปได้ช่องก่อนก็จะส่งผลร้ายจะชิงช่วงช่วงชิงกันอย่างเนี้ยดังนั้นในกรณีที่ทำบุญแล้วเจออุบัติเหตุเพราะบาปเก่าส่งผลก่อนบุญใหม่ที่จะส่งผลจ้ะอย่างนี้เคลียร์ไหมเพราะบุญบาปบาปบุญมันชิงช่วงช่วงชิงกันอย่างเนี้ยอะไรที่มันเสียบมาก่อนเลยหน้าก่อนมันก็อันนั้นก็ส่งผลก่อนลูกได้บ้านราคา 6.8 ล้านบาทแล้วก็ได้รับรถประจำตำแหน่งใช้ก็เพราะบุญเก่าที่เคยทำมารวมกับบุญปัจจุบันดังกล่าวแล้วจ้ะไม่มีอะไรในโลกที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราจะได้มาฟรีๆทุกอย่างล้วนต้องประกอบเหตุทั้งสิ้นจึงจะมีผลคือต้องสั่งสมบุญมาชีวิตในวัฏฏะมีแต่เหตุกับผลประกอบเหตุอย่างนี้ก็จะมีผลอย่างนี้บุญที่ได้รถมาใช้แต่ไม่ได้เป็นสมบัติของตัวก็เพราะบุญที่ลูกได้เป็นกัลยาณมิตรและเราแอบได้เป็นกัลยาณมิตรชวนเขามาทำบุญและตัวเองก็ได้มาร่วมถวายทานเขาด้วยคือร่วมจบกับเขาเนี่ยแต่ไม่ได้ทำเองเช่นชวนเขามาทำบุญแต่ตัวเองไม่ได้ทำได้แต่ร่วมจับพานหรือจับปัจจัยถวายร่วมกับเขาดังนั้นเมื่อบุญส่งผลจึงมีรถประจำตำแหน่งใช้แต่ไม่ได้เป็นสมบัติของตนเองเหตุที่ลูกรักอาชีพนี้และทำได้ดีทั้งที่ไม่ได้ศึกษามาก่อนเพราะมีอุปนิสัยชอบค้าขายมาข้ามชาติมีวิญญาณนักธุรกิจบุญเก่าข้ามชาติกอบกับเป็นคนมีปัญญาเป็นคนช่างคิดช่างวางแผนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีบุญเก่าที่ทำมาแล้วเนี่ยจึงทำได้ดีจ้ะทุกอย่างไม่ใช่ว่าจะต้องประกอบด้วยบุญเก่าเป็นหลักนอกนั้นเสริมช่วงที่นั่งสมาธิมากก็ทำให้บุญเก่ามีโอกาสส่งผลได้ง่ายคือเปิดโอกาสให้บุญเก่าส่งผลได้ง่ายบุญเก่ามาเชื่อมบุญใหม่ได้ง่ายจึงมีอุปสรรคน้อยจ้ะสมาธิทำให้เกิดปัญญาซึ่งจะทำให้เราสามารถวินิจฉัยหรือคาดการอะไรต่างๆได้ถูกต้องจะคิดจะพูดจะทำอะไรเมื่อตั้งอยู่บนฐานของใจที่สบายแล้วก็ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นง่ายกอบกับบุญเก่าใหม่ก็รวมส่งผลได้ง่ายการทำสมาธิก็คือการเปิดโอกาสให้บุญเก่ากับบุญใหม่มาฮันนีมูนกันนะจ๊ะมาเจอกันแล้วก็ส่งผลอย่างนี้ไงคุณพ่อเป็นอัมพาตเพราะกรรมสุราและฆ่าสัตว์เพื่อกินและขายทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผลคุณแม่เป็นมะเร็งปอดเพราะการสูบบุหรี่และฆ่าสัตว์ทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจ้าฆ่าสัตว์ทำอาหารนะคุณพ่อและคุณแม่ตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาสายยักษ์ระดับธรรมดาอยู่ที่หมู่บ้านภูมิเทวาสายยักษ์แห่งหนึ่งด้วยกันได้รับบุญที่ทำเสาแก้พันปีให้ก็ทำให้ท่านมีปิติเบิกบานและมีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมทั้งที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าอาหารและทิพยสมบัติละจ้าท่านทั้งสองดีใจมากที่ลูกชายคิดถึงและทำบุญอุทิศไปให้จ้าอยากได้อีกจ้าอยากได้อีกก็ทำไปอีกลูกสาวคนโตมีวจีกรรมในอดีตโดยตอนเด็กในชาตินั้นเป็นคนสวยปากสวยแต่คำพูดที่พูดผ่านปากสวยนั้นเสียชอบล้อเลียนและแกล้งเพื่อนที่อ้วนและปัสสาวะรถที่นอนให้เขาได้อับอายเสมอดังนั้นเมื่อการอำมกรรมตามมาส่งผลจึงได้เจอปรากฏการณ์ดังกล่าวบ้างล่ะจ้านี่คนสวยลูกสาวคนเล็กเจ็บปวดแอดแอดและปวดขาข้างซ้ายเป็นประจำเพราะกรรมในอดีตชอบฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเช่นบี้มดตบยุงอยู่เป็นประจำอีกทั้งเคยเอาไม้ตีขาสุนัขจนขามันกระเพกเพราะมันแอบมากินเนื้อที่ตากไว้

ส่วนตัวลูกปวดหัวท้ายทอยแล้วก็บอกตาเพราะความเครียดและความกังวลในเรื่องงานเป็นหลักนะจ๊ะให้ทุกคนหมั่นสั่งสมบุญทุกบุญให้บ่อยๆมากๆแล้วก็บริหารขันหมั่นออกกำลังกายพักผ่อนเต็มที่เดี๋ยวก็จะหายเองนะจ๊ะที่ลูกไปชอบวัดแล้วไม่เห็นด้วยกับวัดในตอนแรกๆเพราะกรรมในอดีตเป็นกรรมนิดหน่อยแค่นั้นเองในแล้วก็เป็นช่วงสั้นๆที่ลูกและครอบครัวได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะแบบกองเสบียงแล้วก็กระทบกระทั่งกับสมาชิกบางคนของหมู่คณะในบางช่วงก็เลยเกิดอาการเบื่อหมู่คณะแล้วก็คิดว่าไม่อยากจะมาสร้างบารมีร่วมกันอีกแต่ก็เป็นเพียงช่วงสั้นแล้วก็ไม่ได้ทำอย่างที่ตัวคิดคืออยู่ในระดับความคิดไม่ได้อยู่ในระดับของการกระทำเมื่ออารมณ์ดีแล้วก็กลับมาสร้างบารมีกับหมู่คณะใหม่เหมือนเดิมผังนี้ยังติดตัวมานิดหน่อยอาจารย์อะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยรู้สึกมันเซตโปรแกรมไม่หมดเลยคอยจังหวะในการส่งผลนั่นเองหากลูกและครอบครัวอยากจะสร้างบารมีไปกับหมู่คณะให้ได้ตลอดนั้นลูกและครอบครัวจะต้องสร้างบารมีสม่ำเสมอและอธิษฐานกำกับให้ติดตามไปสร้างบารมีกับหมู่คณะไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและเมื่อละโลกแล้วให้ไปดุสิตบุรีวองบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จ้า

ทวดาหน้าคนทันดำเนินตามประพฤติปฏิบัติตามนะถัดจากกรอบหน้าลงมาเจออะไรนะเจอพระอุณาโลมระหว่างพระขนงสีขาวอ่อนระหว่างพระขนงคือระหว่างคิ้วเนาะนะเป็นเส้นขนนะสีขาวอ่อนขดนะขดเป็นกลุ่มคล้ายๆก้นหอยนะได้มาอย่างไรบ้างนะในชาติก่อนทรงละเว้นการพูดเท็จคือพูดแต่คำสัตย์ดำรงความสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักเชื่อถือได้ไม่หลอกลวงชาวโลกอันนี้คือเหตุที่ประกอบนะลักษณะอุณาโลมนี่เป็นลักษณะเสน่ห์บนใบหน้านะเราเห็นคนทั่วไปเห็นหน้าแล้วก็เฉยๆแต่พอมาถึงพระองค์นี้ก็จะเป็นเสน่ห์บนใบหน้าเห็นแล้วก็น่าเลื่อมใสนะทรงเป็นผู้ที่คนหมู่มากคือพราหมณ์คฤหบดีเศรษฐีกุมารประพฤติตามอันนี้จะเหมือนกับที่ผ่านมาคือมีพระเศียรดุจประดับด้วยกรอบพระพักนะก็คือคนหมู่มากประพฤติตามจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตามนะต่อมาจากกรอบหน้ามาถึงพระอุณาโลมถัดลงมาก็เป็นพระหานุดุจคางราชสีพระหานุคือคางนะคางนะราชสีไม่สิงโตเนาะไม่ใช่สิงโตที่แอฟริกานะไม่ใช่นะนะราชสีก็สัตว์ป่าหิมพานต์นะชาติก่อนในชาติก่อนทรงละเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อคือพูดถูกการพูดแต่คำจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมพูดอิงวินัยพูดคำมีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่เวลานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระองค์ทำนะและทำให้ได้คางดุจคางราชสีห์นะเมื่อเป็นพระเจ้าจักรพรรดิไม่มีข้าศึกศัตรูที่เป็นมุตใดกำจัดพระพุทธองค์ได้ถ้าออกบวชจะได้เป็นพระสัมมาเจ้าไม่มีข้าศึกศัตรูภายในหรือภายนอกคือราคะโทสะโมหะสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกกำจัดพระองค์ได้นะอันนี้ก็ได้มาจาก

การละเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อนะได้คางลักษณะบุรุษนะเนื่องจากพระองค์มีพระทนคือฟัน32ซี่นะเพราะนั้นเนี่ยถ้าคางไม่ใหญ่พอก็ไม่สามารถที่จะรองรับฟันได้นะถัดมานะถัดมามีพระมังสะพระมังสะคือเนื้อนะในที่7แห่งเต็มบริบูรณ์นะแล้วก็7แห่งมีที่ไหนบ้างนะหลังพระหัตถ์ทั้ง2หลังมือนะเราก็ยกหลังมือเรามาดูเนาะนะมันก็จะเห็นเส้นเอ็นเห็นเส้นเลือดเนาะแล้วก็เห็นหลังมือเหี่ยวๆเนาะตามใบนะแต่ของพระองค์นี่จะเต็มบริบูรณ์นะนะหลังมือหลังพระหัตถ์เต็มบริบูรณ์หลังพระบาททั้ง2หลังเท้านะ4แล้วนะจงอยบาททั้ง2นะนะก็คนทั่วไปเขาจะเห็นนะเนี่ยเห็นเนาะไหปลาเนาะนะแต่ของหลวงนี่จะเต็มบริบูรณ์ไม่เห็นไหปลานะแล้วก็ลำปะสอจะเต็มบริบูรณ์นะทำไมถึงได้หลังมือขอใช้ภาษาเรานะหลังมือเต็มหลังเท้าเต็มจะงอยบ่าเต็มลำปะสอคือคอนะเต็มกลมกลึงนะในชาติก่อนทรงให้ของควรเคี้ยวควรบริโภคควรลิ้มควรชิมน้ำที่ควรดื่มอันประณีตและมีรสอร่อยนะอันนี้คือบุญที่ได้สั่งสมไว้นะอานิสงส์คือถ้าของเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินะถ้าออกบวชจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้ของควรเคี้ยวควรบริโภคควรลิ้มควรชิมน้ำที่ควรดื่มอันประณีตมีรสอร่อยทรงได้ของควรเคี้ยวควรบริโภคควรลิ้มควรชิมน้ำที่ควรดื่มอันประณีตมีรสอร่อยนะอันนี้ก็เป็นลักษณะมาดุจคร่าวๆที่เราสามารถเห็นได้โดยที่จีวรไม่ได้บังเนาะเพราะนั้นลักษณะมาดุจของพระพุทธรูปถ้าปั้นตามถูกลักษณะมาดุจสันสองประการแล้วเนี่ยสิ่งที่บ่งได้มาเนี่ยก็คือสามารถที่จะบอกกฎแห่งกรรมได้ว่าไปทำอะไรมานะปกิณกะวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะเราเข้าสู่เคสสตี้กันนะ

0: ยังจ๊ะ
1: ยิ้มแล้วครับ
0: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
1: ทั่วโลกครับ
0: ใครยิ้มแล้วขอให้รวยจ้า
1: สาธุ
0: ผมเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันบรรแท้คนหนึ่งที่ติดตามรายการมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่มีจานดาวธรรมยิ่งช่วงที่มีเรื่องราวเคสตี้ของบุคคลหลายๆท่านฟังแล้วก็อึ้งแล้วก็ทึ่งว่าเออนะ ทุกอย่างนี่มันมีที่มาที่ไปจึงทำให้เราได้คิดว่าเรานี่แหละที่จะเป็นผู้ออกแบบชีวิตจะได้ชีวิตที่งดงามสมบูรณ์พร้อมแค่ไหนก็เลือกเอาตามใจปรารถนาเราคือผู้ออกแบบชีวิตและผมขอเลือกที่จะออกแบบชีวิตในการสร้างบารมีตามติดหลวงพ่อตลอดไปแต่ครั้งนี้ผมขอความเมตตากรุณาใหญ่ไขข้อข้องใจในเรื่องราวของผมและแฝดน้องดังนี้ครับเป็นฝาแฝดกันครอบครัวผมเป็นชาวลาวเราเกิดมาในตระกูลที่นับถือศาสนาคริสต์ซึ่งนับถือกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเรียกว่าตั้งแต่แรกเกิดเราสองฝาแฝดก็ถูกจับเข้าพิธีล้างบาปแล้วก็ทำเครื่องหมายกากบาทที่หน้าผากเสมือนเป็นสัญลักษณ์ว่าเด็กสองคนนี้ได้เกิดมาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเมื่อเข้าสู่วัยเรียนเราก็ได้ไปเรียนที่โรงเรียนคริสเตียนแห่งหนึ่งแต่เนื่องจากที่โรงเรียนมีเด็กนักเรียนที่เป็นชาวพุทธมาเรียนด้วยทางโรงเรียนยังอนุญาตให้มีการสอนวิชาพุทธประวัติแล้วก็มีการนิมนต์พระมาร่วมกิจกรรมด้วยซึ่งจุดนี้เองที่ทำให้ผมและน้องชายได้เห็นพระภิกษุเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้เบนเข็มหันมาศึกษาพระพุทธศาสนาเคยมีแม่ชีนำมาบอกกับแฝดน้องชายว่าในอดีตชาติที่ผ่านมาเนี่ยแฝดน้องชายเคยเกิดเป็นหมอยาที่มีชื่อเสียงมากในอินเดียซึ่งชาวอินเดียได้ปั้นรูปหมอยาท่านนี้ไว้ที่ประเทศอินเดียและบอกว่าน้องชายมาเกิดพร้อมกันอีกหนึ่งคนหมายถึงแฝดพี่ซึ่งคนนี้เรามาเกิดเพื่อจำศีลไม่ได้มาเกิดเพื่อใช้ชีวิตแบบทางโลกและตอนที่มาเกิดก็ได้มีผู้เฒ่าคนหนึ่งลงมาเกิดพร้อมกันเพื่อมาปกปักรักษาเด็กทั้งสองคนด้วยนี่แม่ชีท่านบอกอย่างนั้นนะจ๊ะแม้จะได้วัยเพียง 7-8 ขวบแต่ผมสองฝาแฝดกลับมีความคิดอยากจะหนีเข้าป่าไปบวชถือเพศสมณะไปใช้ชีวิตแสวงหาความเป็นอิสระของใจเช่นนั้นบ้างไม่อยากจะมีชีวิตที่เกิดมามีครอบครัวแก่ตัวก็มานั่งเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแต่นั้นชีวิตคืออะไรเนี่ยใครตอบได้ไหมช่วยตอบทีคงหมายถึงนี้มั้งคือชาวโลกจะไปคิดมีครอบมีครัวอะไรต่างๆแล้วก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแต่ตัวเองก็ไม่อยากจะคิดอย่างนี้เนี่ยแค่ปฏิเสธความคิดอย่างนี้ไม่ยอมขึ้นอยู่กับความคิดอย่างนี้เลยเป็นกบฏทางความคิดแต่พอถามว่าชีวิตคืออะไรเนี่ยใครตอบได้ไหมได้ชีวิตคือความเป็นอยู่คือความเป็นมันยังอยู่ธาตุเป็นมันยังอยู่ถึงมีชีวิตถ้าธาตุเป็นไม่อยู่มันก็ไม่มีชีวิตเหมือนต้นไม้มีธาตุตายกับธาตุเป็นนะถ้ามีธาตุเป็นอยู่มันก็เจริญเติบโตเป็นต้นไม้พอธาตุเป็นมันออกก็เป็นกระดานนั่นแหละเป็นฟืนเป็นกระดานง่ายง่ายคนเราก็เหมือนกันแหละถ้าธาตุเป็นยังอยู่เราก็กระดูกกระดิกได้พอธาตุเป็นมันออกไปก็เหลือแต่ธาตุตายทิ้งไว้มันก็เหมือนกับท่อนไม้แข็งกระดูกกระเดกเลยนี่อยากจะบวชตอน 7-8 ขวบนะจ๊ะมีเหตุการณ์สะเทือนขวัญอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ผมไม่เคยลืมเลยคือช่วงที่บ้านเมืองตกอยู่ในภาวะรัศมีรัศมีช่วงนั้นคุณพ่อต้องไปรับราชการต่างเมืองทำให้คุณแม่ต้องอยู่กับลูกๆเพียงลำพังวันหนึ่งผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้บุกเข้ามาทำลายบ้านคุณพ่อด้วยเข้าใจผิดว่าบ้านหลังนี้ คงเป็นที่พักรับรองของ VVIP

very very important บุคคลสำคัญมากๆหรือไม่ก็เป็นที่พักของบุคคลสำคัญรองลงมาขณะนั้นคุณแม่ก็รีบพาลูกๆไปหลบอยู่บนชั้นสองของบ้านแล้วก็ซุ่มดูการกระทำของคนกลุ่มเหล่านั้นพวกนั้นได้วางระเบิดไว้รอบบ้านหวังจะทำลายบ้านหลังนี้ให้แหลกเป็นจุนเลยเมื่อพวกนั้นจุดไฟชนวนไฟก็ติดไล่ต่อกันไปเรื่อยๆพอไปถึงลูกระเบิดปรากฏว่าไฟดับไฟกลับดับก็จุดใหม่พอไปถึงลูกระเบิดมันก็ดับจุดให้ติดไฟถึงลูกระเบิดมันดับเป็นอยู่อย่างนี้จนถึงลูกที่32 แปลว่าจุดไป32ครั้งก็ไม่ยอมระเบิดพวกนั้นจึงตัดสินใจยิงกระดาษกระสุนเข้าไปในบ้านเพราะจุดแล้วมันไม่ยอมระเบิดเสียงดังสนั่นสักพักก็ได้ยิงกลุ่มทหารก็มาช่วยได้ทันการทำให้ครอบครัวผมรอดพ้นจากภัยวิกฤตนั้นอย่างหวุดหวิดแต่เกือบเป็นโรคปอดเนี่ยปอดแหกหรือเป็นโรคหัวใจวายเนี่ยก็แค่ยิงเฉียดเฉียดหูก็ช็อกแล้วก็จุดระเบิดลูกเดียวไม่ถึงไม่ระเบิดก็ช็อกปอดนี่มันแยกไปเลยเนี่ยจากการความไม่สงบจากบ้านเมืองของบ้านเมืองในครั้งนั้นเองที่ทำให้ญาติพี่น้องผมต้องพลัดพรากกระจายแล้วไปยกไปอยู่ตามที่ต่างๆและเป็นเหตุให้ผมและน้องชายต้องย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่อเมริกาการใช้ชีวิตในต่างแดนนอกจากจะห่างไกลจากญาติพี่น้องแล้วยังห่างไกลจากพระพุทธศาสนาอีกด้วยชีวิตช่วงนั้นเราทั้งสองขาดที่พึ่งมากบวกกับความเป็นวัยรุ่นทำให้เราหลงระเริงและเริ่มเกเรหันหน้าก็ไปหาเหล้าบุหรี่และอบายมุขและสิ่งบันเทิงเริงรมย์เกือบทุกชนิดด้วยเหตุผลนี้ว่าเราสาทำงานหนักหาเงินมาก็น่าจะใช้เงินแสวงหาความสุขจากสิ่งเหล่านั้นแต่ลองมาหลายทีแล้วในที่สุดก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นมาเลยนะลองมาหลายทีแล้วขณะที่ชีวิตกำลังเบี่ยงเบนอยู่นั้นผมก็ได้พบกัลยาณมิตรท่านหนึ่งมาชวนผมและน้องชายสร้างองค์พระธรรมกายจำตัวในครั้งนั้นผมและน้องชายก็ตัดสินใจสร้างองค์พระทันทีอย่างไม่รีรอเพราะคิดว่าหากตายไปเราจะได้มีองค์พระนี้เป็นที่พึ่งที่ระลึกยามลมหายใจสุดท้ายของชีวิตที่สำคัญจะได้เป็นสายยาให้กับพวกผมได้ไปเกิดในดินแดนที่มีพระพุทธศาสนาในภพชาติต่อไปต่อมาไม่นานนักเรียนมิตรท่านเดินก็มาชวนผมไปบวชธรรมทายาณวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าบวชเป็นอย่างไรดีอย่างไรแต่ว่าตัดสินใจไปบวชทั้งคู่ท่ามกลางอุปสรรคคือกำแพงความไม่เข้าใจของหมู่ญาติที่มาคอยขัดขวางอยู่เป็นระยะแต่เพราะอาศัยกัลยาณมิตรท่านนั้นคอยให้กำลังใจและแนะนำให้เราได้อธิษฐานขอกับพระเดชคุณหลวงปู่วัดปากน้ำและนึกถึงบุญจากการสร้างพระจึงทำให้เราทั้งสองคนได้มาบวชอย่างเป็นอัศจรรย์จากจุดนี้เองที่ทำให้เราได้มารู้จักกับวัดพระธรรมกายและคุณครูไม่ใหญ่และที่สำคัญคำสอนของครูไม่ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมทำให้ผมตัดใจหักดิบจากอบายมุขทั้งปวงมาจนถึงทุกวันนี้ยิ่งได้ปฏิบัติธรรมผมก็ยิ่งทราบซึ้งและขอติดตามหลวงพ่อไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมด้วยนะครับคุณพ่อของผมท่านมีอาชีพเป็นทหารหลังจากติดแต่งงานกับคุณแม่แล้วท่านก็ไม่ค่อยจะได้อยู่บ้านเพราะต้องออกศึกสงครามอยู่เป็นประจำแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกอย่างหนึ่งของคุณพ่อคือตลอดชีวิตที่ผ่านมาท่านมักจะถูกลอบฆ่าอยู่เนืองๆแต่ก็แคล้วคลาดมาได้ทุกครั้งจนคนล่ำลือว่าท่านต้องมีอะไรดีแต่แล้วจู่ๆวันหนึ่งคุณพ่อก็มีอาการล้มป่วยลงอย่างไม่ทราบสาเหตุอาการเหมือนเป็นไข้ตัวแข็งหนาวสั่นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เสียชีวิตกระทันหันด้วยวัยเพียง48ปีคุณแม่ของผมหลังจากแต่งงานกับคุณพ่อแล้วท่านมีลูก

พียง12คนเป็นชาย6คนหญิง6คน นี่ขนาดออกรบเนอะ ไม่ค่อยเข้าใจ ชาย6หญิง6แล้วช่วงนี้คุณพ่อทำไปรับรายการทหารคุณแม่ยังเปรียบเสมือนเสาหลักของครอบครัวอ๋อคนกลัวคุณแม่เหงาเนี่ยที่ต้องรับภาระหนักในการเลี้ยงดูลูกทั้ง12คนครั้งหนึ่งคุณแม่เล่าให้ฟังว่าเคยมีหมอดูมาทักว่าอีกหน่อยท่านจะได้อาศัยลูกฝาแฝดคนนี้เป็นที่พึ่งซึ่งตอนนั้นท่านก็ไม่ได้คิดอะไรรู้แต่ว่าเจ้าลูกฝาแฝด2คนนี้เลี้ยงยากแถมดื้อเหลือเกินและมีความคิดก็ไม่ค่อยจะเหมือนลูกชาวบ้านเขาเอาว่าผมอายุได้7-8ขวบท่านจึงยกให้คุณตาคุณยายไปเลี้ยงและช่วยสอนให้รู้จักการแสวงบุญสร้างคุณความดีแล้วก็สอนให้รู้เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมด้วยคุณตาคุณยายท่านรักและตามใจเราสองฝาแฝดมากคุณตามีนิสัยไม่ค่อยจะพูดทำอะไรทำจริงท่านมีอาชีพเป็นนายพรานล่าสัตว์เพราะว่าในการไปล่าสัตว์ท่านก็จะไปทอดแหหาปลาตามริมแม่น้ำโขงอยู่เป็นประจำระยะที่คุณตาคุณยายชราภาพลงเราพี่น้องฝาแฝดก็ได้ช่วยกันดูแลปรนนิบัติท่านมาโดยตลอดจนกระทั่งคุณตาเสียชีวิตลงในวัย87ปีส่วนคุณยายเสียชีวิตเมื่ออายุได้75ปีน้องชายฝาแฝดของผมปัจจุบันแต่งงานแล้วมีลูกสาว1คนภริยานับถือศาสนาคริสต์เมื่อเธอเห็นว่าน้องชายของผมแม้จะเป็นคริสต์แต่กลับชอบไปวัดนั่งสมาธิและทำบุญเธอจึงสั่งกับน้องชายผมว่าห้ามสั่งสอนลูกให้ไปนับถือศาสนาพุทธเด็ดขาดตรงนี้ยิ่งทำให้น้องชายรู้สึกอึดอัดมากที่ครอบครัวมีศีลและทิฏฐิไม่เสมอกันจึงทำให้ครอบครัวเนี่ยมักจะมีปากเสียงกันเสมอกระทั่งวันหนึ่งน้องชายจึงยื่นคำขาดบอกกับเธอว่าตั้งแต่นี้ต่อไปโปรดจะมาขัดขวางผมในการสร้างบารมีหรือทำบุญใดๆอีกและหากลูกโตเมื่อไหร่ผมจะออกบวชเมื่อได้ยินเช่นนั้นภรรยาถึงกับอึ้งเลยและต่อมาเธอก็ไม่ได้พูดอะไรอีกกลัวออกบวชบางทีเธอก็จะมานั่งสมาธิกับน้องชายด้วยศิลปะการในการเอาใจเทพบุตรแต่ก็แปลกนะครับหลวงพ่อทั้งที่นั่งเอาใจนี่แหละแล้วก็เธอนับถือศาสนาคริสต์ด้วยเธอกลับนั่งสมาธิเห็นดวงแก้วเดี๋ยวเร็ว นั่งได้ดีกว่าพวกผมสิอีกดูเธอมีความสุขขึ้นนี่ถ้าเธอเปิดใจได้เร็วกว่านี้เนี่ยไม่ให้อะไรมาปิดกั้นใจไว้เธอก็ไม่ต้องเสียเวลามีปากเสียงกับสามีผมว่านะอีกไม่นานเนี่ยเธอก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงปัจจุบันอาชีพที่น้องชายและผมทำอยู่มักไม่ค่อยจะราบรื่นและประสบผลสำเร็จเท่าไหร่ถึงแม้ว่าเราจะมีรายได้ไม่มากนักแต่เราก็จะไม่ยอมตกบุญแม้แต่เพียงบุญเดียวฉะนั้นเมื่อไหร่ดึงครูไม่ใหญ่แจ้งข่าวบุญได้มาหลังจบรายการฝันในฝันปั๊บเราก็จะรีบขับรถบึงมาถวายปัจจัยที่วัดภาวนาเท็กซัสทันทีเพราะเราสองพี่น้องอยากจะติดตามหลวงพ่อครูบัวใหญ่ไปดูสิทธิ์บุรีวงศ์บุญพิเศษและขอร่วมสร้างบารมีไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมเด้อกราบเด้อคำถามกรรมใดมาตัดรอนทำคุณพ่อป่วยเป็นไข้หนาวสั่นเสียชีวิตอย่างกระทันหันกตินิมิตก่อนตายท่านเป็นอย่างไรท่านมาอยู่ในภพภูมิใดมีความเป็นอยู่อย่างไรได้รับบุญทั้งบุญที่ผมฝาแฝดสองพี่น้องอุทิศไปให้หรือไม่และได้ฝากข้อความอะไรมาถึงพวกผมบ้างครับคุณแม่ได้ไปร่วมงานบวชของพวกผมแต่ท่านกลับไปร่วมงานอย่างเสียไม่ได้อีกทั้งยังสั่งห้ามไม่ให้ลูกออกบวชอีกยกเว้นว่าถ้าท่านตายแล้วถึงจะยอมให้บวชได้ตรงนี้ท่านจะได้บุญมากน้อยเพียงใดหรือจะมี

0: วิบากกรรมใดไหมครับปัจจุบันคุณแม่เป็นโรคเบาหวานท่านทำกรรมอะไรมาแล้วทำอย่างไรจึงจะรักษาให้หายขาดได้ครับทำไมคุณตาคุณยายท่านจึงรักและตามใจเราสองฝาแฝดมากเราเคยสร้างบุญร่วมกันมาอย่างไรครับท่านทั้งสองละโลกแล้วไปไหนได้รับบุญเดียวที่ไปให้หรือไม่ท่านมีข้อความใดฝากมาถึงพวกเราไหมครับแล้วพวกผมต้องทำบุญอะไรที่เร็วและแรงพอที่จะทำให้ท่านไปสู่ภพภูมิที่ดีที่สุดครับทำไมผมและแฝดน้องชายจึงมาเกิดเป็นฝาแฝดกันและตั้งเกิดมาในครอบครัวที่นับถือคริสต์ศาสนาแต่ว่าทำไมเราสองคนจึงมีความคิดที่จะด้านด้นอยากจะหนีออกบวชแล้วก็มีจิตใจมุ่งตรงต่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันทั้งคู่เลยครับคำพูดกับแม่ชีท่านนั้นเป็นความจริงหรือไม่ครับที่ว่าน้องชายเคยเกิดเป็นหมอยาที่มีชื่อเสียงและมีรูปปั้นน้องชายอยู่ที่อินเดียนั้นหากจริงรูปปั้นนั้นยังอยู่หรือไม่ถ้าอยู่ก็อยากไปดูหรอครับสมมุติท่านที่มาดูแลเราเป็นใครและตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนครับนี่คำแม่ชีว่านะจ๊ะทำไมครอบครัวผมต้องมาพบกับเรื่องสะเทือนขวัญจากเหตุการณ์ที่พวกเปลี่ยนแปลงการปกครองมารอบวางระเบิดจะกระโดดตายอย่างบุญเวทเป็นอัศจรรย์ด้วยพระบุญใดครับบุญจากการที่ได้มาเป็นอาสาสมัครช่วยงานพระศาสนาที่วัดภาวนาเท็กซัสอยู่เป็นประจำจะมีอานิสงส์อย่างไรบ้างครับครอบครัวน้องชายมีศีลและทิฏฐิไม่เสมอกันทำอย่างไรยังจะทำให้ภรรยาและลูกสาวของน้องชายเข้าใจในสิ่งที่น้องชายทำส่วนผมและแฝดน้องชายต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถชวนคุณแม่และญาติพี่น้องมาสร้างบารมีกับหมู่คณะได้ครับปัจจุบันผมมักเป็นโรคปวดศีรษะสองข้างปวดทรมานมากบางทีก็ปวดเป็นวันๆเป็นมาตั้งแต่เด็กๆรักษาอย่างไรก็ไม่หายไม่ทราบกิจกรรมใดและจะมีวิธีรักษาหายขาดได้อย่างไรครับปัจจุบันอาชีพที่ผมและแฝดน้องชายทำอยู่ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าไหร่เป็นเพราะเหตุใดทำอย่างไรจึงจะมีความมั่นคงในหน้าที่การงานและมีปัจจัยมาทำบุญเยอะๆครับผมและฝาแฝดผมและแฝดน้องชายเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรเคยมีผลกับปฏิบัติทำมาอย่างไรและเราทั้งสองคนจะมีผังบวชได้ตลอดชีวิตหรือไม่ครับสองฝาแฝด
1: สาธุก่อนจะฟังคำถามนะมีการแก้ไขข้อมูลนิดหนึ่งนะพระทนของมหาบุรุษเนี่ยนะพระทนคือฟันนะพระทนของมหาบุรุษเนี่ยมี40ซี่นะไม่ใช่32ซี่นะขอแก้ไขข้อมูลก่อนนะเป็นลักษณะบุรุษข้อที่26มีพระทน40ซี่ข้อ27มีพระทนไม่ห่างกันนะเรียงชิดติดกันนะในชาติก่อนทรงละเว้นจากคำส่อเสียดสมานคนที่แตกกันให้ส่งเสริมคนที่ปรองดองกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อพูดสมานสามัคคีกันพูดแต่คำสร้างสรรค์สามัคคีเพราะว่าทรงกระทำแบบนี้นะสั่งสมพ่อคุณแบบนี้นะถ้าครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินะทรงมีบริษัทที่ไม่แตกแยกกันคือพราหมณ์ครบดีชาวนิคมและกุมารนะถ้าองค์บวชจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีบริษัทไม่แตกกันคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาและคนทันนะก็อันนี้ขอแก้ไขข้อมูลนะจากนี้ไปแล้วก็มาฟังคำถามกันนะเราเริ่มต้นที่กติกาก่อนนะ
2: กติกา1คำตอบและ1รางวัลเป็นปัจจัยที่พระอาจารย์ทำบุญให้ผู้ได้รับรางวัล2ผู้ที่ตอบถูกเป็นท่านแรกจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป3ขอสงวนสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว ส่งคำตอบระบุชื่อและนามสกุลทาง SMS มาที่080-764-7610ก่อนเฉลยท้ายการแสดงพระธรรมเทศนาครับ
1: ขอภายนั้นเป็นเอกสารโรงเรียนอนุบาลเนาะ
2: คำถาม1วิบากกรรมที่ทำให้คุณพ่อป่วยเป็น

0: โรคหนาวสั่นเสียชีวิตกระทันหัน 2. บุพกรรมที่ทำให้เกิดมาเป็นฝาแฝด 3. บุพกรรมที่ทำให้เกิดในครอบครัวนับถือเทวนิยม 4. วิบากกรรมที่ทำให้ครอบครัวลูกต้องเจอเรื่องสะเทือนขวัญและถูกลอบวางระเบิด 5. วิบากกรรมที่ทำให้ลูกปวดศีรษะทั้งสองข้างตอบมาข้อละหนึ่งอย่าง
1: ระหว่างที่เรารอคำตอบจากนักเรียนที่จากผู้มีบุญที่ฟังธรรมอยู่นะทั่วโลกนะก็มีเคสตัวอย่างจากโรคซึมเศร้าเป็นอนุภาพของพระรัตนตรัยและเรื่องบุญกุศลนะหนึ่งเรื่องนะ
2: มันเป็นช่วงที่ทุกอย่างมันลงมาหมดเลยเราไม่สามารถที่จะประคับประคองครอบครัวไปได้สุขภาพจิตมันเริ่มเศร้าหมองค่อนข้างหดหู่แล้วก็พาไปสู่โรคซึมเศร้าอยากจะฆ่าตัวตายคือผมรับราชการอยู่ที่กองดุริยางค์ทหารเรือเป็นหลักวงออร์เคสตราเล่นฟลูตแล้วก็มีสอนมีการจัดการเวทีการออกแบบท่าเต้นแล้วก็ออกแบบการแสดงพอตอนคืนก็จะมีรายได้พิเศษจากการเล่นดนตรีมีการแสดงก็คือเต้นเป็นแดนเซอร์ก็จะมีสังคมผับบาร์ทำให้เราเริ่มดูบุหรี่เสร็จแล้วก็จะเป็นเรื่องเล่าทำงานเพื่อเอาไปกินเหล้าทำงานเพื่อเอาไปเที่ยวตลอดเลยหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของยาเสพติด3อย่างนี้มันก็นำพาไปสู่ที่อโคจรตอนแรกเราก็แค่ลองตอนนี้กลายเป็นว่าใช้เวลาหลังเลิกงานประจำการเที่ยวเริ่มตั้งแต่4ทุ่มถึงเช้าพระบิณฑบาตแล้วก็มีปัญหาเรื่องของเงินไม่พอใช้สุขภาพเสียไม่ตื่นมาทำงานวนอย่างเงี้ยยาวนานมาร่วม10กว่าปีช่วงนั้นทำงานหนักมากๆเที่ยวก็หนักไม่ได้พักเลยมันมีเรื่องของการเงินเรื่องของความรักครอบครัวมันเป็นช่วงที่ทุกอย่างเหมือนลงมาหมดเลยจับมีงานดีๆปุ๊บแล้วก็ไม่ขึ้นมาอีกเลยเราไม่สามารถที่จะประคับประคองครอบครัวไปได้ต้องขายคอนโดไปรถซื้อมาคันนึงก็ต้องขายไปมันเริ่มมีคำพูดที่ไม่ค่อยดีกับพ่อแม่ใช้ยาเสพติดไม่อยากเข้าสังคมอยากหาที่ของตัวเองที่ไม่ต้องอยู่ในโลกใบนี้คือไม่อยากทำอะไรเลยสุขภาพจิตมันเริ่มเศร้าหมองค่อนข้างหดหู่แล้วก็พาไปสู่โรคซึมเศร้ามันมีอาการอยากจะฆ่าตัวตายด้วยหมอวินิจฉัยว่าเกิดจากภาวะเครียดแล้วก็พาเราไปพบแบบจิตแพทย์ประมาณ2ปีให้ยามาช่วยให้เรารู้สึกว่าเราหลับง่ายแต่มันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจคือมันมีภาวะคิดแต่เรื่องลบๆตลอดหนักๆสุดๆคือกรีดกลางที่ทำงานชักแล้วคนก็ต้องมาจับค่อยๆอุ้มไปแล้วก็สงบสติอารมณ์อีกห้องนึงช่วงนั้นมันก็มีแบบนี้2ครั้งหนักๆกินยาแล้วก็ไม่ช่วยเมื่อก่อนนั่งสมาธิไม่ได้เลยเพราะว่าร่างกายมันอยากนอนก็เลยเริ่มจากนอนสมาธิก่อนคือเริ่มนอนแล้วก็หายใจกับตัวเองแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยดีนี่หว่าสมองโปร่งขึ้นเราคุยกับคุณพ่อคุณแม่ได้ง่ายขึ้นเสร็จแล้วเราก็เริ่มมานั่งสมาธิให้มันสบายใจหลังจากนั้นพอทำเรื่อยๆมาเนี่ยคนพบว่าเริ่มไปทำงานได้สภาวะที่ไม่อยากเจอเพื่อนก็อยากเจอมากขึ้นดีขึ้นเลยแล้วก็เริ่มใช้ชีวิตได้ปกติเพราะสมาธิยาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ร่างกายรู้สึกสบายขึ้นแต่จิตใจต้องดูแลด้วยสมาธิตลอดเลยจากนั้นมาก็เริ่มมีเพื่อนชวนเข้ามาที่วัดอีกครั้งนึงครั้งแรกน้ำตาไหลมันเหมือนอัดอั้นจากข้างในเหมือนข้างในบอกว่าที่เนี่ยต้องมาทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นอาจารย์ท่านบอกว่าถ้ามีโอกาสบวชก็บวชนะก็มีโอกาสได้บวชของไอดอลตอนนั้นไปบวชที่เชียงใหม่ก่อนที่บวชโรคซึมเศร้ามีมาบ้างเป็นระยะถ้าเครียดหนักร่างกายทำงานเยอะเกินไปจะมีมาภาวะนี้มันจะไม่ได้หายไปโดยสิ้นเชิงพอหลังจากบวชสิ่งที่ได้อย่างหนึ่งก็คือวิธีคิดเปลี่ยนทำมาเป็นเหมือนยารักษาใจมันเลยทำให้ชีวิตอ่ะไม่ได้ย้อนกลับไปเป็นโรคซึมเศร้าเป็นการตัดสินใจที่ดีมากในการบวช15วันเองนะแต่ว่าเป็น15วันที่อยู่ในสังคมที่ดีแล้วก็อยู่ในคำสอนที่ดีก็เป็นที่มาของการที่กลับมาได้มาทำงานกับกองนารมีศิลป์ก็เริ่มมาคิดรูปแบบการทำนิทรรศการที่ส่วนหนึ่งก็ไปช่วยในเรื่อง motion capture เป็นตัวละครที่เล่นแอนิเมชันแล้วก็ทำบทละครเราก็จะเอาเรื่องราวของ UTFI เรื่องราวต่างๆที่หลวงพ่อมาสอนมันก็จะเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ไปแก้ไขไปเรามาใช้หลักการแบบนี้มันคือการเข้าใจความเป็นจริงอะทำมามันก็เป็นเรื่องของความเป็นจริงนะหลังจากบวชมาเราเข้าใจทุกอย่างแล้วว่ากรรมไม่ควรทำเพิ่มเราจะแก้ไขอะไรในตัวเราก่อนสิ่งแรกที่เลิกก่อนคือเรื่องของอบายมุขทั้งหมดไม่ทานเหล้าเลยไม่สูบบุหรี่แล้วก็ที่เป็นอโคจรต่างๆก็ไม่ไปแล้วงานการแสดงส่วนใหญ่มันต้องไปหาลูกค้าตั้งแต่มาช่วยงานที่วัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้รับแต่งงานเข้ามาเองโดยที่เราไม่ได้ต้องวิ่งไปหาลูกค้าเลยการงานเนี่ยค่อนข้างโฟลว์

ข้าวัดมามหาทุกข์ยากในทุกข์มีสุขในทุกข์มีทางออกในทุกข์ไม่รู้สึกทุกข์กว่าเดิมสิ่งที่ได้จากหลวงพ่อก็คือเรื่องของบุญเป็นเบื้องหลังของความสำเร็จในวันนี้ถ้าเราไม่ได้สร้างบุญเพิ่มเราก็ไม่ควรที่จะสร้างกรรมใหม่มีมิตรดีขึ้นเรื่อยๆมีวิธีการคิดในการใช้ชีวิตดีขึ้นมีโอกาสทางชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ดีที่สุดในการที่เราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นก็คือสั่งสมบุญให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ในโลกใบนี้อีกนานเท่าไหร่

0: ธุ
1: เรามาฟังเฉลยจากคุณครูไม่ใหญ่กันนะ
0: จำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะ
2: จำได้ครับ
0: หลับตาฝันเป็นตุ้มตาตื่นขึ้นมา
2: ท้าวหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณพ่อป่วยเป็นโรคหนาวสั่นเสียชีวิตอย่างกระทันหันเพราะอดีตชาติชาติหนึ่งพ่อได้เป็นทหารคล้ายชาติปัจจุบันนี้ได้สั่งลงโทษทหารที่ผิดวินัยให้ไปแช่น้ำในช่วงฤดูหนาวจนปางตายกับกำบันอธิบาติฆ่าขาดศึกตายทั้งในอดีตและปัจจุบันมารวมส่งผลให้เป็นดังนั้นจ้าตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่นำไปยมโลกของมหานรกขุมหนึ่งได้กรรมฆ่าคนและฆ่าสัตว์ทำอาหารกำลังโดนเจ้าหน้าที่ทรมานหลากหลายเช่นถูกปืนยิงถูกดาบฟันถูกทุบซ้อมเป็นต้นทุกทรมานมากได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ลดหย่อนผ่อนโทษลงมาท่านทรมานมากและเข้าใจเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วตอนนี้ท่านอยากพ้นกรรมจากยมโลกจ้าอยากพ้นมากร้องโอดโอยเลยแหละคุณแม่ก็ให้ไปทำบุญอุทิศไปอีกเรื่อยๆนะจ๊ะคุณแม่ได้ไปร่วมงานบวชของตัวลูกยังเสียไม่ได้อีกทั้งยังสั่งห้ามไม่ให้บวชอีกยกเว้นท่านตายแล้วนั้นก็ทำให้ท่านได้บุญไม่เต็มที่อย่างมากบุญนี้ก็จะคุ้มอบายให้ท่านได้เพียงชาติเดียวเท่านั้นแต่ถ้าท่านเต็มใจก็จะคุ้มไม่ได้หลายชาติทีเดียวจากบุญบวชของลูกนี่แหละและการทำอย่างนี้จะมีวิบากกรรมที่จะทำให้ท่านห่างไกลจากพระพุทธศาสนาไปอีกท่านเป็นโรคเบาหวานเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจ้ะนี่เกี่ยวกับเรื่องฆ่ากับปาณาติบาตนี่แหละโรคเบาหวานจะแก้ไขทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตเป็นทานบ่อยๆแล้วที่บุญกุศลไม่ให้สัตว์เหล่านั้นที่ท่านเคยไปเบียดเบียนไว้กับควบคุมอาหารและอารมณ์หนักก็จะเป็นเบาจ้าคุณตาคุณยายรักและตามใจหลานฝาแฝดเพราะท่านรักและเอ็นดูหลานของท่านอีกทั้งเคยเป็นญาติเป็นหลานของท่านมาหลายชาติจึงทำให้ท่านรักเป็นพิเศษจ้ารวมทั้งเคยสร้างบุญร่วมกันมากับท่านด้วยจ้าตายแล้วท่านทั้งสองก็ถูกเจ้าหน้าที่พาไปยมโลกของมหานรกขุมหนึ่งด้วยกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารและฆ่าขายจ้ากำลังโดนเจ้าหน้าที่ยิงบ้างเชือดบ้างชำแหละบ้างสลับกันไปนี่ทั้งที่เรามีเหตุผลว่าเพราะเราต้องรับประทานอาหารเพราะเราต้องมีอาชีพแต่วิบากกรรมไม่เว้นหมดถ้าฆ่าเป็นเจออย่างนี้แหละตอนนี้ท่านมีความทุกข์ทรมานมากได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาจ้ะถ้าบอกว่าท่านทรมานเหลือเกินอยากพ้นทุกข์มากจ้ะแต่ท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเนี่ยให้ลูกทำบุญทั้งบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านบ่อยๆอีกทั้งให้ทอดกฐินสร้างมหารัตนวิหารกฎในนามของท่านทั้งสองด้วยจ้ะนี่ทำทั้งให้พ่อทั้งคุณตาคุณยายด้วยเนี่ยต้องทำบุญใหญ่ๆอุทิศไปให้ตัวลูกและฝาแฝดน้องชายมาเป็นฝาแฝดกันและเกิดในครอบครัวที่นับถือศาสนาแห่งเทวนิยมเละได้ดีก็เคยเป็นเพื่อนรักกันได้ชวนกันสร้างบุญกับหมู่คณะมาแต่มีช่วงหนึ่งน้อยใจในหมู่คณะกับบางคนในหมู่คณะเพราะกระทบกระทั่งกับบางคนจึงออกจากหมู่คณะไปนับถือศาสนาเทวนิยมแต่ต่อมาภายหลังก็กลับมาสร้างบุญร่วมกับหมู่คณะอีกผังนี้ติดตัวมาจ้ะแต่ตัวลูกและแฝดน้องชายกลับดันด้นอยากหนีมาบวชพระและมีจิตมุ่งตรงต่อพระพุทธศาสนาด้วยกันทั้งคู่นะเพราะ ในอดีตชาติดังกล่าวเมื่อน้อยใจหมู่คณะแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตทางโลกอยู่จนกระทั่งอายุมากแล้วก็กลับมาบวชกับหมู่คณะจนตลอดชีวิตผลนี้ยังติดตัวมาทำให้เกิดแรงบันดาลใจดังกล่าวจ้ะคำพูดของแม่ชีที่ว่าแฝดน้องชายเคยเกิดเป็นหมอยาที่มีชื่อเสียงและมีรูปปั้นอยู่ที่อินเดียนั้นก็เป็นเรื่องที่ท่านพูดเป็นตุเป็นตะเพื่อให้ทุกคนศรัทธาในตัวท่านนั้นอย่ามาเป็นอารมณ์เลยจ้าครอบครัวลูกต้องมาเจอเรื่องสะเทือนขวัญและถูกลอบวางระเบิดจากฝ่ายตรงกันข้ามแต่รอดตายอย่างอัศจรรย์เพราะอ่ะสันนิษฐานสิจ้าจะได้ไม่ง่วงทำไมจะมาเจอเรื่องสะเทือนขวัญเศษกรรมในอดีตที่ได้อนุโมทนาบาปและสนับสนุนการทำสงครามเรื่องมีว่าชาตินั้นครอบครัวได้เกิดในตระกูลพ่อค้าแล้วก็มีญาติคนหนึ่งเป็นทหารผู้ใหญ่ญาติที่เป็นทหารผู้ใหญ่นั้นได้ทำการออกรบในอีกแคว้นหนึ่งก็เลยสนับสนุนกันทั้งครอบครัวเพราะความเป็นเครือญาติทำให้วิบากกันนี้บันดาลให้มาเกิดในประเทศที่อยู่ในภาวะสงครามและเจอเหตุการณ์ดังกล่าวจ้ะแต่รอดตายได้ด้วยบุญที่เคยบวชพระด้วยกันทั้งคู่บุญนี้จึงคุ้มได้ทั้งครอบครัวจ้ะแต่จะคุ้มตัวเองและยังคุ้มได้ทั้งครอบครัวเลยเพราะนั้นจุดไป32ทีไม่ระเบิดลูกระเบิดหมดอารมณ์ระเบิดพอมาถึงง่วงง่วงเลยจัดง่วงเลย32ครั้งบุญที่ได้มาเป็นอาสาสมัครช่วยงานที่วัดภาวนาเท็กซัสอยู่เป็นประจำจะมีอานิสงส์โดยย่อคือจะทำให้เป็นผู้มีพรรคพวกเพื่อนพ้องมากจะได้อยู่ในหมู่บัณฑิตนักปราชญ์และจะทำให้มีส่วนในบุญทุกคนซึ่งมาทำบุญที่วัดทำให้มีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติติดตัวไปอีกทั้งจะปิดอบายไปสวรรค์เป็นต้นจ้ะจะทำด้วยตัวเองด้วยกับทำบุญด้วยตัวเองเมื่อไหร่แล้วก็จะกับเขย่าขวัญผังจนนั่นแหละ ผังจนถูกเขย่าขวัญจนผังจนในขวัญหนีดีฟอร์เลยดีเลยนิดเดียวเพราะถูกเขย่าเขย่าเพราะบุญในบรรดาในผังรวยเกิดขึ้นลุกไล่กันจนกระทั่งจนมุมจนตรอกหนีไปพ้นต้องยอมรวยนะนี่เพราะว่าการสร้างทานบารมีในตัวเองครอบครัวน้องชายมีศีลและทิฏฐิไม่เสมอกันเพราะกรรมในอดีตชาติที่ผ่านมามีบุญที่ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรน้อยไปหน่อยโดยเฉพาะกับญาติพี่น้องนี่ถึงได้เกิดในครอบครัวอย่างนี้อีกทั้งในชาติที่บวชตอนแก่กับหมู่คณะก็ไม่ได้เคยเทศสอนโปรดญาติโยมเท่าไหร่นักจึงไม่มีบุญเทศสอนทำให้ไปอยู่ในหมู่ญาติหรือมีครอบครัวที่มีศีลและทิฏฐิไม่ตรงกันนี่ครูไม่ใหญ่เทศสอนจะต้องไปเกิดในครอบครัวที่มีศรัทธาศีลและทิฏฐิตรงกันแล้วถ้าพวกเราจำธรรมะแล้วไปเล่าต่อเราก็จะได้เกิดในครอบครัวที่มีศรัทธาศีลทิฏฐิเสมอกันด้วยดังนั้นชาตินี้ก็ต้องคอยอธิบายครอบครัวเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต

0: อย่าได้สายและเยือกเย็นจะได้เปลี่ยนผังตัวเองจ้ะตัวลูกและแฝดน้องชายจะชวนคุณแม่และญาติพี่น้องมาสร้างบุญกับหมู่คณะนั้นลูกทั้งสองจะตั้งใจเย็นๆค่อยๆชักชวนด้วยเหตุที่ผลแนะนำให้ท่านหันมาสนใจในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ่อยๆหากท่านเหล่านั้นยังไม่พร้อมหรือยังไม่อยากจะเข้าใจก็ให้ลูกสั่งสมบุญทั้งปวงและอธิษฐานจิตไปก่อนบ่อยๆสักวันหนึ่งก็จะสมปรารถนาจ้าตัวลูกเป็นโรคปวดที่ศีรษะทั้งสองข้างปวดทรมานมากบางทีปวดเป็นวันๆหนึ่งแต่เด็กรักษาก็ยังไม่หายเพราะกำเนิดอดีตชาติชาติหนึ่งได้เป็นเศรษฐีในสังคมเกษตรกรรมมีข้าทาสบริวารมากมายเนี่ยมักจะส่งลงโทษข้าทาสบริวารที่ทำผิดด้วยเครื่องบีบขมับบ่อยๆจนข้าทาสบริวารทุกข์ทรมานมากวิบากกรรมนี้นำมาส่งผลจ้ะจะแก้ไขสั่งสมบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาแล้วที่ได้กับบุคคลที่เราเคยไปร่วมเกินทรมานเขาไว้บ่อยๆจ้ะหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายปัจจุบันตัวลูกและแฝดน้องชายยังไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพที่ทำอยู่เพราะในชาติที่เป็นเศรษฐีดังกล่าวก็มักจะตระหนี่และก็เป็นคนขี้น้อยใจจึงมักจะทำบุญตามอารมณ์ไม่สม่ำเสมอมาบุญส่งผลก็จึงทำให้สำเร็จไปตามกำลังบุญเท่านั้นคือตั้งใจทำบุญแต่ว่ามีเหตุทำให้น้อยใจก็หมดอารมณ์ทำบุญอะไรเงี้ยบุญก็เลยได้ไปตามส่วนให้ลูกทั้งสองมันสั่งสมบุญไปเรื่อยๆแล้วติดฐานจิตตั้งผังสำเร็จในธุรกิจการงานบ่อยๆก็จะค่อยๆดีขึ้นจนมั่นคงสมความปรารถนาของตัวลูกละจ้ะตัวลูกและแฝดน้องชายเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงมีครอบครัวจนกระทั่งแก่เฒ่าแล้วจึงมาบวชกับหมู่คณะเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆเลยจ้ะชอบบวชตอนแก่นี่ขออีกสักชาติอะไรอย่างเงี้ยมีครอบครัวขออีกสักชาติแล้วก็มาบวชตอนแก่จนไม่ไหวแล้วสังขารไม่ค่อยไหวแต่ก็มีผลการปฏิบัติธรรมเห็นดวงใสๆเห็นองค์พระใสๆพอตัวรอดกลับไปสิทธิ์บุรีวงศ์พิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้จ้ะแฝดคู่นี้นี่มาจากดุสิตบุรีชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดวิญญาณสิบบริวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า
1: เรามาดูเฉลยกันนะ
2: เฉลยคำถามข้อที่หนึ่งวิบากกรรมที่ทำให้คุณพ่อป่วยเป็นโรคหนาวสั่นเสียชีวิตกระทันหันคำตอบคืออดีตชาติคุณพ่อได้เป็นทหารคล้ายชาติปัจจุบันได้สั่งลงโทษทหารพี่ที่ผิดวินัยให้ไปแช่น้ำในฤดูหนาวจนปางตายรวมกับกรรมปานาติบาตที่ฆ่าศึกตายในอดีตและปัจจุบันมารวมส่งผลเฉลยข้อที่2บุพกรรมที่ทำให้เกิดมาเป็นฝาแฝดคำตอบคืออดีตชาติเคยเป็นเพื่อนรักกันได้ชวนการสร้างบุญกับหมู่คณะ
1: ข้อที่2มีผู้มีบุญตอบมาถูกด้วยนะกมิตรวันวนัสเสถียรธรรมณีอนุโมทนา
2: สาธุเฉลยคำตอบคำถามข้อที่3บุพกรรมที่ทำให้เกิดในครอบครัวนับถือเทวนิยมคำตอบคืออดีตชาติช่วงหนึ่งลูกน้อยใจในหมู่คณะและกระทบกระทั่งกับบางคนจึงออกจากหมู่คณะไปนับถือศาสนาเทวนิยม
1: มีผู้มีบุญตอบมาถูกด้วยนะกมิตรศิริลักษณ์พึ่งโตอนุโมทนา
2: สาธุเฉลยคำถามข้อที่4วิบากกรรมที่ทำให้ครอบครัวลูกต้องเจอเรื่องสะเทือนขวัญและถูกลอบวางระเบิดคำตอบคืออดีตชาติทั้งครอบครัวได้เกิดในตระกูลพ่อค้าและมีญาติคนหนึ่งเป็นทหารผู้ใหญ่ทำการออกรบในอีกแคว้นหนึ่งทั้งครอบครัวได้มีส่วนสนับสนุนในการทำสงครามเพราะความเป็นเครือญาติวิบากกรรมนี้จึงบันดาลให้มาเกิดในประเทศที่อยู่ในภาวะสงคราม
1: มีผู้มีบุญตอบบรรดุได้นะกมิตรพิชยาฝอยหิรันอนุโมทนา
2: สาธุ

0: เฉลยคำถามข้อที่5วิบากกรรมที่ทำให้ลูกปวดศีรษะทั้งสองข้างคำตอบคืออดีตชาติลูกสั่งลงโทษข้าทาสบริวารที่ทำผิดด้วยเครื่องบีบขมับบ่อยๆจนข้าทาสบริวารทุกข์ทรมานมาก
1: จบ5ข้อแล้วนะก็ให้ได้บุญกับอาจารย์ทุกท่านนะ
0: สาธุเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ

0: ุศลครั้งสำคัญที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนทายาทและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐมเจดีย์เจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทาง LINE ID PLE รวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพสู่ดินแดนปลายด้ามขวางไทย
1: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภาคเช้าร่วมพิธีบรรพชาอุบาสก11ท่านเวียนประทักษิณณพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอขมาและมอบผ้าไตรณห้องแก้วสารพัดนึก2บรรพชาเป็นสามเณรณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคสายพิธีปฏิบัติธรรมภาคบ่ายพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรอุบาสก11รูปและสามเณรปเรียนธรรม8รูปณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคเย็นพิธีจุดวิสาขประทีปและสวดมนต์ณมหารัตนวิหารคตพิธีภาคค่ำพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรณมหารัตนวิ

0: านคตสุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้
1: ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศสว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเชกดังพระชินสีเมื่อทรงอุบัติในโลกรุ่งโรจน์กว่า

สังขารของเราไม่เที่ยงเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาพวกเธออย่าได้ประมาทรีบหาที่พึ่งแก่ตน

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะชีวิตคนเราในแต่ละวันนั้นมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่ต้องทำทั้งหน้าที่การงานการศึกษาเล่าเรียนดูแลครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายและบริวารชนทั้งหลายบางครั้งภารกิจของเราก็มีมากซะจนหลายคนเคยตั้งคำถามกับตัวเองว่าเรื่องนั้นก็สำคัญเรื่องนี้ก็สำคัญและจะเริ่มทำอะไรก่อนและหลังดีจะจัดลำดับความสำคัญอย่างไรจึงจะทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาปรารภถึงเรื่องสำคัญของชีวิตที่มนุษย์พึงกระทำไม่ทำไม่ได้เพราะมีภัยในอบายและภัยในสังสารวัฏรอเราอยู่ทุกเมื่อซึ่งเรื่องสำคัญที่ว่านี้ก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ
1: เวลาชีวิตในโลกมนุษย์แค่ประเดี๋ยวเดียวเราต้องแยกให้ออกว่าเรื่องอะไรด่วนควรจะเร่งรีบทำเรื่องอะไรสำคัญสำหรับชีวิตบุญเป็นเรื่องด่วนต้องรีบทำการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องสำคัญต้องทำให้ได้ทุกวันอย่าให้ความเกียจคร้านประมาทชะล่าใจหรือการทำมาหากินความเจ็บไข้ได้ป่วยความเหนื่อยความเพลียเรื่องอะไรเหล่านี้มาเป็นข้อขัดขวางหนทางการแสวงหาความใสคือปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเราสามารถเลื่อนเวลาของการปฏิบัติธรรมออกไปได้แต่เราไม่สามารถผัดผ่อนเวลากับพญามัจจุราชซึ่งเขามีกำลังมากใครๆก็ไม่อาจไปสู้รบปรบมือกับเขาได้
0: คุณผู้ชมคะเพราะเวลาของชีวิตนั้นมีจำกัดหากเรามัวเพลิดเพลินกับเรื่องราวต่างๆภายนอกทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงก็จะเป็นเหตุให้เรานั้นเสียประโยชน์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเกิดมาเพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีในภพชาตินี้ดังนั้นเราพึงใช้วันเวลาที่ผ่านไปให้เป็นไปเพื่อการสั่งสมบุญและปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันจะเป็นทางมาแห่งบุญที่ยิ่งใหญ่และจะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติและที่สำคัญก็คือนิพพานสมบัตินะคะดังที่องค์ทูตไม่ใหญ่ได้เมตตาปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบาย

แล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2 เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2 นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปชัญญะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดแด่พระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเรา

จริงเนี่ยเราก็กับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาแล้วกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือจากกระดือขึ้นมาสองนิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสๆใสๆจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่จรณัยแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ท่านนึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์เองง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่นะจ๊ะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพ
อยากจะหยุดใจนิ่งเฉย

ฉยๆอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสใสจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาละหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาละหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแตะไปเบาๆเน่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวก็จะกลมกลวงจะใสใสเหมือนอยู่

กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปลงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกโศนไปข้างในเองอย่างง่ายๆนะอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสใสใจเย็นเย็นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ไหนจะวางใจนิ่งเฉยเฉยก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเดิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุ

0: ากุศลครั้งสำคัญที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนาทายาทและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐมเจดีย์เจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทาง LINE ID PLE รวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพสู่ดินแดนปลายด้ามขวางไทย
1: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภาคเช้าร่วมพิธีบรรพชาอุบาสก11ท่านเวียนประทักษิณณพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอขมาและมอบผ้าไตรณห้องแก้วสารพัดนึก2บรรพชาเป็นสามเณรณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคสายพิธีปฏิบัติธรรมภาคบ่ายพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรอุบาสก11รูปและสามเณรปริยธรรม8รูปณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคเย็นพิธีจุดวิสาขประทีปและสวดมนต์ณมหารัตนวิหารคตพิธีภาคค่ำพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรณมหารัตนวิหารคตสุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้
2: บุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Codeรอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่าย

และ QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานค่ะโดยทางสถานีจะทำหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญจากหอฉันคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มด้วยนะคะโดยในเช้าวันนี้อยู่กับคุณยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลและดิฉันกนกวรรณชาญกีฬาค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะกิจกรรมงานบุญที่ทุกท่านกำลังจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีนี้นะคะตลอดพิธีกรรมค่ะขอให้ทำตามหลักวิชารักษาใจให้ผ่องใสไม่นึกกังวลตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วทั้งหมดค่ะพร้อมทั้งน้อมอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นช่วยคุมบุญและขอให้ชนะภัยต่างๆกันทั่วโลกเลยค่ะ
1: ช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนนะคะแต่หนาวยังไม่มีนะตามมาด้วยเชื้อ

โรคที่อาจจะมาหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะคะสรีระยนต์นี้มีความสำคัญมากในการสร้างบารมีค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะได้ไปร่วมกันนะคะสร้างมหาทานบารมีแล้วก็มีเรื่องราวดีๆจากในพระไตรปิฎกมาฝากคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นอนิสงส์นำพระพุทธเจ้าข้ามแม่น้ำค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่ามีพระเถระองค์หนึ่งค่ะท่านเนี่ยย้อนไปดูอดีตในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะค่ะได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกในชาตินั้นเนี่ยบุญของพระเถระท่านพ่องลงนะคะทำให้กรรมเก่าที่เป็นบาปอกุศลตามมาทันท่านก็เลยต้องไปบังเกิดเป็นจระเข้ในแม่น้ำที่ชื่อว่าจันท

0: ระจันทร์ค่ะมีอยู่วันหนึ่งค่ะขณะที่จระเข้นั้นกำลังนอนพักในแม่น้ำก็ได้มองเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาใกล้ฝั่งแม่น้ำได้เห็นพระฉับพลันรังสีแผ่ออกไปรอบพระวรกายบุญเก่าที่เคยได้สร้างเอาไว้ในสำนักของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆได้ตามมาทันค่ะจึงทำให้จระเข้นั้นมีจิตที่เลื่อมใสคิดว่าสมณะรูปนี้น่าเลื่อมใสเหลือเกินชะรอยท่านคงเป็นพระอรหันต์เป็นแน่ตัวเราเป็นเพียงแค่สัตว์เดรัจฉานหมดโอกาสที่จะฟังธรรมเยี่ยงมนุษย์ทั้งหลายเอาเถิดถึงกระนั้นเราก็ควรที่จะเอาบุญกับท่านโอกาสดีๆอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะมาถึงง่ายๆเมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วค่ะจระเข้นั้นก็ใจฟูเลยนะคะหัวใจพองโตด้วยความปิติประสงค์จะนำพระบรมศาสดาข้ามฟากจึงหมอบลงที่ใกล้ฝั่งนั้นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงทราบวาระจิตของจระเข้ตัวนั้นค่ะดำริว่าจระเข้นี้มีบุญเก่าในตัวพอสมควรกอบกับความเลื่อมใสในตัวเราจะเป็นบุญใหญ่ติดตัวไปเราควรอนุเคราะห์สัตว์ผู้ยากไร้นี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นจึงได้วางพระบาทลงบนหลังของจระเข้ค่ะ
1: ค่ะเมื่อท่านกระทำเช่นนั้นแล้วเนี่ยนะคะจระเข้ก็รู้สึกปิติใจหัวใจพองโตขึ้นมาเลยทีเดียวค่ะเกิดความอุตสาหะมากค่ะแล้วก็ด้วยกำลังแห่งความมหาปิติเนี่ยนะคะจึงว่ายน้ำว่ายตัดกระแสน้ำนำพระผู้มีพระภาคเจ้าไปสู่ฝั่งโน้นโดยเร็วค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบถึงความเลื่อมใสแห่งจิตของจระเข้จึงทรงพยากรณ์ว่าด้วยอนุภาพที่จระเข้นี้เลื่อมใสในเราและส่งเราข้ามฟากจุติจากอัตภาพนี้แล้วจะบังเกิดในเทวโลกและจะท่องเที่ยวอยู่แต่ในสุคติภูมิจะสมบูรณ์ด้วยมหาสมบัติทั้งที่เป็นมนุษย์และเป็นทิพย์ในกัปที่84แต่กัปนี้จากบรรลุอมตะนิพพานดังนี้แล้วก็เสด็จหลีกไปพอจระเข้ละจากโลกนี้ไปแล้วนะคะก็ท่องเที่ยวไปในสุคติโลกสวรรค์เหมือนคำพยากรณ์ของพระบรมศาสดาทุกประการเลยค่ะ
0: จนกระทั่งมาถึงสมัยพุทธกาลนี้ค่ะก็ได้บังเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์คนหนึ่งในกรุงสาวัตถีพวกพราหมณ์ได้ตั้งชื่อว่าอุตติยะครั้นเจริญวัยแล้วบุญเก่าในตัวก็มาตักเตือนค่ะทำให้คิดได้ว่าการที่เรานั้นใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆอย่างนี้โดยไม่แสวงหาสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารอะไรการมีชีวิตของเราก็เทียบเท่ากับว่าเป็นโมฆะบุรุษเราจะแสวงหาอมตะธรรมจึงไปบวชเป็นปริภาชกค่ะมุ่งหน้าแสวงหาอมตะธรรมตามความเชื่อของตนจนกระทั่งมีวันนึงค่ะได้พบกับพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานะคะจึงได้เข้าไปเข้าเฝ้าถวายบังคมแล้วฟังธรรมก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสบวชในพระศาสนาแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเอาจริงเอาจังแต่ก็ไม่อาจที่จะบรรลุคุณวิเศษได้นะคะท่านปฏิบัติธรรมมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวเห็นพระภิกษุรูปอื่นนั้นปฏิบัติธรรมได้ดีบรรลุอรหัตผลแล้วนะคะรูปแล้วรูปเล่ายังอภิญญาให้เกิดขึ้นเห็นแล้วก็อยากเป็นเช่นนั้นบ้างค่ะ
1: ค่ะจากนั้นนะคะท่านจึงไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาค่ะทูลขอโอวาทโดยสังเขปพระบรมศาสดาได้ประทานโอวาทแก่ท่านว่าดูก่อนอุตติยะเธอจงชำระศีลซึ่งเป็นเบื้องต้นให้สะอาดหมดจดเธอตั้งอยู่ในโอวาทเริ่มบำเพ็ญเพียรไปตามลำดับเมื่อเธอเริ่มวิปัสสนาอาพาธจะเกิดขึ้นเพราะกรรมเก่าเมื่ออาพาธเกิดขึ้นเธอพึงเกิดความสังเวชจงตั้งใจเจริญวิปัสสนาก็จะสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะพระเถระท่านได้ทำตามโอวาทของพระบรมศาสดาและในที่สุดนะคะก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ค่ะ
0: เมื่อบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วนะคะก็ได้มานั่งตรึกระลึกนึกถึงบุพการของตนก็เกิดปิติสมนัสค่ะจึงได้ประกาศผลแห่งการสร้างบุญในครั้งนั้นให้กับสาธุชนทั้งหลายได้ฟังแล้วท่านก็ยังเล่าต่อไปอีกนะคะว่าด้วยอนุภาพแห่งบุญในครั้งนั้นทำให้เราไม่รู้จักทุคติเลยเกิดมาในแต่ละภพแต่ละชาติเราตั้งใจว่าจะทำความดีในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นความดีเล็กๆน้อยๆก็ตามเพราะเราได้เห็นแล้ว

0: ซึ่งอนิสงส์ใหญ่ที่เกิดจากบุญเพียงเล็กน้อยเมื่อสาธุชนทั้งหลายได้ฟังเรื่องราวของท่านนั้นก็เป็นอุทาหรณ์ค่ะต่างก็พากันมีกำลังใจในการสร้างความดีไม่มองข้ามในแม้เพียงบุญเล็กบุญน้อยและเมื่อถึงวาระแห่งบุญได้มาถึงก็ตั้งใจเอาบุญกันอย่างเต็มที่ค่ะ
1: ค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าบุญทุกบุญมีอานิสงส์มากมายยิ่งนักนะคะไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่บุญปานกลางนะคะเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกบุญเป็นอันขาดค่ะขึ้นชื่อว่าบุญแล้วมีอานิสงส์มากมายแน่นอนค่ะดังเช่นเราทุกๆคนนี่แหละค่ะไม่มีความประมาทในการดำเนินชีวิตนะคะแม้ท่านมีธรรมะมากแล้วเนี่ยนะคะแต่เมื่อบาปอกุศลเนี่ยเข้ามาทันเนี่ยก็ยังไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนะคะดังนั้นตอนนี้เนี่ยกายพร้อมใจพร้อมทายธรรมก็พร้อมทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเราก็ไปร่วมกันในพิธีถวายสังฆทานพร้อมกันเลยค่ะ
0: เชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น
3: เป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ

0: นะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสัง

เรียนท่านฐานบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปาฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพระตหารเป็นสังฆทานคือกรมิตรอุไรเพาะบุญและกรมิตรนาวินเบ้าคำอันธรรมยา

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัพพภิวารานิ
1: สัพพาริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัพพิวารานิ
1: สัพพริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรัตตัง
1: ทีฆรัตตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่

0: เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: อันนมยังปินฑาปาทาทาตุปฏิกูลปัจเวกัน

0: เรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวความอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคยาวหัง
1: อาสวัคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถ
0: ิดเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

ุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนต้องแสวงหาความรู้ด้วยกันทั้งนั้นความรู้ในโลกนี้มีหลายสาขาวิชาต่างคนต่างก็แสวงหาเพื่อเพิ่มเติมทักษะความรู้ประสบการณ์และความสามารถให้ดีมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อจะได้เป็นปัจจัยสนับสนุนในการทำมาหาเลี้ยงชีพของตนเองและเพื่อจุนเจือครอบครัวเป็นเช่นนี้กันมาทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแล้วก็ต่อไปในอนาคตแต่จะมีใครรู้บ้างว่าความรู้ที่แท้จริงนั้นคือความรู้ที่มาจากภายในซึ่งเกิดจากใจที่หยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์เป็นความรู้ที่เกิดจากปัญญาบริสุทธิ์ที่เมื่อรู้แล้วสามารถทำให้เราบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจและเป็นความรู้ที่กว้างขวางไม่มีประมาณยิ่งศึกษาก็ยิ่งมีความสุขและที่สำคัญสามารถทำให้เราหลุดพ้นจากอวิชชาจากการบังคับบัญชาของพยามารได้ฉะนั้นจะศึกษาความรู้อันบริสุทธิ์นี้ก็ต้องตั้งใจเจริญสมาธิภาวนามีวาระพระบาลีที่มาในมังคลัตถีปณีว่าท่านผู้ฉลาดทั้งหลายกล่าวว่าปัญญาแลประเสริฐสุดดุจพระจันทร์ประเสริฐล้ำดาราทั้งหลายศีลอย่างหนึ่งสิริอย่างหนึ่งธรรมของสัตบุรุษอย่างหนึ่งย่อมเป็นไปตามผู้มีปัญญายกเว้นปัญญาแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญความอดทนว่าเป็นยอดปัญญานั้นมีอยู่หลายระดับด้วยกันเช่นสัตตมยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้อ่านหรือได้เล่าเรียนจากครูบาอาจารย์เป็นปัญญาขั้นพื้นฐานจินตมยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการนึกคิดพิจารณาหาเหตุหาผลด้นเดาตามที่ตนเองคิดว่าจะเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นปัญญาขั้นสุดยอดคือภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาเป็นปัญญาที่รู้แจ้งเห็นแจ้งไปตามความเป็นจริงเกิดขึ้นจากใจที่หยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ใครที่มีปัญญาในระดับนี้ผู้นั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาอย่างสมบูรณ์แต่ส่วนใหญ่ปัญญาที่เราทราบจะเป็นปัญญาในระดับแรกและระดับที่2ปัญญาเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นปัญญาที่ทำให้เราติดอยู่กับโลกเป็นปัญญาที่ช่วยสนับสนุนเราในการทำมาหาเลี้ยงชีพเท่านั้นแต่พวกเราในฐานะเป็นนักสร้างบารมีควรที่จะมีให้ครบทั้ง3ระดับโดยเฉพาะภาวนามยปัญญาควรศึกษากันให้ถ่องแท้และศึกษากันอย่างต่อเนื่องเพราะวิชาแขนงนี้เป็นวิชาที่บริสุทธิ์เกิดจากการทำสมาธิเจริญภาวนาเท่านั้นและที่สำคัญสามารถ

นำพาเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ให้พ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารได้ดังเรื่องของพระเถระรูปหนึ่งที่ท่านมีปัญญาเฉลียวฉลาดมีปฏิภาณเป็นเลิศได้บรรลุธรรมาภิสมัยประสบความสำเร็จอันสูงสุดในชีวิตได้อย่างน่าภาคภูมิใจพระเถระรูปนี้ท่านเคยเกิดในยุคสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปฐมุตระท่านได้บังเกิดในตระกูลที่มีโภคะมากในหังสวดีนครครั้นเจริญวัยแล้วได้ไปพระวิหารเพื่อฟังธรรมขณะที่กำลังฟังธรรมอยู่นั้นก็ได้เห็นภิกษุรูปหนึ่งซึ่งพระบรมศาสดาทรงสถาปนาไว้ในตำแหน่งที่เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีปฏิภาณเป็นเลิศทำให้ท่านอยากเป็นอย่างนั้นบ้างจึงบำเพ็ญบุญกุศลกับพระบรมศาสดาแล้วก็ตั้งความปรารถนาและท่านก็ได้รับพุทธวิทยากรจากพระบรมศาสดาว่าจะได้ตามนั้นตั้งแต่นั้นมาท่านก็ตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญแต่กุศลกรรมจนตลอดชีวิตพอมาถึงในพุทธุปบาทการนี้ท่านก็ได้บังเกิดในตระกูลพราหมณ์ในกรุงสาวัตถีมีนามว่าวังคีสะปริภาชกท่านเป็นผู้ฉลาดได้ศึกษาเล่าเรียนตรายเพศจนแตกฉานจึงทำให้ท่านเป็นที่รักของอาจารย์และด้วยความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและด้วยความรักของอาจารย์จึงทำให้ท่านได้ศึกษามนต์ชนิดหนึ่งที่สามารถรู้ปรโลกของคนตายคือเมื่อเอาเล็บเคาะที่กระโหลกแล้วก็สามารถรู้ได้ว่าผู้นี้ได้ไปบังเกิดในกำเนิดใดทำให้พราหมณ์อื่นเห็นช่องทางการเลี้ยงชีพจึงพาวังคีสะท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆเพื่อให้วังคีสะเคาะกระโหลกศีรษะของผู้ตายไปแล้วภายในระยะ3ปีแล้วแจ้งสถานที่เกิดของผู้ตายให้ญาติทราบซึ่งท่านก็จะได้กหาปณะประมาณ100กหาปณะบ้าง 1,000 กหาปณะบ้างเป็นค่าตอบแทนและด้วยความเลื่อมใสของมหาชนต่อมาท่านวังคีสะได้สดับพระคุณของพระบรมศาสดาจะมีความประสงค์จะเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาพวกพราหมณ์ก็พากันห้ามพราหมณ์ว่าระวังจะถูกหลอกแต่ท่านก็ไม่เชื่อคำของพวกพราหมณ์เหล่านั้นได้เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาว่าท่านได้ทำการปฏิสันถารแล้วก็นั่งณที่อันสมควรส่วนพระบรมศาสดาตรัสถามว่าวังคีสะเธอได้รู้ศิลปะอะไรบ้างท่านก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้มนต์ที่ทราบถึงกติของคนที่ตายไปแล้วเพียงแค่ข้าพระองค์เอาเล็บเคาะกะโหลกศีรษะก็จะสามารถรู้ได้ถึงกติของบุคคลนั้นพระบรมศาสดาก็รับสั่งให้ภิกษุนำกะโหลกศีรษะของผู้ที่บังเกิดในนรกที่บังเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาและศีรษะของผู้ปรินิพพานแล้วมาให้แก่วังคีสะเคาะเมื่อวังคีสะเคาะกะโหลกศีรษะที่หนึ่งและก็กราบทูลว่าผู้นี้ไปบังเกิดในนรกพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสว่าดีละวังคีสะเธอเห็นแล้วดีๆ

แล้วตรัสถามต่อไปอีกว่าผู้นี้ล่ะไปบังเกิดที่ไหนวังคีสะกราบทูลว่าในมนุษยโลกพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสถามอีกว่าแล้วผู้นี้ล่ะไปบังเกิดที่ไหนวังคีสะกราบทูลว่าในเทวโลกพระเจ้าค่ะวังคีสะได้กราบทูลสถานที่ไปเกิดของบุคคลทั้งสามได้อย่างถูกต้องแม่นยำแต่เมื่อเคาะกะโหลกศีรษะของพระอรหันต์ก็ไม่เห็นเบื้องต้นและเบื้องปลายของคติไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าไปบังเกิดณที่ใดพระบรมศาสดาจึงตรัสถามท่านว่าวังคีสะเธอไม่อาจรู้ได้หรือวังคีสะกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์พยายามไล่มนต์กลับไปกลับมาอย่างไรก็ไม่สามารถจะรู้ถึงกติของเจ้าของศีรษะนี้ได้จากนั้นเหงื่อก็จึงเริ่มไหลออกจากศีรษะและรักแร้ของท่านด้วยความหวั่นไหวและเขินอายพระบรมศาสดาจึงตรัสกับท่านว่าลำบากใจนักหรือวังคีสะท่านก็กราบทูลว่าลำบากใจพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ไม่สามารถรู้ได้เลยถ้าพระองค์ทรงทราบขอจงตรัสบอกด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสว่าวังคีสะเรารู้ถึงกติของเจ้าของศีรษะนี้ได้เป็นอย่างดีและเรารู้ยิ่งกว่านี้และตรัสว่าผู้ใดรู้การจุติและการอุบัติของปวงสัตว์ได้ทั้งหมดแล้วกล่าวผู้นั้นว่าเป็นผู้ไม่ขัดข้องเป็นผู้รู้แล้วว่าเป็นพราหมณ์เทวดาและหมู่มนุษย์ไม่รู้ทางไปของผู้สิ้นอาสวะเรากล่าวผู้รู้ผู้เป็นพระอรหันต์ว่าเป็นพราหมณ์ไม่ได้ฟังเช่นนั้นด้วยความอยากได้วิชาวังคีสะพราหมณ์จึงกราบทูลด้วยความเคารพมากยิ่งขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเช่นนั้นขอพระองค์จงประทานวิชานั้นให้แก่ข้าพระองค์เถิดพระบรมศาสดาตรัสว่าเราจะให้ความรู้นี้แก่คนที่เป็นนักบวชเช่นเราเท่านั้นเมื่อได้ฟังเช่นนั้นท่านก็ไม่รอช้าทูลขอบวชทันทีเพราะผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสบอกให้พระนิโครธกัปปะเถระบวชให้วังคีสะจากนั้นพระพุทธองค์ก็ตรัสบอกสมถกรรมฐานคืออาการ32และวิปัสสนากรรมฐานให้พระวังคีสะท่านก็เริ่มสาธยายกรรมฐานจะเริ่มวิปัสสนากรรมฐานจนชำนาญต่อมาพวกพราหมณ์ก็ได้เข้าไปหาท่านและถามว่าวังคีสะผู้เจริญท่านเล่าเรียนศิลปะในสำนักของพระสมณโคดมจบแล้วหรือพระวังคีสะตอบว่าเราเล่าเรียนจบแล้วพวกท่านทั้งหลายจงไปกันเถิดเราไม่มีกิจที่จะทำร่วมกับพวกท่านอีกพวกพราหมณ์เห็นว่าพระวังคีสะเป็นบรรพชิตแล้วจึงพากันหลีกไปตามทางของตนพระวังคีสะก็ได้เจริญวิปัสสนาและในสุดก็กระทำให้แจ้งพระอรหันต์ได้เห็นไหมจ๊ะว่าปัญญาทางโลกและทางธรรมนั้นต่างกันอย่างไรปัญญาใดที่ทำให้เราบริสุทธิ์บริบูรณ์จากอาสวะกิเลสได้ปัญญานั้นแหละได้ชื่อว่าเป็นปัญญาที่ประเสริฐเป็นปัญญาที่บัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญวิชาความรู้ทั้งหลายในโลกนี้ล้วนทำให้คนฉลาดทำให้มีหน้าที่การงานที่ดีทำ

มีคนนับหน้าถือตามียศถาบรรดาศักดิ์แต่ยังไม่สามารถทำให้คนหมดกิเลสหลุดพ้นจากวงเวียนของวัฏฏะหลุดพ้นจากกรอบอวิชชาของพยามารได้แว้นเสียจากปัญญาในทางธรรมที่เป็นปัญญาบริสุทธิ์อันเกิดมาจากการเจริญสมาธิภาวนาเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจแสวงหาภาวนามยปัญญากันนะจ๊ะโดยการทำสมาธิเจริญภาวนาอย่างสม่ำเสมอเราก็จะได้มีวิชามีปฏิภาณดีเหมือนพระวังคีสะเถระกันในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่ฟร่องสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดนักสร้างบารมีให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่มีความรู้สึกอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีๆที่บังเกิดขึ้นกับชีวิตซึ่งหากใครจะลอกเลียนแบบก็ไม่ขอสงวนลิขสิทธิ์นะครับ

ลูกทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์มานานถึง12ปีมีความรักและชอบในงานด้านนี้มากทั้งที่จบมาทางด้านกฎหมายปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูงคือเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัทต้องดูแลแทบทุกเรื่องจนบางทีรู้สึกกดดันมากเพราะโจทย์ของลูกคือทำอย่างไรหรือวิธีการใดก็ได้ให้ขายบ้านได้แม้จะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ทุกอย่างที่ไม่อำนวยและภาวะการแข่งขันทางการตลาดที่สูงมากเพราะทำเลของโครงการบ้านที่ลูกจะต้องขายให้ได้นั้นน่ะถูกแวดล้อมไปด้วยโครงการระดับใหญ่ๆหรูหราอลังการล้วนมีชื่อเสียงที่ยอมรับกันในระดับท็อป5แถมโครงการของลูกเมื่อเอาไปเทียบกับคู่แข่งแล้วราคาค่อนข้างแพงกว่ามากอีกทั้งภายใน1ไตรมาสลูกจะต้องขายบ้านราคาประมาณหลังละ7ล้านบาทให้ได้ทั้งหมด12หลังกับ84ล้านตามเป้าที่ตั้งไว้ซึ่งสภาพเศรษฐกิจแบบนี้หากขายได้ก็หืดขึ้นคอทีเดียวกว่าจะขายได้และแล้วการเวลาก็ผ่านเลยไปกลืนกินสรรพสิ่งไปเรื่อยกระทั่งปลาก็ไปได้2เดือนแล้วครับแต่ลูกกลับขายบ้านได้เพียงแค่หลังเดียวจะลูกรู้สึกเฉาชีวิตกดดันขนาดนั้นเลยครับรู้สึกเครียดจนกระทั่งตอนสายวันที่26กุมภาพันธ์2547ลูกก็ได้ทราบข่าวว่าที่วัดจะมีการถวายปัจจัยพระเดชคุณหลวงพ่อเพื่อทำบุญเสาแก้วพันปีลูกจึงไม่รอช้ารีบบึงรถมาทันทีเลยครับเพื่อทำบุญให้คุณพ่อคุณแม่และที่ลืมไม่ได้คืออธิษฐานจิตให้ขายบ้านได้แถมท้ายด้วยการขอให้โรคที่เป็นอยู่หายในฉับพลันด้วยครับเอาหลายอย่างเลยหลังจากทำบุญเสร็จก็กลับไปภายในวันนั้นเองมีเหตุการณ์ที่ทำให้ลูกถึงกับทึ่งตะลึงอย่างเป็นประวัติการวันนั้นเองนะคือลูกสามารถขายบ้านได้ถึง5หลังอย่าลืมนะ7ล้านบาทนะต่อหลังทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีวี่แววมาก่อนเลยจนลูกรู้สึกติดใจชัก alert ดังนั้นในวันที่13มีนาคม2547ลูกจึงตัดสินใจมาทำบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวประดิษฐานภายในเจดีย์พร้อมภรรยาอีก2องค์แล้วก็อธิษฐานให้ขายบ้านได้อีกจากนั้นลูกก็เข้าไปที่โครงการปรากฏทึ่งตะลึงเกลียวกลากันมาอีกครั้งหนึ่งคือลูกขายบ้านได้อีกแล้วครับครั้งนี้ขายได้ถึง4หลังรวมกันเป็น9หลังหลังจากนั้นไม่นานก็ขายได้อีก2หลังได้ครบตามเป้าหมายเลยมาถึงวันนี้ลูกต้องขอสารภาพกับคุณครูไม่ใหญ่อย่างหนึ่งคือเมื่อก่อนลูกเป็นคนไม่ชอบวัดไม่เข้าใจวัดแต่หลังจากที่เข้าวัดแล้วชีวิตลูกมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆจนน่าประหลาดใจเช่นอยู่ๆทางบริษัทก็พิจารณาให้บ้านเดียวราคา 6.8 ล้านบาท1หลังฟรีๆกับลูกบอกเอาไปเลยอยู่ว่างหลังนี่แล้วยังไม่พอยังให้รถประจำตำแหน่งอีก1คันซึ่งถ้าเทียบอายุงานแล้วลูกจะต้องทำงานนานกว่านี้มากครับถึงจะได้แต่นี่ปรากฏว่ากลับได้เร็วกว่าที่กำหนดนอกจากนี้ทางบริษัทยังอนุมัติให้เงินสดเพื่อปลดหนี้สินของลูกอีกด้วยครับจากการเข้าวัดพระธรรมกายทำให้ลูกได้เรียนรู้อยู่อย่างหนึ่งคือถ้าช่วงไหนลูกนั่งสมาธิมากอุปสรรคทางด้านการงานก็มีน้อย

จนกระทั่งอายุ60ปีท่านจึงตัดสินใจเลิกแต่ขณะเดียวกันก็รักการทำบุญท่านจะตักบาตรทุกเช้าบริจาคที่ของท่านเองให้สร้างวัดแต่ช่วงบรรปลายชีวิตท่านเป็นอัมพฤกษ์และก็กลายมาเป็นอัมพาตในที่สุดทนทรมานอยู่ถึง3ปีก็จากไปคุณแม่ของลูกเป็นคนรักการทำบุญเหมือนคุณพ่อแต่หลังจากได้แต่งงานกับคุณพ่อแล้วมีลูกเดียวกันเพียง10คน จึงมีความจำเป็นต้องหารายได้มาส่งลูกๆเรียนด้วยการต้มเหล้าขายจนกระทั่งลูกเรียนจบพอช่วยตัวเองได้แล้วท่านก็เลิกและคุณแม่ยังเคยสูบบุหรี่แบบยาเส้นมาระยะหนึ่งจะเลิกได้ในภายหลังแต่สุดท้ายท่านก็จากไปด้วยโรคมะเร็งปอดลูกสาวคนโตของลูกปัจจุบันอายุ11ปี11ปีสูง145แต่น้ำหนัก53กิโลกรัมนี่ประกวดมิสยูนิเวิร์สได้จัดว่าเป็นเด็กอ้วนมากและตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาจะปัสสาวะรถที่นอนโดยไม่รู้สึกตัวไม่ว่าจะแก้ไขอย่างไรก็ไม่หายครับส่วนลูกสาวคนเล็กอายุ3ขวบ3ขวบแต่เป็นโรค3วันดี4วันไข้เจ็บออดออดแอดแอดเป็นภูมิแพ้และปวดขาข้างซ้ายเป็นประจำซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรดีครับคำถามเหตุใดหลังจากทำบุญเสาแก้วภายในวันเดียวกันลูกถึงสามารถขายบ้านได้ถึง5หลังทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีวี่แววเลยและหลังจากกลับมาจากการทำบุญสร้างองค์พระก็ขายบ้านได้อีก4หลังเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้นถ้าเป็นเพราะบุญจริงๆจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งและกับทุกคนหรือไม่ครับอันนี้ก็น่าศึกษามีตัวแปรอะไรบ้างตัวสงกรานต์มึงตัวสงกรานต์เกี่ยวกับการส่งผลของบุญครับเพราะบางคนทำบุญแต่บุญก็ไม่ได้ส่งผลทันทีบางคนทำบุญแล้วปรากฏว่าแถมเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นมาในชีวิตทันทีซะอีกเช่นเกิดอุบัติเหตุเป็นต้นขอความเมตตาหลวงพ่ออธิบายเพิ่มเติมเรื่องอนุภาพแห่งบุญที่ส่งผลในทันทีด้วยครับว่ามีกลไกการทำงานอย่างไรครับบุญอะไรทำให้ลูกได้บ้านมาฟรีๆราคา 6.8 ล้านมีรถประจำตำแหน่งใช้และเพราะกรรมอะไรถึงมีรถใช้อย่างสบายแต่ไม่ได้เป็นสมบัติของตัวเองอย่างแท้จริงแล้วทำไมลูกถึงรักอาชีพนี้มากครับสามารถทำงานได้ดีทั้งที่ไม่ได้เรียนด้านนี้มาก่อนเลยเพราะเรียนกฎหมายมาทำไมช่วงที่ลูกนั่งสมาธิมากอุปสรรคถึงน้อยแต่พอช่วงไหนนั่งสมาธิน้อยอุปสรรคกลับมากเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้นแล้วถ้าลูกนั่งสมาธิมากขึ้นกว่าเดิมอีกจะส่งผลให้ธุรกิจเจริญขึ้นได้อย่างไรลูกจะได้ไปแนะนำหมู่ญาติให้นั่งสมาธิกันเยอะๆเพื่อชีวิตจะได้เจริญก้าวหน้าได้วิธีการง่ายๆบุพกรรมใดที่ทำคุณพ่อเป็นอัมพาตคุณแม่เป็นมะเร็งปอดคุณพ่อแม่ตายแล้วไปไหนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างหลังจากทำบุญเสาแก้วที่ให้ท่านทั้งสองท่านมีอะไรอยากฝากมาบอกไหมครับบุพกรรมใดทำให้ลูกสาวคนโตเป็นโรคอ้วนและปัสสาวะรถที่นอนมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และลูกสาวคนเล็กเจ็บออดๆแอดๆปวดขาข้างซ้ายอยู่เป็นประจำส่วนตัวผมปวดหัวท้ายทอยและปวดกระบอกตาด้านขวามาตลอดแต่พอทำบุญแล้วมีอาการดีขึ้นซึ่งแต่ละคนต้องแก้ไขวิบากกรรมอย่างไรครับมีสิทธิ์หายในชาตินี้หรือไม่ครับจะได้ทำใจได้อุปกรรมใดที่ทำให้ลูกรู้สึกไม่ชอบและไม่เห็นด้วยกับวัดในตอนต้นแต่ตอนหลังกลับเข้าใจลูกภรรยาพร้อมกับลูกทั้งสองสร้างบารมีกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดครับหากต้องการติดตามสร้างบารมีกับหมู่คณะไปทุกภพทุกชาติจะต้องทำอย่างไรครับ

0: หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาเหตุที่ทำบุญสร้างเสาแก้วพันปีแล้วในวันเดียวกันลูกก็สามารถขายบ้านได้ห้าหลังโดยมีราคาหลังละ7 ล้านทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีแววี่แววเลยก็เพราะบุญในอดีตและบุญปัจจุบันมารวมส่งผลพร้อมกันบุญในอดีตคือบุญที่ลูกเคยทำทานด้วยตนเองแล้วก็ไปชวนคนอื่นมาทำกับหมู่คณะนี่แหละจ้ารวมกับบุญสร้างเสาแก้วพันปีกับหมู่คณะในปัจจุบันเนี่ยมารวมส่งผลจ้าและภายหลังจากวันนั้นก็มาสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวอีกก็ทำให้ขายบ้านได้อีก4 หลังเพราะบุญในอดีตดังกล่าวกับบุญปัจจุบันที่สร้างของพระธรรมกายประจำตัวมารวมส่งผลจ้าการที่เป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกครั้งและกับทุกคนเพราะมันจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งและกับทุกคนนะจ๊ะเพราะมีตัวแปรอย่างน้อย3 ประการคือ 1. สิ่งที่เราปรารถนาหรืออานิสงส์ที่เราจะได้นั่นน่ะว่าเปรียบเทียบกับกำลังบุญแล้วต้องพอเหมาะกันเช่นสิ่งที่เราปรารถนาใหญ่กำลังบุญก็จะต้องใหญ่ตามพอเหมาะกันด้วย 2. บุญในอดีตทางด้านนั้นบุญอดีตแล้วนะมีมามากขนาดไหนเช่นบางคนชวนคนนำทานแล้วก็ทำด้วยตัวเองด้วยทำบุญด้วยตัวเองด้วยทำบุญอย่างที่ได้ตั้งใจคือถึงเป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจไว้ว่าจะทำบุญไม่ลดเป้าลงมาเวลาบุญส่งผลก็จะได้สมบัติตามเป้าที่ตัวเองตั้งไว้ 3. บุญที่ทำในปัจจุบันได้เติมลงไปอีกจนเต็มเปี่ยมเติมบุญเก่าสมมติบุญเก่าทำมาเกือบเต็มบุญปัจจุบันทำเติมลงไปเต็มเปี่ยมในระดับพอเหมาะกับสิ่งที่ตัวปรารถนาถ้าบุญเก่าน้อยก็ต้องเติมบุญปัจจุบันให้มากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบุญเก่าก็จะให้ผลได้เร็วกว่าบุญใหม่บุญเก่าจะให้ผลเร็วกว่าบุญใหม่เพราะบุญเก่านั้นได้ทำงานมาก่อนล่วงหน้าเหมือนการปลูกต้นไม้ที่ได้ปลูกมานานแล้วรอคอยแต่เวลาส่งผลบุญเก่าเขาทำงานมาแล้วส่วนต้นไม้ปลูกใหม่ก็ต้องรอคอยนานหน่อยคือต้องให้บุญมีเวลาทำงานด้วยบุญและบาปจะรอคอยทยอยการส่งผลเมื่อได้ช่วงถ้าบุญได้ช่องก่อนก็จะส่งผลดีถ้าบาปได้ช่องก่อนก็จะส่งผลร้ายจะชิงช่วงชิงกันอย่างเนี้ยดังนั้นในกรณีที่ทำบุญแล้วเจออุบัติเหตุเพราะบาปเก่าส่งผลก่อนบุญใหม่ที่จะส่งผลจ้ะอย่างนี้เคลียร์ไหมเพราะบุญบาปบุญมันจริงช่วงจริงกันอยู่อย่างเนี้ยอะไรที่มันเสียบมาก่อนเลยหน้าก่อนมันก็อันนั้นก็ส่งผลก่อนลูกได้บ้านราคา 6.8 ล้านบาทแล้วก็ได้รับรถประจำตำแหน่งใช้ก็เพราะบุญเก่าที่เคยทำมารวมกับบุญปัจจุบันดังกล่าวเลยจ้ะไม่มีอะไรในโลกที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราจะได้มาฟรีๆทุกอย่างล้วนต้องประกอบเหตุทั้งสิ้นจึงจะมีผลคือต้องสั่งสมบุญมาชีวิตในวัฏฏะมีแต่เหตุกับผลประกอบเหตุอย่างนี้ก็จะมีผลอย่างนี้บุญที่ได้รถมาใช้แต่ไม่ได้เป็นสมบัติของตัวก็เพราะบุญที่ลูกได้เป็นกัลยาณมิตรและตัวแอบได้เป็นกัลยาณมิตรชวนเขามาทำบุญและตัวเองก็ได้มาร่วมถวายทานเขาด้วยคือร่วมจบกับเขาเนี่ยแต่ไม่ได้ทำเองเช่นชวนเขามาทำบุญแต่ตัวเองไม่ได้ทำได้แต่ร่วมจับพานหรือจับปัจจัยถวายร่วมกับเขาดังนั้นเมื่อบุญส่งผลจึงมีรถประจำตำแหน่งใช้แต่ไม่ได้เป็นสมบัติของตนเองเหตุที่ลูกรักอาชีพนี้และทำได้ดีทั้งที่ไม่ได้ศึกษามาก่อนเพราะมีอุปนิสัยชอบค้าขายมาค้า

ข้ามชาติมีวิญญาณนักธุรกิจบุญเก่าข้ามชาติกอบกับเป็นคนมีปัญญาเป็นคนช่างคิดช่างวางแผนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีบุญเก่าที่ทำมาแล้วเนี่ยจึงทำได้ดีจ้ะทุกอย่างไม่ใช่ว่าจะต้องประกอบด้วยบุญเก่าเป็นหลักนอกนั้นเสริมช่วงที่นั่งสมาธิมากก็ทำให้บุญเก่ามีโอกาสส่งผลได้ง่ายคือเปิดโอกาสให้บุญเก่าส่งผลได้ง่ายบุญเก่ามาเชื่อมบุญใหม่ได้ง่ายจึงมีอุปสรรคน้อยจ้ะสมาธิทำให้เกิดปัญญาซึ่งจะทำให้เราสามารถวินิจฉัยหรือคาดการอะไรต่างๆได้ถูกต้องจะคิดจะพูดจะทำอะไรเมื่อตั้งอยู่บนฐานของใจที่สบายแล้วก็ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นง่ายกอบกับบุญเก่าใหม่ก็รวมส่งผลได้ง่ายการทำสมาธิก็คือการเปิดโอกาสให้บุญเก่ากับบุญใหม่มาฮันนีมูนกันนะจ๊ะมาเจอกันแล้วก็ส่งผลอย่างนี้ไงคุณพ่อเป็นอัมพาตเพราะกรรมสุราและฆ่าสัตว์เพื่อกินและขายทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผลคุณแม่เป็นมะเร็งปอดเพราะกรรมสูบบุหรี่และฆ่าสัตว์ทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจ้าการสัตว์ธรรมหารนั้นคุณพ่อและคุณแม่ตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาสายยักษ์ระดับธรรมดาอยู่ที่หมู่บ้านพม่าเทวาสายยักษ์แห่งหนึ่งด้วยกันได้รับบุญที่ทำเสาแก้พันปีให้ก็ทำให้ท่านมีปิติเบิกบานและมีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมทั้งที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าอาหารและทิพยสมบัติละจ้าท่านทั้งสองดีใจมากที่ลูกชายคิดถึงและทำบุญอุทิศไปให้จ้าอยากได้อีกจ้าอยากได้อีกก็ทำไปอีกลูกสาวคนโตลูกสาวคนโตมีวจีกรรมในอดีตโดยตอนเด็กในชาตินั้นเป็นคนสวยปากสวยแต่คำพูดที่พูดผ่านปากสวยนั้นเสียชอบล้อเลียนและแกล้งเพื่อนที่อ้วนและปัสสาวะรถที่นอนให้เขาได้อับอายเสมอดังนั้นเมื่อการอำมกรรมตามมาส่งผลจึงได้เจอปรากฏการณ์ดังกล่าวบ้างล่ะจ้านี่คนสวยลูกสาวคนเล็กเจ็บปวดแอดและปวดขาข้างซ้ายเป็นประจำเพราะกรรมในอดีตชอบฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเช่นบี้มดตบยุงอยู่เป็นประจำอีกทั้งเคยเอาไม้ตีขาสุนัขจนขามันกระเพกเพราะมันแอบมากินเนื้อที่ตากไว้ส่วนตัวลูกปวดหัวท้ายถอยและกระบอกตาเพราะความเครียดและความกังวลในเรื่องงานเป็นหลักนะจ๊ะให้ทุกคนหมั่นสั่งสมบุญทุกบุญให้บ่อยๆมากๆแล้วก็บริหารขันหมั่นออกกำลังกายพักผ่อนเต็มที่เดี๋ยวก็จะหายเองแล้วจ้ะที่ลูกไม่ชอบวัดและไม่เห็นด้วยกับวัดในตอนแรกๆเพราะกรรมในอดีตเป็นกรรมนิดหน่อยแค่นั้นเองในแล้วก็เป็นช่วงสั้นๆที่ลูกและครอบครัวได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะแบบกองเสบียงแล้วก็กระทบกระทั่งกับสมาชิกบางคนของหมู่คณะในบางช่วงก็เลยเกิดอาการเบื่อหมู่คณะแล้วก็คิดว่าไม่อยากจะมาสร้างบารมีร่วมกันอีกแต่ก็เป็นเพียงช่วงสั้นแล้วก็ไม่ได้ทำอย่างที่ตัวคิดคืออยู่ในระดับความคิดไม่ได้อยู่ในระดับของการกระทำเมื่ออารมณ์ดีแล้วก็กลับมาสร้างบารมีกับหมู่คณะใหม่เหมือนเดิมผังนี้ยังติดตัวมานิดหน่อยอาจารย์อะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยรู้สึกมันเซตโปรแกรมไม่หมดเลยคอยจังหวะในการส่งผลนั่นเองหากลูกและครอบครัวอยากจะสร้างบารมีไปกับหมู่คณะให้ได้ตลอดนั้นลูกและครอบครัวจะต้องสร้างบารมีสม่ำเสมอและอธิษฐานกำกับให้ติดตามไปสร้างบารมีกับหมู่คณะไปทุกภพทุกชาติตราก็ตั้งถึงที่สุดแห่งธรรมและเมื่อละโลกแล้วให้ไปดุสิตบุรีวองบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จ้า

หลายคนไอ้ที่ว่าโอ้เพราะวัดธรรมกายถวายสตางค์มาพุทธสตางค์นี่ไม่ใช่เรื่องนี้เลยหนึ่งเราไม่มีโอกาสได้ทำเหมือนท่านแต่เรามาเห็นท่านแต่แค่ยกใช่เราก็ได้บุญกับท่านแล้วแค่ยกมือฮะก็จากผมเองนะครับป้าแดนวันนี้มาเอาสตางค์มาไม่ใช่อยากมารู้มาเห็นสังฆทาน40,000วัดมีใครทำได้ไม่มีใครทำมีหลวงพ่ออยู่องค์เดียวเนี่ยที่ทำได้นี่แหละที่ทุกคนยกนิ้วให้หลวงพ่อธรรมชโยผมเองเนี่ยมองหลายองค์ที่ให้ธรรมะกับโยมเนี่ยมากมายแต่มารวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนใหญ่อย่างนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนผมตั้งแต่เป็นเด็กจนถึงเป็นเจ้าคณะจังหวัดผมยังไม่เคยเห็นแต่มาเห็นที่วัดพระธรรมกายมูลนิธิหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านดูแลคนทุกทั่วไม่ใช่ทั่วประเทศทั่วโลกเลยอัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่งว่าทำไมธรรมะของหลวงพ่อธรรมชโยพูดแล้วคนได้เข้าใจและได้ปฏิบัติได้ผลไหมทำไม่ได้ผลทุกไม่หมายเลยเพราะได้ผลเนี่ยฟังแล้วมันซาบซึ้งและปลื้มในการเป็นลูกศิษย์นั้นฟังธรรมะของหลวงพ่อถึงไม่เห็นตัวจริงแต่ร่วมก็นั่นแหละคือเหมือนพระพุทธเจ้าเราไม่เห็นพระพุทธเจ้าแต่ร่วมเหมือนพระพุทธเจ้าเราก็มีความสุขแล้วอันนี้ก็เหมือนกันผมขอแสดงความดีใจกับท่านลูกศิษย์ที่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยและก็พ้นจากความเป็นทุกข์และมีความสุขเขาเรียกว่าความสุขของจิตของหลวงพ่อธรรมชโยหมายถึงโลกุตตรธรรมสุขแบบยั่งยืนยี่สิบปีที่ท่านอยู่ถ้ำเนี่ยไม่รู้ว่าพองใสขนาดไหนไม่รู้อยากจะเห็นจังวันนี้ผมก็ได้นึกว่าน่าจะได้เห็นของจริงเขาบอกว่าโอ้ก็อยู่ที่บนเรานั่นแหละถ้าจะออกมาหรือเปล่าไม่มีใครรู้บนที่ท่านทำไปแล้วขอมีส่วนร่วมยกมือสิบนิ้วใจหัวร่วมบุญกับท่านนั่นแหละที่ผมได้ในวันนี้แล้วก็บารมีท่านจะยิ่งใหญ่นักไม่ต้องพูดหรอกว่าต้องให้กำลังใจผมถ้าจะเชิญชูบูชาในความดีของท่านที่ท่านทำให้กับพระพุทธศาสนามากกว่าอันนี้เป็นความคิดที่ออกมาจากใจการให้อวยพรอย่างอื่นไม่มีนอกจากให้มีกำลังใจและกำลังกายที่แข็งแรงเพื่อมีโอกาสจะได้ทำประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละคือของแท้ที่อยู่ในใจผม

0: แบบอายงานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนาทายาทและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐมเจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทาง LINE ID PLE รวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังแห่งยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพสู่ดินแดนรายด้ามขวางไทย
1: บุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Codeรอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรปิฎกธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

รที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านพึงหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลและถวายพระทหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาตณที่อยู่ของอุทัยพราหมณ์นั้นไม่มีศรัทธาแต่ก็ใส่บาตรพราหมณ์ใส่บาตรในวันแรกและวันที่สองไม่ได้พูดอะไรพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตัดอะไรเช่นกันแต่ในวันที่สามพราหมณ์นี้อาจอดกั้นไว้ได้จึงกล่าวว่าพระสมณโคดมนี้ติดในรสอาหารจึงเสด็จมาบ่อยๆพระพุทธองค์ทรงสดับคำนั้นแล้วจึงตรัสว่าท่านพราหมณ์ท่านถวายบิณฑบาตเพียงสามวันยังมีความย่อท้ออยู่ในโลกนี้มีธรรมอยู่16ประการที่ควรทำบ่อยๆคือกสิกรย่อมหว่านพืชบ่อยๆฝนย่อมตกบ่อยๆชาวนาย่อมไถนาบ่อยๆแว่นแขวนย่อมบริบูรณ์ด้วยธัญชาติบ่อยๆยาจกย่อมขอบ่อยๆทานนบดีย่อมให้บ่อยๆทานนบดีให้บ่อยๆแล้วย่อมเข้าถึงสวรรค์บ่อยๆผู้ต้องการน้ำนมย่อมรีดนมบ่อยๆลูกโคย่อมเข้าหาแม่โคบ่อยๆบุคคลย่อมลำบากได้ลิ้นรนบ่อยๆคนเขาย่อมเข้าถึงคันบ่อยๆสัตย่อมเกิดและตายบ่อยๆบุคคลทั้งหลายย่อมนำซากศพไปประช้าบ่อยๆส่วนผู้มีปัญญาถึงจะเกิดบ่อยๆก็เพื่อได้มรรคแล้วไม่เกิดอีกเมื่อพระพุทธองค์ตรัสจบลงพรามเกิดความศรัทธาเลื่อมใสมีความปิติเบิกบานใจขอถึงพระรัตนตรัยไปตลอดชีวิตท่านทานนบริตั้งหลายแม้บุคคลที่ถวายทานแล้วมีความเลื่อม

0: ัยศรัทธาในภายหลังยังมีความปิติถึงเพียงนี้จะกล่าวไปใหญ่ถึงบุคคลที่ถวายทานด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอยู่ตลอดเวลาเล่าความปิติย่อมเพิ่มพูนทับทวีซึ่งความปิติใจนี้เป็นทางมาแห่งบุญจะคอยเกื้อหนุนให้ประสบแต่สิ่งที่ปรารถนาดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ให้ของชอบใจย่อมได้ของชอบใจผู้ให้ของดีย่อมได้ของดีผู้ให้ของเลิศย่อมได้ของเลิศผู้ให้ของที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงฐานะอันประเสริฐนรชนใดให้ของดีให้ของเลิศและให้ของประเสริฐนรชนนั้นจะไปเกิดหน้าที่ใดใดย่อมมีอายุยืนมียศในที่นั้นคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านทานนบริตทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพระทหารเป็นสังฆทานในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกองค์ในอายตนะนิพพานพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้คนพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชัยโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันผลนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานนับริทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและที่ได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบุญบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ท่านทานนบริทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยอุปัทวันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขาภัลละปฏิพานธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิ์ที่ผลดังกำมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไปดีแล้วตั้งใจไปดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวหลับตาเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นระดับสืบไปยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาการังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปู

0: เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับท่านทานนาบริทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อจากนี้ไปคณะสงฆ์ขอลาไปปฏิบัติศาสนกิจสืบไปนิมนต์ครับ
2: สาธุค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญกับสาธุชนผู้มีบุญทั่วโลกที่ได้มาร่วมสั่งสมบุญด้วยกันในวันนี้ด้วยค่ะ
3: ค่ะก็อย่าลืมนะคะเรามีนัดกันจันทร์ถึงเสาร์นะคะ 10:30 เป็นต้นไปค่ะเวลาดีเวลาเดิมเวลาเติมบุญของเราที่ www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะติดตามรับชมผ่านช่องทางไหนได้บุญทุกๆช่องทางเลยค่ะเพียงแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ www.gbnus.com นะคะก็สามารถเลือกช่องทางไม่ว่าจะผ่าน

0: ทาง YouTube Channel หรือว่าจะทางแฟนเพจของ Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นค่ะเมื่อเข้าไปแล้วก็อย่าลืมนะคะไปกดไลค์กดแชร์นะคะกดเพิ่มความคิดเห็นคอมเมนต์เรื่องราวดีๆมาฝากกันและสำคัญที่สุดนั่นก็คือการทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรส่งลิงก์ดีๆแบบนี้ไปยังบุคคลอันเป็นที่รักของเราให้มาร่วมกันสร้างบารมีค่ะ
1: นอกจากนี้ก็ยังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการร่วมบุญได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916ค่ะหรือว่าจะร่วมบุญผ่านทางออนไลน์ได้นะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี1521202087ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายค่ะหรือว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้เช่นกันนะคะที่ donate.dkcement.org และอีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง LINE ที่ LINE OASI ดัมมาคายาค่ะ

0: นี้นะคะในพิธีถวายสังฆทานนะคะถวายปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้อนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนาโชติค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จโรงครัวและหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเราไปรับชมและอนุโมทนาบุญพร้อมๆกันค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโดยมีคณะเจ้าภาพและสาธุชนมาร่วมงานอย่างคับคั่งเพื่อสมทบทุนติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จโรงครัวและหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงพร้อมส่งเสริมด้านการ

0: ศึกษาและอนุโมทนาบุญกับธรรมทายาทในพิธีขอขมาอุปสมบทอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชาโดยเหล่ากัลยาณมิตรลูกหลานคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์โคนกยูงต่างร่วมอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามด้วยความเบิกบานบันเทิงในบุญท่ามกลางเสียงอนุโมทนาสาธุการของผู้ที่มาร่วมงานสำหรับประธานทอดผ้าป่าสามัคคีเดือนพฤษภาคมได้แก่กัลยาณมิตรทรงศรีทรงมณีและครอบครัวภายในงานในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เกรียงฤทธิ์สิริธโนเป็นประธานสงฆ์ในส่วนของพิธีทอดผ้าป่าได้เรียนเชิญกัลยาณมิตรทรงศรีทรงมณีและกัลยาณมิตรทิชานาทองประศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าก่อนที่จะกราบอาราธนาคณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่าลำดับต่อมาคณะเจ้าภาพเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้กัลยาณมิตรสุปราณีธรรมวิจิตเดชนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมส่วนกัลยาณมิตรอัญชนาวงสุรไกรนำกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรเป็นภาษาบาลีและกัลยาณมิตรโพธิสาฉลาดแหลมนำกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรเป็นภาษาไทยทางด้านกัลยาณมิตรวัฒนาอุดมภักดีพงษ์นำกล่าวคำถวายแผ่นพื้นสำเร็จเป็นภาษาบาลีและกัลยาณมิตรปทุมวันอุดมภักดีพงษ์นำกล่าวคำถวายแผ่นพื้นสำเร็จเป็นภาษาไทยจากนั้นนาวาตรีหญิงทันตาอิ่มวงทรัพย์นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นภาษาบาลีและกัลยาณมิตรปราณีกุลฉันทารุจิกรนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นภาษาไทยและลำดับสุดท้ายเป็นการนำกล่าวคำอธิษฐานจิตค่ะจากนั้นคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีนำปัจจัยมาสร้างโรงครัวและหอฉันซึ่งถือเป็นการสร้างถาวรวัตถุที่จะใช้เป็นสถานที่จัดเตรียมภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญตลอดจนรองรับสาธุชนจำนวนมากที่เดินทางมาประพฤติปฏิบัติธรรมและร่วมกิจกรรมงานบุญต่างๆโดยคณะเจ้าภาพได้แปรเปลี่ยนทรัพย์ภายนอกให้เป็นอริยทรัพย์ภายในเพื่อเป็นเสบียงบุญติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างให้สามารถดำเนินกิจกรรมไปได้อย่างราบรื่นลำดับต่อมาคณะเจ้าภาพได้มอบทุนการศึกษาแก่อดีตธรรมทายาทที่เข้าโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2569ที่จัดขึ้นณวัดพระธรรมกายจากนั้นกัลยาณมิตรสมเกียรติเตชภาราอุบาสกรุ่นที่6ได้ประกอบพิธีขอขมาก่อนที่จะเข้าอุปสมบทอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชาณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและงานบุญครั้งนี้ได้สัมภาษณ์ประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีซึ่งท่านจะมีความปลื้มปิติใจอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับฟังพร้อมกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: อนุโมทนาบุญจากทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมกันทำบุญในวันนี้ให้เป็นกองผ้าป่าที่อุดมสมบูรณ์มีกัลยาณมิตรทุกคนพร้อมใจมาช่วยกันร่วมกันสร้างบุญในครั้งนี้ค่ะความบริสุทธิ์ของผู้ที่มีจิตใจที่มาร่วมบุญกันเนาะเราเลยทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สะอาดสว่างสวยทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้ามาในสถานที่แห่งนี้แล้วมันเป็นสถานที่ที่มีทั้งพลังบุญที่บริสุทธิ์อะค่ะของทุกคนที่มารวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะ
2: ผมไปบวชที่วัดพระธรรมกายและได้สิ่งดีๆหลายอย่างมามากเลยครับ 1. เป็นการล้างจานครับ 2. ซักผ้าตากผ้าครับ 3. นั่งสมาธิครับ 4. สวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นครับ 5. ได้รับบุญต่างๆ 6. ได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างเลยครับขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีครับที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับผมครับดีใจครับที่ได้รับทุนแล้วก็

0: ะเอาทุนนี้ไปทำบุญต่อไปครับถ้าเกิดว่าเราได้เงินนี้มาแล้วครับพอไปทำบุญอีกมันก็จะได้บุญทั้งผมแล้วก็ผู้ใหญ่ใจบุญที่ให้เงินมาครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะที่วัดมัชฌิมารามนิวยอร์กค่ะได้จัดคอร์สปฏิบัติธรรม1วันสำหรับชาวท้องถิ่นในเมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้สมาธิเบื้องต้นให้แก่ชาวท้องถิ่นผู้มีใจรักในการแสวงหาความสงบโดยมุ่งเน้นการนำหลักสมาธิสากลมาเป็นเครื่องมือจัดการความเครียดค่ะและสร้างพลังใจที่เข้มแข็งค่ะสำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยการยืดเส้นผ่อนคลายร่างกายนำโดยอุบาสิกาสิริพรจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันนั่งสมาธิประมาณ45นาทีนำโดยพระอาจารย์บุรินทร์ทิตกุสโลซึ่งท่านได้เมตตาแนะนำเทคนิคการปฏิบัติธรรมโดยเน้นวิธีการวางใจที่ศูนย์กลางกายอย่างเบาสบายและเป็นธรรมชาติเพื่อให้เข้าถึงความสุขภายในภายหลังจากการได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมแล้วได้มีการเปิดวงสนทนาเพื่อให้ชาวท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำสมาธิโดยพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำในการนำสติไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมเมืองใหญ่ส่วนในช่วงบ่ายผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้ฝึกการทำสมาธิขณะเดินที่สวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คก่อนจะกลับมานั่งสมาธิอีกรอบในบรรยากาศอันสงบร่มรื่นณสวนไผ่ภายในวัดหลังนั่งสมาธิเสร็จแล้วทุกท่านได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากพระอาจารย์เพื่อพัฒนาการปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำสมาธิและรับคำแนะนำเฉพาะบุคคลโดยมีพระอาจารย์ผู้มีประสบการณ์คอยให้คำแนะนำได้แก่พระอาจารย์บุรินทร์ทิตกุสโลและพระอาจารย์ณฐาภพสันติพโลและจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้หลายท่านต่างรู้สึกมีความสงบสุขจากภายในและดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และมีหลายท่านได้สัมผัสความสว่างภายในมีความปลื้มใจมากและหวังว่าจะมีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีกในอนาคตค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนทาง zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

นี่คือก้าวสำคัญแห่งประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในทวีปยุโรปการรวมพลังศรัทธาสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่โลกตะวันตกด้วยการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบนเส้นทางทองคำกว่า 9,525 กิโลเมตรหรือ 5,916 ไมล์พร้อมแล้วที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระประธานณโบสถ์วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจแห่งศรัทธาชาวยุโรปขอเชิญร่วมงานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพิธีประดิษฐานพระประธานและพิธีทอดผ้าป่ากว่า30วัดทั่วทวีปยุโรปในวาระอันเป็นมงคลยิ่งบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้จะจัดขึ้นณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ในวันเสาร์ที่16และวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ขอเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ร่วมสมโภชพระประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทอดผ้าป่าเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยืนยาวมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งบุญไปด้วยกัน

0: สวัสดีครับ
1: ตกหนึ่งสองเย้คนที่เล่น
0: คนนี้เหร
2: อขอดอกไม
3: ้ร้องลูก
4: ไม่ดื้อ
5: มันเกิดความทุกข์ที่เราก็ต้องหาทางออกพอเรามาเจอวัดนะครับวัดเขาก็บอกว่าเราจะต้องมีสตินะเมื่อเรามีสติเราก็สามารถที่จะคิดหาทางออกได
0: ้เราถึงจะอัญเชิญมาเก็บไว้
6: รอบแรกเนี่ยเราไหวไ
5: หมเราเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องข่าวเรื่องอะไรอยู่แล้วต้องมาพิสูจน์เองมาเห็นเองเนี่ยวัดกว้างใหญ่มากสะอาดระเบียบขยะแทบไม่มีเลยใหม่มีม้าแมวเนาะไม่ได้เหม็นขี้ม้าขี้แมวขี้นกเนี่ยซึ่งเราเคยได้ยินมาเราก็ไม่ได้ไม่รู้อะแต่เรามาแล้วไม่มีใครมาบอกว่าเรา

0: ถือว่าสมบูรณ์ได้เป็นหัวหน้าบวชแล้วก็ถือว่าต้องอย่างสติ๊กเกอร์สีม่วงนะครับจุดสติ๊กเกอร์สีม่วงนะครับขอเรียนเชิญ
1: ถ้าเราไปทำงานใช่ไหมเราก็ต้องเอาแรงกายเราเนี่ยเวลาเราเนี่ยไปแลกเพื่อให้ได้เงินเดือนเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็เอาเงินมาทำบุญใช่ไหมแต่การที่เราทำหน้าที่อาสาสมัครอะครับเราอาจบางคนอาจจะไม่มีเงินหรือเราณตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีเงินเราก็สามารถที่จะเอาแรงเราเนี่ยที่เรามีอยู่ตอนนั้นอะที่แข็งแรงดีอะมารับใช้งานศาสนามันก็แปลเปลี่ยนเป็นบุญเลยเหมือนคำที่อาสาสมัครท่องกันนะครับว่าทุกหยาดเหงื่อที่หลังต่างกลั่นเป็นบุญ
0: พิธีล้มเหล็กนะครับซ้ายมือของพี่เนี่ยนะคร
1: ับก็จะได้มาช่วยประคับประคองให้ชีวิตเราดีไงก็บอกกับลูกตรงว่าพ่อก็จะได้มีเงินจ่ายค่าเทอมลูกมีเงินซื้อเสื้อผ้าให้ลูกใหม่ๆมีเงินซื้อของเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาแบบนั้น
2: ก่อนที่พี่พินสามขวบหน้าเนี้ยพี่พินอยู่กับยายอยู่กับตากับยายแล้วเหมือนตากับยายจะเลี้ยงแบบตามใจเนาะต่างจังหวัดพี่พินมาอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยจะแบบถ้าไม่ได้อะไรดั่งใจเนี่ยจะร้องจะโวยวายแต่พอพี่พินเริ่มเข้าวัดจะรู้สึกแบบนิ่งขึ้นดีขึ้นเป็นระเบียบขึ้นก็เลยเห็นแล้วแบบมาวัดพี่พินได้วิ่งน้องพิมได้เล่นอีกอย่างนึงคือพี่ๆชวนไปทํากิจกรรมแบบเก็บชุดให้พี่ๆที่เป็นริ้วขบวนเก็บพานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมาอยู่วัดจะไม่ได้อยู่กับแม่กับพ่อเลย
3: ถูก
2: ไหมถูกไม่อยู่กับพ่อกับแม่เลยจะไปอยู่กับพี่ๆซะส่วนใหญ
3: ่อยู่ที่บ้านก็ไม่มีเพื่อนเล่นค่ะแต่มีน้องเล่นด้วยค่ะแต่พอมาวัดก็มีพี่ๆเล่นด้วยค่ะก็ไปช่วยยกของค่ะแล้วก็หนูก็กับแม่มิ้งแล้วก็น้องก็ช่วยกันเตรียมน้ำให้พี่ๆเวลาไปเดินริ้วขบวนเสร็จค่ะคนอื่นเขาอาจจะนอนดึกเพราะว่าเขามัวแต่เล่นเกมแต่หนูมาแบบว่ามาทำบุญวันไหนมาจุดประทีปหนูก็อาจจะอยู่ดึกหน่อยค่ะแต่มาเก็บโฮมค่ะแล้วก็มาช่วยแบบว่าอาจจะมาช่วยคัดเวลาโคมเสียหรือว่าไม่เสียค่ะเวลาโคมเสียแล้วก็บางอันอาจจะไม่มีฐานหรือว่าฐานอาจจะหมดไปแล้วค่ะก็ช่วยเปลี่ยนได้ค่ะแล้วก่อนวันจุดประทีปหนูก็แกะฐานช่วยค่ะ
1: คือผมอะไม่ได้อยากให้ลูกได้เป็นคนเก่งไงเราอยากให้ลูกก็เป็นคนดีเพราะคนเก่งมีเยอะมากในประเทศนี้แต่คนดีมันมีน้อยไง
4: ตรงไหนยิบอะ
1: ความสุขผมอะมันสองนัยยะเนาะสุขกายสุขใจกายเราคือเราไม่ได้เอาสิ่งไม่ดีใส่ร่างกายเราไม่ได้เอาของมึนเมาใส่ร่างกายเราเราก็เลยมีความสุขว่าเรามีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกๆได้สามารถเอาเรี่ยวแรงเราไปสร้างบุญบารมีได้ไปรับใช้งานศาสนาเราเข้าวัดแล้วเรามาเป็นอาสาสมัครเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่าชีวิตเราไม่ใช่แค่ตื่นมาทำงานมีครอบครัวเลี้ยงลูกตายไปเกิดมาใหม่ก็เป็นประมาณนี้พอเราได้รับโอกาสให้เรามาเป็นอาสาสมัครที่วัดอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราได้ใช้แรงเราเนี่ยกายเราเนี่ยมาทำประโยชน์ได้มาเปลี่ยนเป็นบุญจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆอ่ะครับที่ทำให้ศาสนาได้งานพระศาสนาได้เดินต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนความสุขทางใจเรามันก็ทำให้เราเนี่ยเป็นคนใจเย็นลงแต่ที่สำคัญเราชอบเราเวอร์ชันที่เราเป็นคนมีเหตุผลเมื่อก่อนเราอาจจะใช้อารมณ์นำทุกเหตุการณ์มีมาเราอาจจะใช้อารมณ์แต่ทุกวันนี้เรามีสติมากขึ้นเราชอบที่เรามีสติแล้วเราสามารถที่จะคิดและตัดสินใจได้เหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์เข้ามาเราต้องพิจารณาว่าเหตุการณ์นี้มันคืออะไรเราควรจะตอบสนองกับเหตุการณ์นี้ยังไงก็ได้จากวัดมันรู้สึกว่าถ้าเรามีบุญเยอะอุปสรรคในชีวิตเราก็จะน้อย

แล้วเราก็รู้สึกว่าชีวิตเราเมื่อก่อนเนี่ยโหมันติดขัดๆเราก็เลยมารีเช็คคือบุญเนี่ยบางคนก็มองดูว่าบุญคือหน้าตายังไงเป็นแบบไหนแล้วรู้ยังไงมันคือบุญหลวงพ่อก็บอกว่าลองดีเช็คดูสิว่าชีวิตณปัจจุบันเราเป็นแบบไหนถ้าชีวิตเราราบเรียบเลยก็แสดงว่าโอ้ยบุญในตัวเราเยอะชีวิตถึงดำเนินได้แต่ถ้าชีวิตเรายังติดขัดอยู่ก็แสดงว่าบุญเราหย่อนลงไปไม่ใช่เราหมดบุญนะหมดบุญก็แสดงว่าต้องหมดลมหายใจไปแล้วแต่ถ้าบุญเราหย่อนวิธีการก็คือเราก็ต้องเติมบุญ

0: บุญก็กลับมาเหมือนเดิมเลยครับก็คือทําบุญทํากับใครก็ทํากับพระสงฆ์พระสงฆ์ที่มีศีลจารวัดที่ดีน่าเคารพเลื่อมใสลำบากใจคือเราจะเอาตามใจฉันอยากได้แบบนู้นฉันอยากกินแบบนี้มันไม่ได้เพราะเรามาทําบุญมันก็ต้องร้อนมันก็ต้องเหนื่อยแสดงว่าการสร้างบารมีมันไม่สบายถ้าสบายก็บารมีก็ไม่เกิด
1: ที่มันได้นำเรื่องของวันในยุคนี้นะครับมันคือตระกูลนะครับนั่นก็คือปัญญาปราดิบก็คือ AI ในหัวของเรานั่นก็คือบุญปราดิบครับผลบุญแม่ถึงเป็นข้าว
0: งานบุญเนี้ยไม่มีเราอ่ะงานก็สำเร็จได้แต่ถ้างานเนี้ยมีเราด้วยอ่ะมันก็สำเร็จได้เหมือนกันแต่เราได้บุญติดตัวมา
1: เป็นที่เนี่ยที่สำคัญเลยนะครับเป็นการสร้างบุญประดิษฐ์
0: เราเห็นคนอื่นมีความสุขกับงานที่เราทำเราเห็นคนที่มาร่วมบุญสะดวกสบายกับงานที่เราเตรียมไว้เราเห็นงานผ่านมาราบรื่นทั้งพระทั้งโยมแบบยิ้มแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตรงนั้นแหละที่การรับบุญแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุข
2: การที่จะร่วมบุญ
0: กว่าจะมาเป็นเราอะเราเป็นผู้รับมาเยอะแหละรับทุกอย่างจากพ่อแม่จากครูบาอาจารย์นู่นนั่นนี่แล้ววันหนึ่งเราจะรับฝ่ายเดียวผมไม่อยากเป็นผู้รับฝ่ายเดียวผมอยากเป็นผู้ให้เพราะว่าเรารู้ว่าเวลาเราเหลือน้อยมากบนโลกนี้เราตอบไม่ได้ครับว่าผมยืนพูดอยู่นี่มันจะอยู่ได้อีก5ปี10ปี20ปีพอเรานึกถึงว่าเรามีชีวิตที่สั้นอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราจะต้องรีบสั่งสมบุญอ่ะ
2: เฮ้ยเดี๋ยวฟังเดี๋ยวเขาติดพาเดินเลย
0: เราก็ต้องขอบคุณในพื้นที่ของวัดพระธรรมกายเนาะแล้วก็อย่างตัวผมเองผมอยู่เป็นอาสาสมัครของกองริ้วขบวนเราก็ต้องขอบคุณกองริ้วขบวนว่าถ้าไม่มีกองริ้วขบวนเราจะไปรับบุญตรงไหนอะผมก็นึกไม่ออกนะถ้าไม่มีกองริ้วขบวนแล้วผมจะอยู่ๆผมจะเดินไปแล้วก็ไปขอช่วยรับบุญนี่ก็ไม่ได้เพราะเขาก็มีหน้าที่มีอะไรกันอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณที่ได้โอกาสตรงนี
3: ้ผ่านผ่านจำผ่านสาธุสาธุสาธุ

0: มบัติที่มีเอาไว้เป็นร้อยเป็นล้านยศตำแหน่งมีเท่าไหร่ตายไปแล้วเอาไปไม่ได้สักอย่างบั้นปลายชีวิตของปู่ย่าตาทวดจะตั้งฐานะมาดียังไงแล้วก็ตามท่านจะเอาบุญไปให้ได้เอาบุญไปให้ได้มากที่สุด
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาไรตี้รายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพของทุกคนกับพื้นที่เล็กๆนะคะที่จะชวนคุณผู้ชมเนี่ยมาหยุดคิดและทบทวนใจเติมพลังชีวิตด้วยธรรมะค่ะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับช่วงที่1ซีรีส์คำครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทัตตชีโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติค่ะคุณผู้ชมเคยรู้สึกไหมคะว่าเราทุ่มเททั้งชีวิตนะคะในการสร้างความสุขสร้างทรัพย์สินและก็ความมั่นคงแต่ในใจลึกๆแล้วค่ะมีคำถามว่าแล้วสิ่งเหล่านี้จะพาเราไปได้ไกลแค่ไหนและเมื่อชีวิตนะคะเดินทางมาถึงบั้นปลายชีวิตอะไรคือสิ่งที่มีค่าที่จะอยู่กับเราได้จริงๆวันนี้กล้าดีวาไรตี้จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาคำตอบค่ะกับข้อคิดที่เรียบง่ายและเข้าใจนะคะในหัวข้อหลักคิดสร้างความสุขในบั้นปลายชีวิตจากความเมตตาของหลวงพ่อทัตตชีโวค่ะที่

ผู้ใหญ่ในยุคนั้นเขาไม่คิดจะไปโชว์ใครเขามีแต่แก่แล้วว่าจะเก็บบุญข้ามชาติไปอย่างไรคนแก่ยุคนั้นถึงแม้ไม่ได้มีปริญญามีอะไรแต่เขารู้นะรู้ว่าสมบัติที่มีเอาไว้เท่าไรเท่าไรเป็นร้อยเป็นล้านยศตำแหน่งมีเท่าไรตายไปแล้วเอาไปไม่ได้สักอย่างที่จะเอาติดตัวไปได้มีแต่บุญกับบาปและที่จะติดไปมีแต่นิสัยดีๆหรือนิสัยร้ายๆและที่มันจะติดไปและไอ้นิสัยดีๆที่ทำเอาไว้แล้วมันจะกลายเป็นคุณธรรมที่ติดตัวไปเบื้องหน้าไอ้นิสัยร้ายๆนั่นน่ะเราจะกลายเป็นกิเลสที่มันท่วมทับใจให้ขุ่นมัวปู่ย่าตาทวดมองเหล่านี้ออกเหตุนี้บั้นปลายชีวิตของปู่ย่าตาทวดจะตั้งฐานะมาดียังไงแล้วก็ตามท่านจะเอาบุญไปให้ได้นี่คือสิ่งที่ท่านคิดกันเอาบุญไปให้ได้มากที่สุดทานที่เราทำอย่างดีนะมันจะแก้จนข้างหน้าเกิดกี่ชาติกี่ชาติจะได้ไม่จนศีลที่เรารักษาอย่างดีเนี่ยเป็นหลักประกันว่าจะได้กลับมาเป็นคนอีกไม่เป็นคนก็เป็นเทวดาหมูหมากาไก่ไม่เป็นท่านมองของท่านครับสวดมนต์ไหว้พระที่ท่านทำนั่นและใจใสๆนะเกิดกี่ชาติกี่ชาติยังไงก็ฉลาดท่านมีหลักประกันของท่านสามอย่างทานเกิดกี่ชาติก็ไม่จนศีลเกิดกี่ชาติก็ได้เป็นคนแล้วแข็งแรงอีกด้วยแถมจะสวยจะหล่ออีกต่างหากแต่สวยหล่อไม่จนแต่โง่ก็ไม่เอาแล้วทำไงไม่ก็สวดมนต์ภาวนาภาพของท่านเนี่ยชัดบ้านปลายชีวิตเบาเบาศีลแปดครับวันพระศีลแปดเป็นต้องถืออุโบสถที่วัดครับท่านพยายามรักษาศีลกันสุดๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องรู้

หลักคิดสร้างความสุขช่วงบั้นปลายชีวิตเพื่อให้เข้าใจว่าชีวิตนี้เอาอะไรไปไม่ได้ยกเว้นบุญบาปและนิสัยที่เราสั่งสมคนสมัยก่อนคิดชัดมากว่าบั้นปลายชีวิตต้องเร่งเก็บบุญไม่ใช่สะสมทรัพย์หรือชื่อเสียงโดยหลักธรรมที่ต้องทำคือ 1. ทานให้ทานสม่ำเสมอเป็นเหตุให้ไม่ขาดแคลนในภพหน้า 2. ศีลรักษาศีลให้บริสุทธิ์เป็นหลักประกันว่าจะได้เกิดในภพที่ดี 3. ภาวนาสวดมนต์นั่งสมาธิทำใจให้ใสสงบเป็นเหตุให้มีปัญญาฉลาดข้ามชาติแนวทางปฏิบัติที่สำคัญคือยิ่งอายุมากยิ่งต้องใส่ใจเรื่องบุญรักษาให้มั่นคงและถือศีล8ในวันพระทำความดีให้เป็นนิสัยไม่ใช่ทำเป็นครั้งคราวสำหรับข้อคิดธรรมะเรื่องหลักคิดสร้างความสุขในบั้นปลายชีวิตค่ะที่หลวงพ่อทัตตาชีโวท่านให้หลักคิดว่าอนาคตของชีวิตนะคะไม่ได้ขึ้นกับสิ่งที่เรามีแต่ขึ้นอยู่กับบุญและความดีที่เราได้ทำนะคะเราอาจจะใช้เวลาทั้งชีวิตนะคะในการสร้างทรัพย์สินสร้างความสำเร็จแต่สุดท้ายค่ะเราก็ไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปได้เลยนอกจากบุญและความดีที่เราสั่งสมเอาไว้บั้นปลายชีวิตที่มีความสุขค่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีแต่ขึ้นอยู่กับการที่เราเนี่ยวางใจถูกสะสมบุญถูกทางโดยการให้ทานรักษาศีลและก็ภาวนาฝึกใจให้ผ่องใสอยู่เสมอค่ะเพื่อที่จะได้มีสิ่งดีๆติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าในช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์ค่ะ

ช่วงเวลาที่เราจะได้รับฟังเรื่องราวจากลูกศิษย์ผู้ที่ได้น้อมนำคำสอนของครูบาอาจารย์นำมาปฏิบัติจริงค่ะซึ่งเราได้รับเกียรติจากลูกศิษย์ท่านนึงนะคะที่เดินตามรอยบนเส้นทางธรรมจากแรงศรัทธาของครูบาอาจารย์สู่การลงมือปฏิบัติจริงไม่เพียงแต่ความประทับใจอย่างเดียวนะคะแต่คือแรงบันดาลใจค่ะที่ท่านได้นำเอาคำสอนของครูบาอาจารย์ในเรื่องของความมุ่งมั่นความมีวินัยความเคารพต่อครูบาอาจารย์ค่ะซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

ความประทับใจของครูบาอาจารย์เนี่ยก็อย่างหลวงพ่อธรรมะเนี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสที่สนองงานท่านแบบใกล้ชิดเลยก็คือประมาณปี31-34นะครับแล้วก็มาอีกทีก็36-40เนี่ยนะในช่วงที่มาเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยสิ่งที่ประทับใจหลวงพ่อก็คือท่านจะมุ่งมั่นทำงานอะไรที่มุ่งมั่นมากนะครับในเรื่องอย่างเช่นการหาที่ปฏิบัติธรรมให้ลูกๆเนี่ยนะครับก่อนที่จะมาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมในปัจจุบันก็เคยติดตามท่านไปดูในหลายๆที่อย่างเช่นเทนที่สุขสันโดษที่พนาวัดที่ภูเรืออะไรต่างๆหลายๆที่ที่เขาใหญ่อะไรเงี้ยไปดูเราได้ตามไปเห็นความมุ่งมั่นแล้วก็ทำให้เราเนี่ยลูกๆได้มีที่ปฏิบัติธรรมกันถึงปัจจุบันแล้วอีกอันหนึ่งก็คือหลวงพ่อนั้นท่านเป็นคนที่ตรงเวลางานบุญของวัดเราต่างๆเนี่ยจะมีกำหนดการเวลาที่ชัดเจนแม้ท่านจะมีภารกิจอะไรมากมายเพียงใดเนี่ยท่านก็มาก่อนเวลาทุกครั้ง40กว่าปีเนี่ยไม่เคยเห็นว่าหลวงพ่อเนี่ยจะว่าร้ายอะไรใครเลยไม่เคยได้ยินเลยมีแต่ว่าพูดส่งเสริมกำลังใจใครจะมีเดือดเรื้อนน้อนใจอะไรจะทุกข์ร้อนร้องไห้อะไรมาถึงหลวงพ่อเนี่ยจะต้องยิ้มกลับไปได้ทุกคนเป็นเรื่องที่แบบมหัศจรรย์มากที่หลวงพ่อแบบมีคำพูดที่แบบยกใจให้กำลังใจคนแบบบางทีเราก็ไม่ได้คิดว่าเออคำง่ายๆเนี่ยนะแต่มันเออถ้าเราไปคิดดีๆมันสอนอะไรได้ตั้งเยอะอะไรเงี้ยหลวงพ่อท่านก็แบบทุกอย่างเลยว่าดีไปหมดแบบว่าเออท่านก็คงสะสมบุญเรื่องนี้มามากเลยนี่เป็นสิ่งที่ประทับใจหลวงพ่อมากๆเลยนะครับส่วนหลวงพ่อพ่อทัตตาเนี่ยเท่าที่เจอท่านเนี่ยก็ประทับใจท่านตั้งแต่วันแรกที่มาก็คือเรื่องการสอนการเทศสอนของท่านแล้วก็ท่านเป็นคนที่แบบทำอะไรแบบเป็นคนศึกษาจริงจังทำอะไรแบบไม่ปล่อยผ่านจริงจังแล้วก็ศึกษาแล้วก็พัฒนาแล้วพยายามรู้ให้จริงๆแล้วก็มาทดลองแล้วว่าอะไรที่ดีเนี่ยท่านก็ไม่หวงแหนแล้วก็พยายามจะช่วยเหลือแล้วก็อย่างเรื่องหมอเนี่ยหมอมาหมอมีความเฉพาะทางในด้านอะไรมาอย่างเช่นเฉพาะทางเรื่องกระดูกท่านก็ไปให้เลขาตามคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกต้องทั้งพระทั้งวาสกเวสิกาท่านรู้หมดเลยใครมีปัญหาเรื่องกระดูกเราก็มาจัดการไทยโอ้โหท่านแบบจำได้ยังไงว่าคนนี้มีปัญหาเรื่องกระดูกเรียกมาทีละคนทีละคนพอเรามาเห็นหน้านี่เราโอ้โหใช่เลยเนี่ยคนนี้แต่ว่าหลวงพ่อเนี่ยเอาใจใส่ลูกๆมากเอาใจใส่จดจำแล้วก็มีอะไรที่เฉพาะทางในเรื่องอะไรเนี่ยท่านก็จะตามคนนั้นมานี่เป็นสิ่งที่ประทับใจหลวงพ่อมากแล้วก็สิ่งที่ประทับใจอย่างก็คือว่าหลวงพ่อเนี่ยจะมีความเคารพครูบาอาจารย์มากนะครับถ้าเทียบหลวงพ่อกับหลวงพ่อธรรมะเนี่ยหลวงพ่อท่านอายุมากกว่าเป็นรุ่นพี่ท่านเรียนแต่ว่าในเรื่องทางธรรมแล้วท่านถือว่าหลวงพ่อธรรมะเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นท่านก็จะเคารพมากแล้วความเคารพของหลวงพ่อนี่ก็แบบประจักษ์ชัดมากๆนะครับมีงานนโยบายอะไรต่างๆที่หลวงพ่อธรรมะท่านวางออกมาเนี่ยหลวงพ่อท่านตาจะปฏิบัติแบบไม่เคยมีข้อแม้ไม่มีความสงสัยอะไรทั้งสิ้นไม่มีคำขัดแย้งอะไรมีแต่ว่าจะเสริมยังไงครับว่างานมันสมบูรณ์ขึ้นนะครับอย่างเช่นงานอบรมครูงาน 30,000 วัดงานอะไรท่านก็จะพยายามว่าศึกษามีธรรมะข้อไหนที่จะมาเสริมได้หรือมีข้อคิดหรือมีข้อควรระวังอะไรที่จะระมัดระวังก็มาเตือนพวกเราอะไรให้งานได้สมบูรณ์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประทับใจหลวงพ่ออีกข้อนึงนะครับของหลวงพ่อทัตตะในเรื่องความเคารพหรือเรื่องความเรียนรู้อะไรที่จริงๆจังๆครับ

ในช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณวันชัยพัทรโกมลรองผู้อำนวยการสำนักกัลยาณมิตรสากลค่ะที่ท่านได้มาเล่าแรงบันดาลใจและคำสอนที่ได้จากครูบาอาจารย์พี่วันชัยเล่าว่านะคะประทับใจในคำสอนของครูบาอาจารย์ค่ะหลวงพ่อธรรมชโยนะคะท่านเป็นผู้ที่มุ่งมั่นทำงานเพื่องานพระพุทธศาสนาเสียสละในการหาสถานที่ปฏิบัติธรรมตรงเวลาแล้วก็ให้กำลังใจลูกศิษย์อยู่เสมอค่ะส่วนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงนะคะท่านเป็นผู้ที่เอาจริงเอาจังนะคะเสียสละทำงานทำตัวเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างค่ะในเรื่องของความสะอาดความเป็นระเบียบแล้วก็ความถ่อมตนอยู่เสมอส่วนหลวงพ่อทัตตชิโวนะคะท่านเป็นผู้ที่ศึกษาจริงทำจริงใส่ใจลูกศิษย์แล้วก็เป็นต้นแบบในเรื่องของการแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ทุกถ้อยคำนะคะพี่วันชัยได้แสดงให้เราได้เห็นว่าครูบาอาจารย์ทุกท่านค่ะล้วนเป็นต้นแบบในเรื่องของความมุ่งมั่นความมีวินัยและความเสียสละที่จะพาเราเนี่ยให้เจริญก้าวหน้าเรื่องราวการสร้างบารมีและความประทับใจต่อครูบาอาจารย์ยังไม่หมดเท่านี้นะคะในครั้งหน้าค่ะพี่วันชัยจะมาเล่าให้เราได้ฟังอย่างเข้มข้นแน่นอนห้ามพลาดนะคะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการกล้าดีวาไรตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆกันค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีวาไรตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะชีวิตคนเราในแต่ละวันนั้นมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่ต้องทำทั้งหน้าที่การงานการศึกษาเล่าเรียนดูแลครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายและบริวารชนทั้งหลายบางครั้งภารกิจของเราก็มีมากซะจนหลายคนเคยตั้งคำถามกับตัวเองว่าเรื่องนั้นก็สำคัญเรื่องนี้ก็สำคัญและจะเริ่มทำอะไรก่อนและหลังดีจะจัดลำดับความสำคัญอย่างไรจึงจะทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาปรารภถึงเรื่องสำคัญของชีวิตที่มนุษย์พึงกระทำไม่ทำไม่ได้เพราะมีภัยในอบายและภัยในสังสารวัฏรอเราอยู่ทุกเมื่อซึ่งเรื่องสำคัญที่ว่านี้ก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ
1: เวลาชีวิตในโลกมนุษย์แค่ประเดี๋ยวเดียวเราต้องแยกให้ออกว่าเรื่องอะไรด่วนควรจะเร่งรีบทำเรื่องอะไรสำคัญสำหรับชีวิตบุญเป็นเรื่องด่วนต้องรีบทำการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องสำคัญต้องทำให้ได้ทุกวันอย่าให้ความเกียจคร้านประมาทชะล่าใจหรือการทำมาหากินความเจ็บไข้ได้ป่วยความเหนื่อยความเพลียเรื่องอะไรเหล่านี้มาเป็นข้อขัดขวางหนทางการแสวงหาความใสคือปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเราสามารถเลื่อนเวลาของการปฏิบัติธรรมออกไปได้แต่เราไม่สามารถผัดผ่อนเวลากับพญามัจจุราชซึ่งเขามีกำลังมากใครๆก็ไม่อาจไปสู้รบปรบมือกับเขาได้

คุณผู้ชมคะเพราะเวลาของชีวิตนั้นมีจำกัดหากเราเมื่อเพลิดเพลินกับเรื่องราวต่างๆภายนอกทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงก็จะเป็นเหตุให้เรานั้นเสียประโยชน์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเกิดมาเพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีในภพชาตินี้ดังนั้นเราพึงใช้วันเวลาที่ผ่านไปให้เป็นไปเพื่อการสั่งสมบุญและปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันจะเป็นทางมาแห่งบุญที่ยิ่งใหญ่และจะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติและที่สำคัญก็คือนิพพานสมบัตินะคะดังที่องค์ทูตไม่ใหญ่ได้เมตตาปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องสบายสบายตั้งผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นและการนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยโดยเริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราปลื้มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสๆใจเย็นๆใจที่ใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะต้องเย็นๆใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มอย่างนี้นะจ๊ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด

พอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวไปแล้วนี่นะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโพรงมันจะโล่งจะว่างจะเป็นโพรงกว้างออกไปและใจก็จะหลุดจากหยาบเนี่ยคือไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งๆ ว่างๆได้อย่างง่ายๆและใจก็จะนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆไปเรื่อยๆไปเองเลยเนี่ยนะจ๊ะถ้าระวังใจเป็นความใสความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆในถ้าเราทำถูกวิธีนะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นในอย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยจะเป็นดวงใสๆชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆสำคัญเบื้องต้นต้องวางใจให้เป็นจับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่เราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไปเนี่ยต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ต้องสบายๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นๆมันถึงจะเป็นไปตามอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะจ๊ะคือจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆดวงแก้วก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่มขึ้นแต่เราไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆที่ดวงใสๆพอเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญคือทำบ่อยๆทำซ้ำๆวันละสองเวลาหลับตาลืมตาค่อยๆชำเลืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจก็จะนิ่งนุ่มเบาสบายดวงก็จะใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใสเหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกใสๆบ้าง

กระทั่งเหมือนเพชรใสๆเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขนี่เราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเข้าออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องมันชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่งทำควบคู่กันไปทำซ้ำที่ภาษาธรรมะเรียกว่าภาวิตาภาวลีกตาบ่อยบ่อยเนืองเนืองจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะกลั่นธาตุในตัวของเราดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นนี่ถ้าพูดง่ายๆคือก็จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสกายก็ยิ่งใสขยายไปจนกระทั่งสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของเราก็จะใสๆบริสุทธิ์ตามไปด้วยปล่อยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลาให้เราฝึกซ้ำทำให้ชำนาญเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกายตลอดเวลาทั้งใสทั้งสว่างสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่างความชัดแจ่มกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งไปกว่านี้คล้ายๆกับเอาแว่นขยายส่องดูชัดแจ่มทีเดียวทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึงดูดบุญญาธาตุมาเพิ่มในตัวของเรามาเข้ามาเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเราฝึกตรงนี้ให้ดีเดียวให้คล่องให้ชำนาญพอตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายเดียวมันจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดิ่งเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายไปเรื่อยๆเลยส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็
มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นการเห็นที่ลัวๆลางๆแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยดูใช้วางใจนิ่งๆนุ่มๆให้นานๆวางใจให้นิ่งๆนุ่มๆให้นานๆจนกระทั่งความนิ่งนมนี้หนาแน่นคือมันมีแต่ความนิ่งนุ่มอย่างเดียวนุ่มนวลใจก็นุ่มนวลนานๆฝึกให้ได้สี่หน่อเนี่ยนิ่งนุ่มอย่างนิ่งแน่นนะจ๊ะให้นานๆนิ่งนุ่มแน่นนานๆฝึกอย่างเงี้ยให้คล่องให้ยำนอนเดียวแล้วโลกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้มาฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายซึ่งน้อยคนในโลกจะได้ไม่ว่าก็จะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจศาสนามากมายกันในทั้งโลกก็ไม่มีอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในและไม่มีความสุขอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในเราจะเป็นใหญ่ด้วยตัวของเราเองมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนั่งตามลำพังก็มีสุขยืนตามลำพังก็มีสุขเดินตามลำพังก็มีสุขนอนตามลำพังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสนะหนึ่งตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อ

เลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัวตัวจะรู้จักคำว่าเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานๆต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วปีติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ก็จะมีความสันโดษมักน้อยไม่คุกคีโดยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต้อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นแต่จะมีความรู้สึกว่าสูงส่งปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งลูกโลกผู้นำบุญลูกละลูกเนก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำอย่างสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะต้องผ่อนคลายกว่านี้ต้องวางเบาๆกว่านี้ต้องนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆเปิดตานิดเบาๆสบายๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุด

นุ่มๆเบาๆสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพ

ก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็อธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเด็กกับหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

ตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรคังปันธามิสัพพโสเตทรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธัสสะสเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยสภาเด็กและเยาวชนอำเภอวังสะพุงที่จังหวัดเลยค่ะได้เดินหน้าขับเคลื่อนพลังบวกในกลุ่มเยาวชนจัดโครงการเยาวชนสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้เพื่อสร้างต้นกล้าแห่งความดีที่มีศักยภาพพร้อมเป็นแกนนำในการพัฒนาชุมชนและสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคมสีขาวอย่างยั่งยืนค่ะเมื่อเร็วๆนี้ณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยสภาเด็กและเยาวชนอำเภอวังสะพุงได้จัดโครงการเยาวชนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้หรือ Good Seedling ดีเลยโดยได้รับเกียรติจากนายประชาแสนกลางนายอำเภอเมืองเลยเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีเจ้าหน้าที่สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเลยและทีมงานสภาเด็กเป็นวิทยากรนำจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ตลอด2คืน3วันซึ่งมุ่งเน้นการปรับทัศนคติเชิงบวกและการฝึกทักษะความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ผ่านกระบวนการกลุ่มเพื่อให้เยาวชนมีความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และรู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองนอกจากนี้เยาวชนยังได้ร่วมกันทำเวิร์กช็อปฝึกการคิดวิเคราะห์ปัญหาในท้องถิ่นและร่วมกันออกแบบโครงการพัฒนาชุมชนในหัวข้อต่างๆเช่นการรักษาสิ่งแวดล้อมการป้องกันปัญหายาเสพติดและการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นจิตวิญญาณและความกตัญญูซึ่งทางโครงการได้สอดแทรกหลักธรรมเบื้องต้นและการฝึกสมาธิภาวนาโดยได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยนำปฏิบัติธรรมเพื่อให้เยาวชนมีจิตใจที่สงบมีสติและเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่นส่วนในวันสุดท้ายของโครงการพระอาจารย์ชัชวาลทิฏฐมังคโลประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยอย่างในเมตตามอบเกียรติบัตรและให้โอวาทในพิธีปิดการอบรมอีกด้วยค่ะซึ่งโครงการกูซิดริงดีเลยไม่เพียงแต่เป็นการอบรมในระยะสั้นแต่คือการสร้างฐานข้อมูลต้นกล้าแห่งความดีของอำเภอวังสะพุงที่จะเติบโตไปเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะที่วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นค่ะได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพิเศษสำหรับชาวญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและฝึกสมาธิเบื้องต้นให้กับชาวท้องถิ่นค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศยานพิสุทธิ์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอซาก้าเป็นพระอาจารย์นำปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งบรรยายธรรมในหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจเบื้องต้นถึงที่มาของความสงบใจจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันฝึกสมาธิซึ่งพระอาจารย์ก็ได้แนะนำวิธีการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญที่จะช่วยให้ใจหยุดนิ่งและเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในตัวของทุกคนโดยระหว่างการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาธิเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องค่ะนอกจากนี้ยังมีการสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในซึ่งชาวญี่ปุ่นหลายท่านได้สะท้อนความประทับใจว่าการนั่งสมาธิช่วยให้ใจสงบและพบความสว่างไสวที่ละเอียดอ่อนอย่างไม่เคยสัมผัสมาก่อนพร้อมตั้งใจจะนำสมาธิไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องที่บ้านทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นของวัดพระธรรมกายโอซาก้าเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ชาวท้องถิ่นผ่านการฝึกสมาธิค่ะและในช่วงนี้ค่ะก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.forbattleworld.com ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือเรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคม

คมพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นในหน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนทาง zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR code รอ QR code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ
1: นักเรียนกราบ
2: เมื่อร่วมรับฟังปกิณกธรรมจากพระอาจารย์ผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านเมตตานำหลักธรรมความรู้ต่างๆในพระพุทธศาสนาธรรมะที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อดูแลครอบครัวให้มีความสุขถ่ายทอดผสมผสานกับภาพและเสียงที่ทันสมัยให้ทุกวินาทีแห่งการเรียนรู้ในแบบฉบับนักเรียนอนุบาลเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระสนุกน่าติดตามและเข้าใจง่ายพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาดี 19:00 นทาง www.gbnus.com สถานี GBN สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม
3: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

ในพุทธกาลสมัยหลังจากที่พระบรมศาสดาตรัสรู้สู่พระบรมสัมมาสัมโพธิญาณประกาศธรรมะแผ่ไพศาลไปทั่วดินแดนชมพูทวีปวาระนั้นแม้นมีผู้ให้การเคารพเลื่อมใสพระพุทธองค์ทุกชั้นวรรณะเดินทางหลั่งไหลมายังพระเชตวันมหาวิหารอันเป็นธรรมสถานแห่งองค์พระศาสดาเพื่อถวายตัวเป็นพุทธสาวกเป็นจำนวนมากแต่ทว่ายังมีผู้ที่อิจฉาริษยาคอยให้ร้ายกระทำการอันไม่บังควรให้บังเกิดแก่พระพุทธองค์ซึ่งต่างแจ้งประจักษ์กันดีในหมู่สาวกว่าภิกษุผู้นั้นคือพระเทวทัตผู้มีมานะทิฐิเป็นที่ตั้งและเหตุที่เป็นเช่นนี้ด้วยพระบุพกรรมกระทำร่วมกันมาตั้งอดีตชาตินั่นเอง

0: ่พระบรมศาสดาเลยนะท่าน
1: นั่นนะสิแม้พระเทวทัตจะเป็นถึงพระญาติของพระบรมศาสดาแต่กลับผูกใจอาฆาตแต่พระบรมศาสดากลับไม่หวั่นไหวเลยแม้แต่น้อย
2: เหตุพระเทวทัตกระทำการอันไม่บังควรแก่พระพุทธองค์เป็นที่กล่าวโทษในภิกษุพระพุทธองค์จึงทรงปรารภถึงพระเทวทัตดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนพระเทวทัตนี้ก็ไม่อาจเป็นผู้แม้จะกระทำความสะดุ้งกลัวแก่เรามาแล้วเช่นกันแล้วพระพุทธองค์ทรงนำเอาสาลิยะชาดกมาสาธกแก่เหล่าภิกษุทั้งหลายดังนี้

0: ในอดีตกาลณพาราณสีมหานครอันมีพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในบ้านเมืองร่มเย็นชาวเมืองอยู่รวมกันอย่างผาสุขในวาระเดียวกันนั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นลูกชายพ่อค้าในหมู่บ้านแห่งหนึ่งครั้นในวัยเด็กมีอายุได้ประมาณ 7-8 ขวบขณะกำลังวิ่งเล่นซุกซนตามประสาเด็กน้อยใต้ต้นไทรหน้าบ้านกับเพื่อนวัยเดียวกันอยู่อย่างสนุกสนาน
1: วันนี้พวกเราเล่นอะไรกันดีล่ะ
2: นั่นนะสิ
3: เล่นซ่อนแอบดีไหมล่ะ
1: โหยไม่เอาหรอกเล่นจนเบื่อแล้ว
2: ใช่คราวที่แล้วนะเล่นกันคาบไปแอบจนโดนมดกัดสักตัวบวมไปทั้งตัวเนี่ยอุ้ยเนี่ยยังคันไม่หายเลย
3: แล้วพวกเจ้าจะเล่นอะไรล่ะโนนก็ไม่เอาจี้ก็ไม่เอาคิดได้บอกข้าก็แล้วกัน
0: ในระหว่างที่เด็กๆพูดคุยเล่นกันอยู่นั่นเองก็ได้มีหมอพิการคนหนึ่งไม่ได้ทำงานอะไรเดินผ่านมาท่ามกลางเด็กน้อย
4: โอ้ยเฮ้ยทำไมวันนี้มันร้อนแบบนี้นะเนี่ยเฮ้ยเดินมาตั้งนานแล้วพักหน่อยดีกว่าเฮ้ยพวกเจ้าอ่ะหลบๆไปหน่อยสิข้าจะได้นั่งพักหลบแดดสักหน่อยไปเล่นที่อื่นไปเฮ้ยน่ารำคาญจริงๆเลยร้อนกว่าร้อนส่งเสียงเจียวเจ้า
1: โหอะไรเนี่ยมาไล่เขาเฉยเลย
2: นั่นน่ะสิไปเหอะพวกเราไปเล่นที่อื่นกันดีกว่านี่เห็นว่าเป็นคนพิการนั่นเนี่ย
0: ทันใดนั่นเองหมอพิการก็เหลือบไปเห็นงูกำลังเลื้อยเข้าไปในโพรงต้นไม้ด้วยความเจ้าเล่ห์เขาจึงคิดวางแผนการร้ายขึ้นในใจ
4: เอ๊ะนั่นอะไรอยู่บนต้นไม้น่ะเฮ้ยงูนี่นะอย่างเนี้ยเราหลอกให้เด็กพวกนั้นมันโดนงูกัดจากนั้นเราก็เข้าไปรักษาเราก็จะมีเงินใช้ไม่ต้องอดอยากปากแห้งไม่มีใครจ้างเรามานานแล้วต้องใช้วิธีนี้แหละงานเข้าแน่ๆหล่อแล้วยังฉลาดอีกนะเราเนี่ยอวดใสจริงๆเลยนี่พวกเจ้าอะมานี่สิข้ามีอะไรจะบอก
1: มีอะไรเหรอท่าน
4: พวกเจ้าอะอยากได้ลูกนกสาลิกาไหมล่ะ
1: อยากได้ที่ไหนล่ะท่าน
4: นี่เจ้าเงยหน้ามองมาต้นไม้สิเห็นโพรงนั่นหรือเปล่า
1: ฮ่าอย่าบอกนะว่านั่นน่ะโพรงนกสาลิกา
4: ก็ใช่นะสิข้าเห็นแม่นกสาลิกาบินข้ามแมลงเข้าไปในโพรงแสดงว่ามันต้องมีลูกนกอยู่ข้างในแน่ๆเลยถ้าพวกเจ้าอยากได้นะก็ปีนขึ้นไปจับมาสิ
0: เด็กน้อยลูกพ่อค้าไม่ได้เฉลียวใจเลยแม้แต่น้อยพรางก็ใช้สองมือโอบรอบต้นไม้ค่อยๆปีนขึ้นไปเพื่อจับเจ้านกสาลิกา
1: ฮึบฮึบฮึบฮึบโอ้ยทำไมมาทำรังสูงขนาดนี้เนี่ยเล่นซะเหนื่อยเลยเราโอ้ยยังไม่ถึงอีก
4: ปีนระวังล่ะเดี๋ยวจะตกลงมาแข้งขาหักนะเจ้าเด็กน้อยเราแน่ๆเลยหลงอ่อนข้าจนได
1: ้โอ้ยแค่

0: สบายอยู่แล้วสูงเหมือนกันแฮะ
1: ในที่สุดลูกพ่อค้าก็ปีนขึ้นมาถึงโพรงไม่รอช้าเขาใช้มือล้วงเข้าไปในโพรงทันที
0: มาถึงจนได้อยู่กับข้าชนะเจ้านกสาลิกาแล้วข้าจะเลี้ยงเจ้าเป็นอย่างดีเลยฮ่าจับได้แล้วเฮ้ยนี่มันงูเห่านี่ว่ะเฮ้ยงูเฮ้ยเฮ้ยงู
1: เดชบุญลูกพ่อค้าจับถูกคองูเห่าเขารีบเหวี่ยงทิ้งทันทีด้วยปุพกรรมที่ทำร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อนลูกพ่อค้าเหวี่ยงงูเห่ามาทางหมอพิการพอดีหมูพิษพันคอหมอพิการแล้วฝังคมเขี้ยวฉีดพิษร้ายหมอพิการดิ้นทุรนทุรายอย่างทรมานมิสามารถเยียวยาได้ทันก่อนจะสิ้นใจตายไปในที่สุด
2: ทำไมเวียงมาทางนี้ล่ะเจ้าเด็กบ้าเอ้ยงานเข้าแล้วล่ะตูช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยข้าทีข้าถูกกัดช่วยด้วย

0: นิจจาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวงูพิษเลื้อยผ่านเข้าไปในป่าจนชาวบ้านที่ผ่านมาพบศพมุงดูด้วยความสมเพช
1: นี่มันหมอพิการท้ายหมู่บ้านเรานี่วาเนี่ย
2: เฮ้ยมานอนตายตรงเนี้ยมันช่างน่าสมเพชยิ่งนัก
0: พระพุทธองค์เมื่อตรัสอดีตนิทานจบแล้วจึงตรัสพระคาถาว่าผู้ใดประทุษร้ายคนไม่ประทุษร้ายผู้บริสุทธิ์ผู้ไม่มีความผิดบาปย่อมกลับมาถึงคนผ่านนั้นเองเหมือนละอองฝุ่นที่บุคคลซัดไปทวนลมย่อมกลับมากระทบเขาเองฉะนั้นในพุทธกาลสมัยต่อมาหมอพิการกำเนิดเป็นพระเทวทัตส่วนลูกพ่อค้าสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าพระคาถาประจำชาดกโยอัปปะทุตทัสสะนรัสสะทุตสติสุทธัสสะโปสัสสะอนัญญะคณัสสะตะเมวะพาลังปัจเจติปาปังสุขุโมระโชปฏิวาตังวะคิตโตผู้ใดประทุษร้ายคนผู้ไม่ประทุษร้ายเป็นคนบริสุทธิ์ไม่มีความผิดเลยบาปย่อมกลับมาถึงคนผ่านนั่นเองเหมือนกับละอองละเอียดที่บุคคลซัดไปทวนลมฉะนั้น

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านก็ขอสวัสดีเพื่อนสาธมิก

ภิกษุที่ท่านได้มาเข้าโรงเรียนนะวันนี้เป็นรุ่นบูชาธรรมหลวงพ่อ82ปีหลวงพ่อนะก็10กว่ารูปแล้วก็เจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกๆท่านตอนนี้คิดว่านะนักเรียนทั้งโลกเนี่ยมีคำถามในใจตรงกันแน่เลยว่าวันนี้จะมีรายการพิเศษเป็นช่วงอนุบาลฝันในฝันสเปเชียลเหมือนเมื่อวานไหมจะมีไหมนะมีไม่มีติดตามกันตอนต่อไปนะแม้แต่ผู้นั่งตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นช่วงบรรยากาศดีๆที่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันของเราก็ได้กลับมามีชีวิตชีวาคึกคักกันทีเดียวนะหลายๆท่านโอ้บอกว่าแค่ได้ยินเสียงก็น้ำหูน้ำตาไหลระลึกนึกถึงเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราก็อยากจะได้พบได้เจอคุณครูไม่ใหญ่แห่งโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีช่วงเวลาที่เหมาะสมดังนั้นก็โปรดติดตามนะอย่าทิ้งโรงเรียนของเราติดตามกันตอนต่อไปเอาละก่อนที่จะได้นำเสนอเรื่องราวในวันนี้ก็จะประกาศข่าวบุญกันก่อนนะในช่วงนี้ในช่วงเทศกาลวิสาขบูชาซึ่งอีกประมาณ2สัปดาห์เนาะ2สัปดาห์กว่าก็คือเป็นสิ้นเดือนวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569เนี่ยก็จะเป็นวันวิสาขบูชาดังนั้นข่าวบุญแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญร่วมกันสวดธรรมจักรในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้าน 5 แสนจบนะ15ล้านจบเนาะโอ้นี่เราสวดกันมามากมายไกลกองเลยนะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายร่วมกิจกรรมสวดมนต์ออนไลน์ได้ที่ YouTube หรือจะเป็นที่GBN ไลค์แล้วก็หรือโครงการสวดธรรมจักรยิปตีหนอนะก็เรามาร่วมกันสวดในวันวิสาขบูชาณวันที่31พฤษภาคมในข่าวบุญต่อไปก็เป็นข่าวบุญสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับวันวิสาขบูชาทุกปีเราก็จะมีสามเณรปริยัติธรรมอุปสมบทอุทิศชีวิตปีนี้เรามีสามเณรปริยัติธรรม8รูปที่จะได้อุปสมบทอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ก็สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่0851630620หรือที่หมู่กุฏิสามเณรปริยัติธรรมนี่ก็ไปติดต่อสอบถามถึงรายละเอียดว่ามีกิจกรรมในช่วงที่จะเข้าสู่พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตนั้นอย่างไรใน8รูปนั้นมีสามเณรอะไรบ้างนะก็คือ1สามเณรสุทธิพัฒน์รุ่งโรจน์ปริยัติธรรม8ประโยคนี่เกือบจะได้นาคหลวงแล้วนะเป็นรูปที่1นะได้รับฉายาในทางธรรมว่าโรจนัคคชโยผู้มีชัยชนะอันเลิศด้วยแสงสว่างตัวหนังสือมันกลืนๆนะนี่ช่วงนี้เราก็สายตาไม่ค่อยดีนะนักเรียนก็ช่วยกันอ่านด้วยกันแล้วกันบางทีอ่านผิดอ่านถูกว่าตัวมันขาวๆมันไม่ชัดนะนี่เขาเรียกว่าพออายุสังขารเรามากขึ้นไอ้ที่มองชัดๆสมัยก่อนไม่ถึงขนาดว่าจะต้องเอาเม็ดงาไปวางไว้แล้วมองเห็นนะห่าง10เมตรอันนี้ไม่ใช่นะแต่ว่ามันก็ยังมองเห็นชัดดีรูปที่2สามเณรคุณานนท์ปิ่นแดงปริยัติธรรม5ประโยคได้รับฉายาในทางธรรมว่าคุเนสชโยผู้ชนะด้วยการแสวงหาคุณความดี

นี่มีชัยชนะด้วยการแสวงหาคุณความดีมาสามเณรรูปที่3สามเณรกาญจนพลชตาเพชรประเรียนธรรม6ประโยคโอ้มีจะประเรียนธรรมสูงๆกันทั้งนั้นนะพระภิกษุสามเณรที่จะมาบวชเป็นพระภิกษุในแต่ละปีในแต่ละปีได้รับฉายาในทางธรรมว่าปุญญาธิชโยผู้มีชัยชนะอันเป็นเบื้องต้นแห่งบุญมารูปที่4สามเณรณัฐวุฒิโต๊ะลำประเรียนธรรม5ประโยคได้รับฉายาในทางธรรมว่าลัมมะชโยง่ายดีเหมือนกันนะฉายานี้ลัมมะชโยผู้มีชัยชนะอันน่ายินดีนะลัมมะแปลว่าอันน่ายินดีนะสามเณรรูปที่5สามเณรพัฒนาทุริตไทยสงประเรียนธรรม3ประโยคได้รับฉายาในทางธรรมว่าสาลคะชโยผู้มีชัยชนะอันเลิศด้วยแก่นสารสามเณรรูปที่6สามเณรพัสกรผู้แสนสะอาดประเรียนธรรม3ประโยคได้รับฉายาในทางธรรมว่าพรหมาภิชโยผู้มีชัยชนะอันยิ่งด้วยคุณอันประเสริฐสามเณรรูปที่7สามเณรดุสิตบุญนาคประเรียนธรรม7ประโยคได้รับฉายาในทางธรรมว่าปุญนาคชโยผู้มีชัยชนะอันงดงามดุจดอกบุญนาคนี่ก็ตรงตัวดีเหมือนกันนะปุญนาคชโยมาสามเณรรูปที่8รูปสุดท้ายสามเณรเมคาคุณสมบัติประเรียนธรรม5ประโยคได้รับฉายาในทางธรรมว่าเมคินทะชโยผู้มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ดังเมฆนี่ก็เป็นสามเณร8รูปที่จะได้อุปสมบทอุทิศชีวิตนี่เรารับสามเณรมาในโครงการ

เป็นปีพิเศษในช่วงวิสาขบูชาในปีนี้คือจะมีอุบาสกนะอุปสมบทอุทิศชีวิตขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเป็นประธานศิลป์อุบาสกอุปสมบทอุทิศชีวิต11ท่านรู้สึกจะมากที่สุดมั่งปีนี้ที่ผ่านมานะที่จะมีอุบาสกรุ่นพี่ๆที่เข้าวัดมากันยาวนานเนี่ยได้มาตัดสินใจอุปสมบทอุทิศชีวิตกันในปีนี้ถึง11รูปบวกกับสามเณรอีก8ก็เป็น19รูปก็จะอุปสมบทกันในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีอันนี้เรียนเวียนประทักษิณนะก็จะภาพสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดนะภายในวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569อันนี้ก็ท่านอยู่สังกัดภาคไหนอยากจะมีส่วนในการร่วมบุญกับโยมพี่อุบาสกที่จะได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุก็ติดต่อสอบถามไปตามภาคนั้นซึ่งการที่จะมีอุบาสกที่มาทุ่มเทให้กับงานพระพุทธศาสนาแล้วก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันตรงนี้มันก็ไม่ได้ของง่ายนะเพราะคนในยุคปัจจุบันนี้ก็จะไหลไปตามกระแสโลกกระแสกิเลสแต่ท่านทั้ง11ท่านเนี้ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่ทวนกระแสกิเลสแล้วก็อยู่สร้างบารมีกันมายาวนานทีเดียวนะมันท่านก็น่าจะ20กว่าปีได้แล้วมั้งก็เห็นกันตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มๆตั้งแต่ยังผมดำๆนะตั้งแต่เรายังเป็นเด็กจนกระทั่งท่านเหล่านี้ก็เริ่มผมเปลี่ยนสีแล้วเหมือนกันแม้แต่ตัวอาตมาหรือตัวหลวงพี่นี่ก็เริ่มผมเปลี่ยนสีดังนั้นแต่ละคนแต่ละท่านนี่ทุ่มเทเอาชีวิตเป็นเดิมพันบางคนบางท่านเราก็อาจจะคุ้นเคยหน้าตาเห็นหน้าตาท่านคุ้นเคยกันแต่บางท่านก็จะไปรับผิดชอบในส่วนต่างๆที่อาจจะไม่เคยได้เจอแต่อย่างไรก็ตามนะวันที่31พฤษภาคมนี้นะวันวิสาขบูชานี้ก็จะมาเจอกันแล้วก็จะมีโอกาสได้ร่วมบุญน้อยคนนะที่จะประกาศตนที่จะอุปสมบทคือบวชตลอดชีวิตมีน้อยลงไปเรื่อยๆในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่ก็จะบวชกันตามประเพณีบางทีบวชกันแค่3วันนะห่มจีวรยังไม่เป็นเอาสึกแล้วเหรอบางคนขึ้นมาหน่อยเอา7วัน3วัน7วันมันก็ยังมีอยู่ดังนั้นมันก็ได้ในส่วนแค่ว่าได้บวชตามประเพณีแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าขึ้นมาบ้างเนี่ยอย่างน้อยๆอย่างมันน่าจะได้สัก1พรรษา1พรรษา3เดือนหรือ6เดือนหรือ1ปีนี้กำลังสวยนะถ้าจะบวชระยะสั้นมันสัก1ปีแล้วก็ระยะกลาง1ปีมันยังไม่แจ่มชัดก็เอา3ปีหรือ7ปีอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่3วัน7วันศึกคราวนี้ทั้ง11ท่านนั้นก็จะมีท่านใดบ้าง1อุบาสกชัยสิทธิ์ดีเลิศทวีทรัพย์ชัยสิทธิ์นะจิระฉายาจิระชโยผู้มีชัยชนะที่ยั่งยืนนานอันนี้ตัวหนังสือชัดเจนเราได้อ่านได้ชัดไม่ต้องเพ่งมากนะนี่ก็เป็นท่านแรกมาท่านที่2 อุบาสกวันชัยพัทรโกมลชื่อเล่นท่านชื่อโอโมเหรอโอโมหรือโอโมฉายาก็พัทชโยผู้มีชัยชนะอันเจริญรุ่งเรืองมาอุบาสกท่านที่3 อุบาสกอำนาจโอ้นี่ถ้าตัดผิดนี่เป็นอำนาจเจริญเลยนะอำนาจคือนามสกุลท่านว่าเจริญอินนะก็ชื่อตรงๆท่านชื่อเล่นว่าอำนาจเลยฉายาก็อินทชโยผู้มีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ดุจพระอินนี่เขาแปลอินทะนะผู้ยิ่งใหญ่ดุจพระอินเลยนะมาท่านต่อไปอุบาสกอำนวยสิริมงคลรัตน์หรือว่าชื่อหน่วยเขาเรียกว่าพี่หน่วยแล้วนะฉายาปุญญชโยผู้มีชัยชนะด้วยบุญท่านต่อไปอุบาสกเทิดชาติศรีนพรัตน์หรืออุบาสกหนุ่มฉายานันทชโยก็แปลว่าผู้มีชัยชนะด้วยความยินดี

รื่นเริงในธรรมท่านต่อไปอุบาสกสิโรธศิลปะสุวรรณชัยหรืออุบาสกวังฉายาสิริชโยผู้มีชัยชนะที่เป็นมิ่งขวัญอันงดงาม อุบาสกท่านต่อไปอุบาสกพิพัฒน์ชอบชนหรืออุบาสกแดงอุบาสกพรก็แล้วแต่จะเรียกกันนะฉายามณชโยผู้มีชัยชนะทางใจนี่สำคัญทีเดียวนะถ้าเราใจไม่ชนะมันก็ทำอะไรไม่สำเร็จดังนั้นมันต้องชนะกันใจก่อนใจสู้ไว้ก่อนอุบาสกท่านต่อไปอุบาสกพลวัตนาคลักษ์หรืออุบาสกหนุยฉายาประพัสสะชโยผู้มีชัยชนะที่ผ่องใสความผ่องใสนี่ก็สำคัญนะเพราะว่าหมองนี่ไปอบายใสไปสวรรค์ดังนั้นยังไงเราต้องใสไว้ก่อนนะอย่าให้หมองให้ใจใสใสอันนี้ท่านบอกมีชัยชนะด้วยความผ่องใสชนะแบบใสใสอย่างนั้นนะโอ้ขั้นต่อไปอุบาสกพิชิตอวิรุทธพาณิชย์หรืออุบาสกแก้วฉายาลติชโยผู้ชนะด้วยความดีนั่นนี่สำคัญอีกเหมือนกันถ้าหากว่าเราไปสู้กันด้วยเอาเขาสาดมาแล้วก็สาดโคนมาแล้วสาดโคนไปแล้วเขาด่ามาแล้วด่ากลับอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แนวทางในคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนึงบอกว่าพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีอันนี้ฉายานั้นก็ดีนะชนะด้วยความดีอุบาสกท่านต่อไปอุบาสกสมเกียรติเตชะภาราหรืออุบาสกเกี้ยฉายากิตติชโยคำแปลผู้มีชัยชนะด้วยเกียรติด้วยศักดิ์ศรีแห่งคุณงามความดีที่กระจรกระจายไปโอ้คำแปลท่านยาวเฟื่อยเลยนะนี่แค่ใช้ยาสั้นๆนะกิตติชโยนี่แต่คำแปลนี่ยาวเฟื่อยเลยนะผู้มีชัยชนะด้วยเกียรติด้วยศักดิ์ศรีแห่งคุณงามความดีที่กระจรกระจายไปเนี่ยนะไอ้กิตติจะเรียกแปลว่ากระจรกระจายเราคงจะได้ยินนะกิตติศัพท์เนี่ยกิตติศัพท์ดีงามใช่ไหมนั่นแหละอุบาสกท่านสุดท้ายอุบาสกอนุชัยปรีดาพิพัฒน์พงศ์หรืออุบาสกตีฉายาอนันตชโยผู้มีชัยชนะอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยเรียกเป็นคนที่ไม่มีความพ่ายแพ้เลยนะชนะตลอดเลยไปที่ไหนก็มีแต่ความชนะชนะไปตลอดนี่ก็เป็นทั้ง11อุบาสกแล้วก็8สัมมาเนนรวมเป็น19ส่วนอุบาสกนั้นก็จะมีพิธีกรรมในงานวัน31พฤษภาคมพุทธศักราช2519จะมีพิธีเวียนประทักษิณณลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนี่ก็เริ่มกันตั้งแต่ตี 5:30 เนาะแล้วก็จะไปเสร็จพิธีเวียนประทักษิณก็ประมาณ 6:45 นี่ก็ท่านใดที่อยากจะมาร่วมพิธีในพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตของอุบาสก11ท่านนะก็ตามเวลาวันเวลาที่แจ้งข่าวกันไปนี้ส่วนภาคบ่ายก็คงจะมีการบวชที่อุโบสถพระไตรปิฎกของวัดพระธรรมกายก็จะมีพิธีกรรมร่วมงานบุญกันต่อไปเอาละวันนี้ก็อยากจะนำเสนอเรื่องราวที่เคยได้พูดเอาไว้เมื่อน่าจะเป็นปีที่แล้วว่าทุกครั้งถ้าหลวงพี่มาลงในช่วงมีเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจะเป็นวันวิสาขะวันมาฆะวันอาสาฬหะอย่างเนี้ยก็จะนำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติการสร้างบารมีหรือประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ซึ่งเมื่อคราวที่แล้วก็ได้นำเสนอไปเป็นตอนที่หนึ่งในวันนี้ก็จะเอากลับมาในเป็นตอนที่สองเพราะว่าใกล้เทศกาลวันวิสาขบูชาที่จะถึงในวันที่31พฤษภาคม

พุทธศักราช2569นี้ในเรื่องโคตมะพุทธวงศ์ตอนที่2ในเรื่องนี้นั้นเราก็จะเน้นพุทธประวัติที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วก็ในอรรถกถาเป็นหลักเราจะไม่ได้โยกใหญ่ไปถึงในคัมภีร์ชั้นหลังๆเพราะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยพุทธประวัติที่เราศึกษาในส่วนของนักธรรมก็ดีหรือในส่วนที่เราได้ศึกษาผ่านในช่องทางต่างๆนั้นบางส่วนก็มีการย่อบางส่วนก็มีการขยายจากตำราอื่นๆหรือบางส่วนก็ไม่ได้เรียบเรียงรวบรวมเอามาเป็นเนื้อเดียวกันแต่ในโคตมพุทธวงศ์นั้นก็อยากจะนำเอามารวบรวมเรียบเรียงที่มีกระจัดกระจายเนื่องจากว่าพุทธประวัติหรือประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจะไปกระจายอยู่ตามพระสูตรต่างๆก็มีหรือบางส่วนนั้นก็มีอยู่ในส่วนของพระวินัยก็มีก็จะนำเอาแต่ละส่วนแต่ละตอนมาเรียบเรียงให้เป็นเนื้อเดียวกันเท่าที่จะหาข้อมูลเอามารวบรวมเรียบเรียงได้ซึ่งเมื่อคราวที่แล้วเราก็ได้ศึกษาถึงตั้งแต่ได้รับพุทธพยากรจากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งสร้างบารมีได้ขึ้นไปมาถึงชาติสุดท้ายที่เป็นพระเวสสันดรแล้วได้ไปประจำอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตแล้วก็มีเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายไปเชิญไปอัญเชิญท่านลงมาเพื่อจะมาบังเกิดหรือว่ามาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเองก็ได้เลือกได้เลือกที่อยากจะมาว่าเอที่จะมาเกิดนั้นเรียกว่าดูว่าจะมาเกิดในประเทศไหนในโลกไหนก็เรียกว่าทวีปนะหรือจะดูในช่วงเวลาไหนที่เหมาะสมแล้วก็เลือกอายุไขของมารดาอะไรต่างๆเหล่านั้นแท้ที่จริงเราเคยได้ยินได้ฟังว่าคนเราเนี่ยมันเลือกเกิดไม่ได้แต่พอมาศึกษาในพุทธประวัติเนี่ยเราเห็นว่าพระโพธิสัตว์ของเราที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสามารถเลือกได้นะเลือกจะมาเกิดได้คือถ้าบุญบารมีเรามากพอเราก็เลือกได้ไอ้ที่มันยังเลือกไม่ได้ก็อาจจะบุญบารมีมันมากไม่พอดังนั้นเนี่ยผู้ที่มีบุญบารมีมากท่านสามารถเลือกได้ท่านจึงสามารถเลือกพุทธมารดาพุทธบิดาเลือกประเทศเลือกแคว้นเลือกอะไรต่างๆที่จะมาบังเกิดได้ซึ่งเนื้อหาสาระนี้ที่เรากำลังนำเสนอนั้นก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่ในตอนที่1มาถึงตอนที่2ได้นำเอามาจากพระไตรปิฎกเล่มที่33พระสุตตันตปิฎกเล่มที่25เอาฉบับมหาจุฬานะขุททกนิกายอภิธานภาค2พุทธวังสจริยปิฎกโคตมะพุทธวงศ์นะชื่อเรื่องนี้เลยนะที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกก็ว่าด้วยประวัติของพระโคดมพุทธเจ้าคราวนี้พอพูดคำว่าโคดมเนี่ยส่วนใหญ่คนทั้งหลายมักจะไปแปลคำว่าโคดมหรือโคตมะแปลว่าวัวแต่แท้ที่จริงในความหมายนี้ไม่ได้แปลว่าวัวนะแปลว่าอะไรเนี่ยได้ถอดภาษาให้ฟังว่าโคตมะนะมันมาจากรากศัพท์ก็คือแปลว่าโคซึ่งโคนั้นแปลว่ารัศมีรังสีมันไม่ได้แปลว่าวัวนะครับแล้วก็ตมะก็คือแปลว่าที่สุดนะครับแปลว่าที่สุดหรือสูงสุดดังนั้นถ้าในความหมายโคตมะเนี่ยแปลว่าผู้มีรัศมีสว่างที่สุดหรือเปรียบเทียบกับดวงอาทิตย์ดังนั้นโคตมะพุทธวงศ์ก็แปลว่าวงของพระพุทธเจ้าผู้มีรัศมีสว่างที่สุดนะอันนี้เราทำความเข้าใจอันนี้ย้อนให้ดูไปในส่วนที่เคยนำเสนอไปในตอนที่1นั้นในตอนที่1ได้กล่าวถึงเรื่องราวหลังจากที่เทวดาเชิญแล้วเนี่ยท่านเลือกแล้วท่านจะมาแล้วก็ในช่วงระยะเวลาที่จะลงมาในครรภ์พระมารดาแท้ที่จริงเขาก็จะกล่าวตั้งแต่ยังอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตเลยว่ามีสติสัมปชัญญะมีอะไรก็ว่ากันมาในตรงนี้มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่14พระสุตตันตปิฎกเล่มที่6นะในมัชฌิมนิกายอุปริปันธาตในอัจฉริยะภูตธรรมสูตรว่าด้วยธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระพุทธองค์คือในย้อนไปในเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าพระอานนท์

พระภิกษุที่ท่านกำลังนั่งสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องความน่าอัศจรรย์หรือความเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ยากของพระพุทธเจ้ากำลังสนทนาพระพุทธเจ้าก็เสด็จเข้ามาในหอฉันแล้วพระองค์ก็เลยให้ท่านพระอานนท์เนี่ยเหมือนถ่ายทอดให้กับพระภิกษุที่อยู่ในหอฉันได้ฟังว่าสิ่งที่พระอานนท์ได้ยินได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าเนี่ยความน่าอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างท่านก็ได้กล่าวเล่าเกี่ยวกับตั้งแต่ท่านยังอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตลงมาทั้งหมดมันมีทั้งหมด20ข้อนะครับ20ข้อแต่ว่าเราได้นำเสนอไปแล้วเนี่ยทั้งหมดเป็น5ข้อมาวันนี้มาต่อข้อที่6จะได้ไม่ต้องย้อนเสียเวลามากข้อที่6นั้นพระอานนท์ก็ได้กราบทูลต่อหน้าพระพุทธเจ้าที่มีพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในหอฉันนั้นฟังพระอานนท์ท่านกล่าวต่อไปว่าข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีภาคว่าอานนท์อันนี้พระอานนท์กำลังถ่ายทอดนะว่าได้ยินจากปากพระพุทธเจ้าเลยว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระครรภ์ของพระมารดาเทพบุตร4องค์เข้าไปอารักขาพระโพธิสัตว์นั้นประจำทั้ง4ทิศเนี่ยพอผู้มีบุญลงมาปุ๊บอยู่ในครรภ์พระมารดาก็จะมีเทพบุตรได้รับเหมือนเป็นหน้าที่ในการคอยอารักขาอยู่ทั้ง4ทิศเลยนะด้วยตั้งใจว่ามนุษย์หรืออมนุษย์ใดๆจะได้เบียดเบียนพระโพธิสัตว์หรือพระมารดาของพระโพธิสัตว์เลยแม้ข้อที่ก็คือย้อนทั้งหมดเนี่ยนะที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยไปยันใหญ่ไว้ตรงนี้แม้ข้อที่นี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคนี่พระอนุนังกราบทูลว่าโอ้มันเป็นความน่าอัศจรรย์นะพอเราพอมาเกิดปุ๊บนี่เทวดามาคอยอารักขาเราไม่ต้องไปจ้างนะบางทีจ้างเจ้าหน้าที่รปภ.นึกว่าจะปลอดภัยบางทีเจ้าหน้าที่รปภ.พากันยกเขาบ้านเจ้าบ้านเจ้าของก็มีนะเออเคยได้ยินข่าวในช่วงคนไปต่างจังหวัดกันเอ้ากลับมาเราหายไปไหนหาไปหามานู่นไปตัดสายไฟโดนไฟช็อตตายอยู่ในบ้านก็มีเหมือนกันแต่นี่เรามีเทพบุตร4ท่านได้รับหน้าที่มาคอยดูแลอารักขาไม่ให้พวกอมนุษย์หรือพวกมนุษย์เข้ามาทำลายพระมารดาแล้วก็พระโพธิสัตว์ที่อยู่ในครรภ์พระมารดานะครับมาข้อที่7ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระครรภ์ของพระมารดาพระมารดามีปกติทรงศีลคือเว้นจากปานาติบาตการฆ่าสัตว์เนี่ยด้วยสามัญสำนึกของลูกที่มีบุญญาธิการมาเกิดแล้วก็ด้วยบุญที่แม่เนี่ยได้สั่งสมร่วมกันมาพอมีพระโพธิสัตว์มาบังเกิดในพระครรภ์ปุ๊บนี่จะเป็นอัตโนมัติเลยว่าพระมารดาพุทธมารดานั้นจะไม่ฆ่าสัตว์ซึ่งในยุคเราต้องทำความเข้าใจว่าในยุคนั้นศีล5ยังไม่ได้ปรากฏชัดคือจะเป็นไปด้วยอัตโนมัติโดยธรรมชาตินะยังไม่ได้มีสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้นำเอามาตรัสไว้แต่ก็เป็นอัตโนมัติเป็นสามัญสำนึกที่พอว่ามีลูกอย่างมีลูกหรือมีพระโพธิสัตว์มาบังเกิดปุ๊บก็จะไม่ฆ่าสัตว์ทันทีเว้นจากอทินนาทานการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ก็คือจะไม่ไปลักไม่ไปขโมยมีแต่เป็นผู้ให้นี่พุทธมารดาเนี่ยพอมีพระโพธิสัตว์เข้ามาอยู่ในพระครรภ์ก็จะเป็นอย่างนี้เลยเว้นจากกาเมสุมิสาจารการประพฤติผิดในกามจะไม่มีใจวอกแวกไปหาชายอื่นเว้นจากมุสาวาทคือการพูดเท็จคือจะมีแต่พูดแต่คำจริงคำไพเราะคำที่เป็นสาระเว้นจากสุราเมลัยสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเนี่ยจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสุราเมรัยซึ่งไอ้สุราเม

อะไรพวกเนี้ยมันก็มีมาทุกหลายยุคหลายสมัยนะมันมีก่อนตั้งแต่ยุคก่อนที่พระพุทธเจ้าจะบังเกิดจนกระทั่งโอ้มันมีแม้ในภพละเอียดเนาะพวกภพพญานาคพวกอะไรมันก็ยังมีนะของมืนเมาพวกนี้แม้ข้อที่กล่าวมาทั้งหมดเนี้ยนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค8ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระวิภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระครรภ์ของพระมารดาพระมารดาของพระองค์ไม่ทรงมีความรู้สึกทางกามลมเป็นผู้ที่บุรุษมีจิตกำหนัดใดๆไม่สามารถล่วงเกินได้แต่ท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะแต่สามารถที่จะข่มกามอารมณ์ข่มอารมณ์ความรู้สึกอย่างนี้ไว้ได้แล้วก็คนที่จะมีความรู้สึกที่อยากจะมาล่วงเกินท่านอย่างเนี้ยก็ไม่ได้เหมือนกันอันนี้มันเป็นอัตโนมัติโดยธรรมชาติของผู้มีบุญญาธิการมาเกิดแม้ข้อนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคนี่ก็เป็นความน่าอัศจรรย์ที่ท่านพระอานนท์ได้ฟังมาแล้วก็จำไว้โอ้มันไม่ใช่ของง่ายนะที่จะมีลูกที่มีบุญมาเกิดแล้วแม่จะรักษาศีลรักษาจิตรักษาใจอย่างนี้เพราะว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์มักจะไหลไปสู่เรื่องของการฆ่าการลักการผิดในกามการพูดโกหกปินทาดื่มสุราเมรัยต่างๆเนี่ยเป็นเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องปกติเลยนะ เราคงจำได้ในช่วงโควิดเกิดแรกๆเนี่ยโอ้โหก่อนที่เขาจะปิดนะก่อนที่เขาจะให้อยู่ในบ้านกันอย่างเดียวไม่ให้ออกไปนะเพื่อจะได้ไม่กระจายโรคโอ้โหคนก็พากันแห่ไปตุนอาหารไปซื้อข้าวซื้อของกันสิ่งที่หมดเป็นอันดับแรกคือเหล้านะเหล้าเบียร์แปลกดีมากเลยแล้วเดี๋ยวนี้มันกินกันทั้งหญิงทั้งชายเดี๋ยวนี้เริ่มผู้หญิงเริ่มเป็นคอทองแดงมากกว่าผู้ชายแล้วนะแล้วก็สำคัญก็คืออายุที่กินเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆเด็กที่กินเริ่มอายุน้อยลงไปเรื่อยๆ11 12 13เริ่มกินไปแล้วตัวนี้เป็นสิ่งที่น่าห่วงมากเลยว่าแล้วสติปัญญาการอนาคตมันเหมือนพวกนี้ไปถูกทำลายนะมันไปทำลายทั้งสุขภาพความแข็งแรงไปทำลายทั้งสมองแล้วมันจะมีผู้ที่จะฉลาดรักษาครอบครัวรักษาประเทศชาติพัฒนาประเทศกันไปอย่างไรถ้าเราไปดูเบาพวกนี้นั่นมันเป็นเหมือนบ่อนทำลายชาติอย่างหนึ่งนะไอ้พวกของมึนเมาหรือไอ้พวกยาเสพติดอะไรทั้งหลายแต่มันก็มีระบาดมากเนาะแปลกจังเลยว่าเอ๊ะมันก็น่าคิดนะว่ากฎหมายมันก็ยิ่งแรงขึ้นโทษมันก็ยิ่งหนักขึ้นแต่ทำไมมันก็ยิ่งมีมากขึ้นมันทำไมไม่กลัวหรือว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรกันอยู่ทางในนั้นนะแล้วไอ้ที่จับไอ้ที่เจอเนี่ยมันไปไหนกันหมดอันนี้มันก็น่าคิดอยู่นะนักเรียนนะเมื่อรู้สึกวันนี้มันเห็นข่าวแว๊บๆมันขนอะไรกันยาไอยาอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยโอ้โหมันแล้วก็ไอ้คนที่ขนเนี่ยมันก็อายุน้อยลงไปเรื่อยๆนะอายุ12 13 14เริ่มขนละอันนั้นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวน่าเป็นห่วงมันจะอร่อยอะไรขนาดนั้นเจ้าหรือดังนั้นเนี่ยแล้วถ้าเราไม่มีมาตรการที่เข้มงวดดูแลกวดขันลูกหลานเรานะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ยังไปหลงสิ่งเหล่านี้มองเป็นเรื่องปกติมันจะเรื่องปกตินะพอเห็นคนกินเหล้าสูบบุหรี่ต่างๆเริ่มเป็นเรื่องปกติแต่พอเริ่มคนเห็นคนทำความดีโอ้ใส่บาตรประจำมาถวายสังฆทาน 40,000 วัดบางคนมันดิ้นเหมือนไส้เดือนถูกน้ำร้อนแปลกนี่นะรับไม่ได้แปลกดีมันไปดูในโซเชียลมันก็มีอะไรน่าคิดอยู่เหมือนกันนะถามว่าเงินเขาก็ไม่ใช่นะ
ผู้ที่ทำมีความสุขปลื้มปิติยินดี

มีโอกาสได้สั่งสมบุญบารมีแต่ไอ้พวกที่ไม่ได้ทำนี่โอ้ดิ้นเป็นไส้เดือนถูกขี้เท่านะเนี่ยถูกขี้เท่าร้อนนะเออมันก็แปลกมันก็จะเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดกันอย่างนี้ดังนั้นการที่มารดาพระโพธิสัตว์เมื่อมีพระโพธิสัตว์มาอยู่ในพระขันธ์แล้วสอนตนเองได้ตรงเนี้ยสอนตนเองได้สามารถรักษาศีล5ได้ท่านพระอานนท์ถึงบอกว่ามันเป็นความน่าอัศจรรย์นะขณะพวกเราฟังอนุบาลฝันในฝันฟังเทศฟังธรรมกันมาขนาดนี้บางพวกยังสอนตัวเองไม่ได้เลยดังนั้นนี่มันก็น่าคิดท่านถึงบอกมันเป็นความน่าอัศจรรย์จริงๆข้อที่9ข้าพระองค์ได้สดับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระครรภ์ของพระมารดาพระมารดาของพระองค์ทรงได้กามคุณ5เอิบอิ่มพรั่งพร้อมได้รับการบำเรออยู่ด้วยกามคุณฮะกามคุณ5คนนี้หมายถึงการดูแลเอาใจใส่ทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะคือมันเพียบพร้อมจะมีแต่สิ่งสวยๆงามๆจะมีสัมผัสที่ดีถ้าเทียบไปก็บอกโอ้อยากกินอยากใช้อยากอะไรก็จะมีแต่คนที่คอยเอาใจใส่ดูแลอันนี้เป็นกำลังบุญกำลังบุญของพระมารดาด้วยแล้วก็กำลังบุญของพระโพธิสัตว์ที่ท่านมาบังเกิดแม้ข้อนี้ข้าพระองค์จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคนั้นมีลูกมาบังเกิดปุ๊บถ้าเราได้ศึกษาในธรรมบทเนี่ยบางเรื่องลูกที่มีความตรณีมีวิบากกรรมด้านความตรณีมาในชาติปางก่อนพอมาเกิดปุ๊บเท่านั้นแหละพอมาอยู่ในท้องโอ้โหขนาดขอทานยังขอทานไม่ได้เลยนะที่เคยขอได้ไปขอได้มีแต่เขาไล่มีแต่เขารังเกียจอดอยากกันทั้งหมู่บ้านสุดท้ายจะต้องเอาลูกไปปล่อยนะเอาลูกไปออกจากหมู่บ้านไปทำมาหากินเองเพราะอยู่ในตายกันหมดแน่อะไรอย่างนั้นนะดังนั้นมันก็มีส่วนว่ากำลังบาปของลูกที่ดึงดูดแม่ก็เรียกว่าบาปของแม่ที่เคยสั่งสมมาแล้วก็ดึงดูดเอาลูกที่มีบาปความตรณีพอๆกันมาพอมันเกิดปุ๊บมันเป็นเหมือนสองแรงบวกเนาะอันนี้ก็เหมือนกันนี่มันเป็นเหมือนสองแรงบวกของบุญพระพุทธมารดาท่านก็สั่งสมมาในการที่อยากจะมาเป็นพุทธมารดาบุญของท่านก็มหาศาลอยู่แล้วพอได้พระโพธิสัตว์ที่มีบุญมหาศาลมาปุ๊บเข้าไปเนี่ยโอ้โหมันก็เลยทำให้พุทธมารดาท่านก็ไม่ลำบากนะมีแต่ผู้ที่ดูแลเอาใจใส่อย่างดีอันทัพพระอานนท์ท่านก็บอกนี่เป็นความน่าอัศจรรย์นะมาข้อที่10ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระครรภ์ของพระมารดาพระมารดาของพระองค์ไม่ทรงมีความเจ็บป่วยใดๆทรงมีความสุขไม่ลำบากพระวรกายมองเห็นพระโพธิสัตว์อยู่ในภายในพระครรภ์มีอวัยวะสมบูรณ์มีอินทรีย์ไม่บกพร่องโอ้โหพอลูกมาเกิดปุ๊บเนี่ยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยใดๆเลยนะมีความสุขเออนี่ขนาดนี้ผู้เทศนี่ก็ยังไม่หายดีเท่าไหร่เลยยังต้องกินยาดูแลสังขารนะเจออากาศเปลี่ยนหน่อยก็จะเป็นหวัดเป็นไอก็นี่ได้กำลังบุญใช่ไหมกำลังของบุตรของลูกของแม่ท่านไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเลยนะแล้วก็มีความสุขไม่ลำบากร่างกายแล้วความอัศจรรย์ก็คือท่านสามารถมองเห็นลูกที่อยู่ในครรภ์ไม่ต้องไปอัลตราซาวด์ไม่ต้องไปเอ็กซเรย์มองเห็นตอนนี้มันเป็นความอัศจรรย์เพราะพระพุทธเจ้านั้นตรัสให้กับพระอานนท์พระอานนท์ท่านก็ทรงจำแล้วพระองค์ก็เลยให้พระอานนท์เนี่ยเหมือนถ่ายทอดให้กับพระภิกษุฟังต่อหน้าพระองค์อีกครั้งหนึ่งท่านเปรียบเหมือนแก้วไพฑูรย์อันงดงามตามธรรมชาติมี8เหลี่ยมที่เจริญในดีแล้วสุขใสเป็นประกายได้สัดส่วนมีได้สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ข้างในคนตาถึงหยิบแก้วไพฑูรย์นั้นมาวางไว้ในมือแล้วพิจารณารู้ว่านี่คือแก้วไพฑูรย์อันงดงามตามธรรมชาติมี8เหลี่ยมที่เจริญในดีแล้วสุขใสเป็นประกายได้สัดส่วนมีได้สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ข้างใน

แม้ฉันใดท่านเปรียบเทียบนะเวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระครรภ์ของพระมารดาพระมารดาของพระองค์ไม่ทรงมีความเจ็บป่วยใดๆทรงมีความสุขไม่ลำบากพระวรกายมองเห็นพระโพธิสัตว์อยู่ภายในพระครรภ์มีอวัยวะสมบูรณ์มีอินทรีย์ไม่บกพร่องฉันนั้นเหมือนกันคือท่านเปรียบเทียบให้เห็นว่าเวลาเขาเอาได้มา100แก้วเนี่ยมันก็จะมองทะลุเห็นได้เพราะว่าแก้วมันใสเหมือนกันพุทธมารดาเนี่ยท่านก็จะเห็นพระโพธิสัตว์ที่อยู่ในครรภ์ของท่านคล้ายๆอย่างนั้นแต่เห็นด้วยเฉพาะตัวท่านเองนะคนอื่นไม่ได้ไปเห็นตามแม้ข้อที่นี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคโอ้นะมันจะมีแม่คนใดในโลกนี้เนาะพอเห็นมองเห็นลูกตนเองโดยที่ไม่ต้องไปใช้เครื่องมือการแพทย์มันก็น่าอัศจรรย์นะแม่สามารถมองเห็นลูกนั่งอยู่ข้างในท้องตัวเองเห็นความเจริญเติบโตตัวนี้มันก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์บางคนบางท่านก็บอกว่ามันโม้หรือเปล่าเวอร์หรือเปล่านะคือเรื่องราวบางเรื่องราวเขาเรียกว่ามันเหนือความนึกคิดจินตนาการสำหรับผู้มีบุญญาธิการแต่ต้องทำความเข้าใจอย่างนั้นมาข้อที่11ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้7วันพระมารดาของพระองค์สวรรคตไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตตัวนี้บางคนบางท่านก็ยังมีความเชื่อเข้าใจผิดอย่างหนึ่งว่าลูกคนไหนเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วทำให้แม่เสียชีวิตไวเกินนะบางคนเกิดขึ้นมาได้7วัน15วันเดือน1หรือปี1แม่ก็เสียชีวิตบางคนดันมองว่าลูกนั้นเป็นกาลกิณีทำให้แม่เสียชีวิตแต่สำหรับในกรณีของพระโพธิสัตว์นั้นมันคนละประเด็นนะการที่พระองค์ประสูติมาได้7วันแล้วพระมารดาของพระองค์ที่วงคตพูดเป็นภาษาเข้าใจง่ายก็คือแม่ตายเนี่ยเป็นเพราะว่าครรภ์หรือท้องของแม่นี้มีไว้สำหรับพระพุทธเจ้าหรือมีไว้สำหรับพระโพธิสัตว์ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่เหมาะที่จะให้สัตว์อื่นมาอาศัยอันนี้มันเป็นกฎเกณฑ์กันมาอย่างนั้นเป็นกรณีพิเศษมาอย่างนั้นดังนั้นเมื่อท่านประสูติได้7วันพระมารดาก็ต้องที่วงคตไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรอกพระองค์เดียวนะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็จะเป็นเช่นนี้เหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนทําหน้าที่ตรงนี้เสร็จแล้วจากนั้นท่านก็กลับไปยังดุสิตบุรีก็คือสวรรค์ชั้นที่4สวรรค์ชั้นดุสิตแม้ข้อนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคนี่ก็เป็นพระอานนท์ท่านก็บอกอย่างนั้นมาข้อที่12ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีภาคว่าอานนท์พระมารดาของพระโพธิสัตว์ไม่ประสูติพระโอรสเหมือนสตรีทั่วไปซึ่งจะคลอดลูกหลังจากตั้งครรภ์ได้9เดือนหรือ10เดือนส่วนพระมารดาของพระโพธิสัตว์ประสูติพระโอรสเมื่อทรงพระครรภ์ครบ10เดือนเท่านั้นคือโดยทั่วไปเนี่ยหญิงทั่วไปก็จะตั้งครรภ์ประมาณ9เดือนหรือบางคนก็จะเลยไป10เดือนแต่เดี๋ยวนี้บางคน7เดือนก็มีนะ7เดือน8เดือนคลอดก่อนกำหนดก็มีแต่ของพระโพธิสัตว์จะต้อง10เดือนเท่านั้นนี่เป็นเกณฑ์เลย10เดือนแม้ข้อที่นี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคมาข้อที่13ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีภาคว่าอานนท์พระมารดาของพระโพธิสัตว์ไม่ประสูติพระโอรสเหมือนสตรีทั่วไปซึ่งจะนั่งคลอดหรือนอนคลอดก็ได้โดยทั่วๆไปโยมหรือว่าโยมผู้หญิงที่จะคลอดลูกเนี่ยเขาก็บอกโดยทั่วไปแล้วก็จะนั่งคลอดหรือบางทีก็จะนอนคลอด

ส่วนพระมารดาของพระโพธิสัตว์ประทับยืนประสูติเท่านั้นนี่เป็นกรณีพิเศษอย่างนี้นะคือไม่ได้นั่งหรือนอนเหมือนสตรีทั่วไปแม้ข้อนี้ที่นี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคข้อที่14ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาในตอนแรกเทพทั้งหลายจะทำพิธีต้อนรับหลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของมนุษย์ ตรงนี้ก็จะมีเรื่องราวของเหล่าเทพเทวดานะมาเข้ามาเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องในยุคนั้นๆการที่เขาเห็นหรือเขาได้ยินได้ฟังกับพวกเทวดาทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นเรื่องปกติของเขาแต่พอมายุคของเราเนี่ยก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องพิสดารแล้วมั้งแต่งเสริมเติมแต่งมาหรือเปล่าแต่ในนี้ที่เอามาเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนะไม่ได้เป็นชั้นอรรถกถานี่เป็นชั้นพระไตรปิฎกแล้วก็ผู้ที่กล่าวเนี่ยก็เป็นพระอานนท์นี่เป็นข้อมูลที่นำมาเสนอพวกเราอย่างนี้นะแม้ข้อนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคเกิดมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหเหล่าเทพเทวดาพากันต้อนรับดูแลเอาใจใส่แล้วถึงจะเป็นหน้าที่ของเหล่าพวกมนุษย์ทั้งหลายต่อไปข้อที่15ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดายังไม่ทันสัมผัสแผ่นดินเทพบุตรสี่องค์ช่วยกันประคองพระโพธิสัตว์ไปไว้เบื้องหน้าพระพักของพระมารดาและกราบทูลว่าคือเวลาประสูติลงมาปุ๊บเนี่ยเทพบุตรสี่ท่านนะจะเป็นคนประคองพระโพธิสัตว์ขึ้นไปให้พระมารดาดูแล้วก็บอกว่าโปรดพอพระทัยเถิดพระเทวีพระราชโอรสของพระองค์ที่เสด็จอุบัติขึ้นเป็นผู้มีศักดิ์ใหญ่ก็บอกว่าเนี่ยลูกท่านเป็นผู้มีบุญญาธิการนะแม้ข้อที่นี้ข้าพระองค์จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคมันก็น่าอัศจรรย์เนาะเทวดามาช่วยประคับประคองมาช่วยดูแลลูกข้อที่16ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาเสด็จออกอย่างบริสุทธิ์แท้ไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำเมือกเลือดหรือสิ่งไม่สะอาดใดๆจึงเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดคือออกมาอย่างสะอาดผ่องใสเลยเปรียบเหมือนแก้วมณีที่บุคคลวางไว้ในผ้ากาสิกพัดย่อมไม่ทำให้ผ้ากาสิกพัดแปดเปื้อนถึงผ้ากาสิกพัดก็ไม่ทำให้แก้วมณีแปดเปื้อนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสิ่งทั้งสองเป็นของบริสุทธิ์หมดจดแม้ฉันใดเวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาย่อมประสูติอย่างบริสุทธิ์แท้ไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำเมือกเลือดหรือสิ่งไม่สะอาดใดๆเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดฉันนั้นเหมือนกันท่านเปรียบเทียบว่าดวงแก้วมณีที่เอาไปวางไว้ถ้าพวกเราก็บอกวางไว้ผ้ากำมะหยี่อะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ทำให้ดวงแก้วเปื้อนแม้ดวงแก้วก็ไม่ได้ทำให้ผ้าเปื้อนผ้าก็ไม่ได้ทำให้ดวงแก้วเปื้อนท่านบอกว่ามันเป็นของสะอาดบริสุทธิ์ด้วยกันทั้งคู่ท่านพยายามจะให้เราเห็นว่าพระโพธิสัตว์ของเราที่ประสูติออกมาเนี่ยจะมีความบริสุทธิ์ไม่มีการแปดเปื้อนไม่มีน้ำเลือดน้ำหนองอะไรต่างๆพวกนั้นนี่มันเป็นกรณีพิเศษเป็นความอัศจรรย์นะแล้วเอามาเทียบกับคนในยุคปัจจุบันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นบุญเฉพาะของพระโพธิสัตว์ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ข้อที่นี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคข้อที่17ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดามีทานน้ำปรากฏในอากาศสองสายคือทานน้ำเย็นและทานน้ำอุ่นเพื่อชำระล้างพระโพธิสัตว์และพระมารดาบางทีผมก็จะสงสัยเอ้าเมื่อกี้บอกว่าไม่มีแปดเปื้อนต่างๆแล้วมีทานน้ำ

มาทำให้นี่ก็เป็นทานน้ำที่มาชโลมนะเหมือนชโลมเหมือนให้สะอาดสะอ้านให้สดชื่นขึ้นไปคราวนี้คำว่าทานน้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยกำลังบุญที่ไหลมาจากทางอากาศเลยนะอันนี้ให้ AI มันช่วย AI มันก็เก่งเหมือนกันนะมันก็ทำสายน้ำให้เราได้บอกว่าช่วยทำสายน้ำให้หน่อยน้ำร้อนน้ำเย็นมันจะเป็นรูปแบบยังไงแต่ว่าเราเห็นภาพอ๋อมันน่าจะไหลออกมาจากสองฝั่งอย่างนี้ทั้งรถไปที่พระโพธิสัตว์ด้วยแล้วก็พระมารดาด้วยแม้ข้อที่นี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระมันก็น่าอัศจรรย์นะอยู่ๆน้ำมันไหลเป็นสายออกมาจากทางอากาศไม่มีสายไฟไม่มีสายน้ำไม่มีท่อน้ำอยู่ๆมันไหลมาแล้วก็เป็นสายน้ำอุ่นสายน้ำร้อนกับสายน้ำเย็นมาปะทะกันก็จะเป็นน้ำอุ่นๆพอดีนะนี่คือพระพุทธเจ้าได้ตรัสให้พระอนุนฟังพระอนุนก็จำไว้แล้วก็เอามากล่าวอีกทีหนึ่งนะกล่าวต่อหน้าพระองค์อีกทีหนึ่งมาข้อที่18ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้ครู่หนึ่งประทับยืนอย่างมั่นคงด้วยพระบาททั้งสองที่เสมอกับพื้นปฐพีทรงผินพระพักไปทางทิศเหนือเสด็จดำเนินไป7-9นี่เป็นเครื่องชัดเจนซึ่งบางที่บางแห่งก็มาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าประสูติแล้วเนี่ยสามารถเดินได้7-9มันจะอัศจรรย์เกินไปไหมอะไรไหมก็อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันเป็นบุญพิเศษเฉพาะผู้มีบุญญาธิการแล้วก็ลักษณะบุรุษกายบุหารบุรุษของท่านมันก็จะเป็นกายพิเศษที่มีข้อแตกต่างจากกายมนุษย์เราหลายประการเคยได้ดูคลิปจากต่างประเทศจำไม่ได้ว่าประเทศไหนนะที่มีวิดีโอออกมาคล้ายๆกันอย่างนี้คือเด็กที่เกิดมาปุ๊บเนี่ยไม่สามารถลุกยืนขึ้นได้แต่ในทางการแพทย์เขาก็บอกว่าเป็นอีกแบบหนึ่ง แต่ว่าของพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยท่านยืนมั่นคงอย่าลืมว่าพอประสูติมาปุ๊บเนี่ย เทพบุตรทั้ง4ท่านก็จะอุ้มหรืออัญเชิญท่านไปให้พระมารดาดูก่อนพอพระมารดาดูแล้วจึงลงมายืนนะมายืนจะมีทานน้ำร้อนน้ำเย็นมาฉลมฉลมเสร็จแล้วเนี่ยท่านจึงเห็นไหมท่านใช้คำว่าประสูติได้ครู่หนึ่งประทับยืนอย่างมั่นคงด้วยพระบาททั้งสองที่เสมอกับกันบนพื้นปฐพีทรงผินพระพักไปทางทิศเหนือเสด็จดำเนินไป7-9เดินไป7-9บางคนก็สงสัยท่านเดินมากกว่านั้นได้ไหมในเมื่อเดินไม่ได้7-9มันก็น่าจะเดินได้มากกว่านั้นนะแต่มันก็มีเหตุมีผลว่าทำไมต้องเดินแค่7-9พวกก็ไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์กันอีกในขณะที่เดินไปเนี่ยมีดอกบัวรองรับจริงไหมหรือไม่มีคือในคัมภีร์พระไตรปิฎกเนี่ยท่านก็ไม่ได้พูดถึงว่ามีดอกบัวนั้นเอตกถาก็ไม่ได้พูดถึงว่ามีดอกบัวแต่ในคัมภีร์ชั้นหลังๆบางทีท่านก็เขาเรียกว่าเอาในเมื่อเดินไป7-9แล้วก็เสริมเติมแต่งให้มาดูเป็นเขาเรียกว่ายกย่องนะยกย่องขึ้นมาก็เป็นบางทีเขาเรียกว่ามันจะมีเรื่องของความศรัทธาความจินตนาการเพิ่มเติมก็มีแต่ว่าถ้าว่าตามหลักที่มีปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกท่านก็บอกว่าก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องว่ามีดอกบัวหรือไม่มีนะท่านเพียงแต่บอกว่าเนี่ยเดินไป7-9นะหันหน้าไปทางทิศเหนือแล้วก็เดินไป7-9แล้วก็พูดนะขณะที่หมู่เทวดากั้นสเวตฉัตรตามเสด็จเนี่ยก็จะมีเทวดากั้นสเวตฉัตรดังนั้นในช่วงที่พระโพธิสัตว์ของเราประสูติเนี่ยเรามองถึงเทียบกับคนปัจจุบันถ้าใครที่ไปคลอดลูกอยู่ในโรงพยาบาลก็จะมีหมอมีพยาบาลมีญาติมีอะไรมาแต่ถ้าเป็นบรรยากาศของพระโพธิสัตว์จะมีเหล่าเทพเทวดามาโอ้โหกันมากมายไก่กองเป็นการทำคลอดร่วมกันระหว่าง
มนุษย์กับเทวดา

เนี่ยถ้ามองจากในส่วนนี้นะคือจะมีพวกเทวดาดูดีขนาดว่าท่านเดินเนี่ยยังมีเทวดามากั้นเสวยฉัตรตามเสด็จทอดพระเนตรไปยังทิศทั้งปวงแล้วทรงเปล่งอาสภิวาจาเอาอาสภิวาจาก็พูดอย่างองอาจว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปคือเนี่ยบางแห่งบางส่วนเขาถึงยอมรับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องราวของพุทธประวัติบางทีก็จะไปตัดพวกปาฏิหาริย์เหล่านี้ออกนะมันก็เลยทำให้ประวัติของพระพุทธเจ้าบางช่วงบางตอนมันก็จะขาดหายเป็นช่วงไปเพราะว่าคนในยุคปัจจุบันเอาความคิดของตนเองเนี่ยไปตีความเฮ้ยมันเกินความนึกคิดจินตนาการของมนุษย์ในยุคปัจจุบันบางพวกก็เอาไปเทียบว่ามันไม่ได้เป็นหลักวิทยาศาสตร์โน่นนี่นั่นแต่ถ้าเรามองด้วยหลักของผู้มีบุญญาธิการผู้ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบรมศาสดาของโลกนะเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติธรรมดาดังนั้นเนี่ยการที่เห็นไหมการที่ท่านเดินได้7ก้าวนี่โอ้พวกก็ยังรับไม่ค่อยไหวยังไม่ถึงนั้นอีกนะยังพูดได้อีกเกิดมาปุ๊บพูดได้โอ้พวกเราเกิดมาร้องอูแวอูแวนะแต่นี่ว่าบริษัทเกิดมาปุ๊บพูดได้เนี่ยแล้วพูดอย่างมีเหตุมีผลด้วยบอกเลยว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปบอกเลยว่าเราจะมาเกิดเป็นชาติสุดท้ายรู้ตนเองของเรายังไม่รู้เลยว่าเรามาทำไมนะเป็นใครมาจากไหนมาทำไมมาเป็นเราในปัจจุบันแต่นี่ท่านรู้แต่ท่านเกิดนะวันนี้มาเป็นภพสุดท้ายเป็นชาติสุดท้ายแล้วแม้ข้อนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคก็น่าอัศจรรย์นะถ้าเราได้ยินได้ฟังได้ เห็นอย่างนี้มันก็น่าอัศจรรย์จริงๆข้อ19ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณไม่ได้ปรากฏขึ้นในโลกในช่วงที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระคันของพระมารดาเนี่ย จะมีแสงสว่างนะท่านบอกว่าเป็นแสงสว่างที่เจิดจ้ามาก เห็นไหมขนาดถ้าเราเจอแอร์หน่อยอะไรหน่อยก็ยังมีหวัดมีไอแต่ของท่านนี่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เลยนะ น่าอัศจรรย์นะดังนั้นนี่เราต้องสั่งสมกำลังบุญบารมีให้ไม่มากนะ เพราะว่าโพธิสัตว์ประสูติจากครรภ์พระมารดาท่านบอกจะมีแสงสว่างเจิดจ้าปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกคือไม่เกิดเฉพาะในโลกของเรานะมันเกิดทั้งในภพของเทวดาในภพในภพของมารนะถึงบอกไงว่ามารโลกเนี่ยมันมีนะคือบางคนบางพวกยังตีความเข้าใจกันไม่ได้ว่าเขามองเรื่องมารเป็นเรื่องของเทวปุตตมารเป็นเรื่องของกิเลสมารต่างๆแต่เขาไม่เข้าใจถึงโลกของมารเนี่ยเทวโลกก็คือโลกของเทวดาเป็นที่อยู่ของเทวดาดังนั้นเมื่อมารโลกก็ต้องเป็นที่อยู่ของมารพรหมโลกก็คือเป็นที่อยู่ของพวกพรหมดังนั้นแล้วมารโลกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่อย่างไรมันมีหน้าที่อะไรมันทำอะไรตรงเนี้ย ก็ยากที่คนจะเข้าใจแต่สิ่งเหล่านี้นี่ถ้าเราไปฟังไปศึกษาจากคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำหรือมหาปูชนียาจารย์ของเราทุกท่านเนี่ยโอ้เราจะเข้าใจแจ่มแจ้งโอ้มันมีจริงๆเนาะไอ้พวกมารโลกแล้วเขาก็มีหน้าที่มีเขาเรียกว่าอาชีพมารนะของเขาก็ทำแบบของเขาแต่นั้นแต่ในช่วงที่พระโพธิสัตว์ประสูติเนี่ยเห็นไหมทั้งมนุษย์โลกทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เกินกว่าเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายแม้ในช่องว่างระหว่างโลกซึ่งไม่มีอะไรขั้นมีสภาพมืดมิดอันนี้ท่านบอกว่ามันจะสว่างไปกระทั่งไอ้คำว่า

ในช่องว่างระหว่างโลกนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงโลกันตริกนรกไอ้ตรงนี้มันมืดมากนั้นบอกมืดจนกระทั่งที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากส่องแสงไปไม่ถึงมืดจนกระทั่งแสงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นี้ไปไม่ถึงนะแต่พอพระโพธิสัตว์ประสูติปุ๊บนะก็จะมีแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณไม่ได้ปรากฏขึ้นเกินกว่าเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายเพราะแสงสว่างนั้นสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในที่นั้นจึงรู้จักกันและกันว่ายังมีสัตว์อื่นเกิดในที่นี้เหมือนกันคือมันมืดมากจนกระทั่งแม้จะมีสัตว์นรกโลกันตริกนรกเนี่ยนะแท้ที่จริงเราได้ศึกษาเรียนรู้กันมาว่ามหานรกมันมี8ขุมใช่ไหมล่ะขุมที่ใหญ่ขุมที่สุดท้ายก็คืออเวจีมหานรกแต่มันจะมีขุมพิเศษตรงเนี้ยจะเรียกว่าเป็นขุมที่9แต่ท่านไม่ได้จัดเข้าไปในส่วนนั้นเพราะว่ามันเป็นที่สุดมันเหมือนเป็นอยู่ขอบจักรวาลไปแล้วหลุดออกไปแล้วท่านก็เลยแยกออกมาเป็นโลกันตริกะโลกันตริกะนรกเป็นจุดที่มืดมากมืดจนกระทั่งดวงตาสัตว์เนี่ยสัตว์นรกเนี่ยไม่เห็นกันไม่เห็นมืดจนกระทั่งแม้แต่แขนขาตนเองก็มองไม่เห็นนะเนี่ยเดี๋ยวก็ดูศึกษาต่อไปเนี่ยท่านจะอธิบายขยายความตรงนี้ว่าอย่างไรเดี๋ยวจะนำมาขยายความให้ดูว่าไอ้คำว่าโลกันตริกะนรกเนี่ยพวกประเภทไหนถึงไปเกิดและไปเกิดแล้วมันมีความเป็นอยู่ประมาณไหนแต่พอพระโพธิสัตว์ประสูติปุ๊บแสงสว่างมันจะปุ๊บไปให้เห็นบอกนึกว่าเราอยู่คนเดียวเพราะมันมืดมากที่ไหนได้พอมองเห็นเท่านั้นแล้วโอ้โหคลาคล่ำนะเดี๋ยวก็รู้ไอ้พวกไหนที่ไปอยู่พวกเนี้ยไม่ใช่น้อยนี่ขนาดว่าหลุดออกไปจากภพ3แล้วนะเนี่ยโลกันตริกะเนี่ยและใน10สหัสสีโลกธาตุก็คือเหมือนโลกธาตุนี้สะเทือนเลื่อนลั่นทั้งแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณไม่ได้ก็ปรากฏขึ้นในโลกเกินกว่าเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายแม้ข้อที่นี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคโอ้ประสูติพั่วลงมาแค่เหยียบพื้นเท่านั้นแหละความสว่างไปทั้งเนี่ยสะเทือนไปถึงภพของมารน่ะนะมารโลกมนุษย์โลกเทวโลกมารโลกพรหมโลกไปเลยไปสว่างสวยไปจนถึงโลกันนู่นน่ะคราวนี้เรามาศึกษาเรื่องราวของโลกันที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนี่ตัดตอนมาส่วนหนึ่งนะมีปรากฏในพระไตรปิฎกที่เล่มที่19พระสุตตันตปิฎกเล่มที่11เอาฉบับมหาจุฬานะมันจะได้เข้าใจเนื้อหาท่านแปลเข้าใจง่ายขึ้นสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคอันธกาลสูตรว่าด้วยความมืดคือสังสารวัฏนะครับอันธะเนี่ยมืดบอดมืดมัวเลยนะพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระภิกษุอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายโลกันตะนรกโลกันตะนรกมีความทุกข์มืดมนอนธการมัวเป็นหมอกสัตว์ในโลกในนรกนั้นไม่ได้รับประโยชน์จากแสงสว่างของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากบอกโอ้โหแสงดวงอาทิตย์แสงดวงจันทร์เนี่ยที่เราเห็นว่ามันร้อนนักร้อนหนาเนี่ยสว่างนักสว่างหนาแต่ไม่มีสิทธิ์ส่องไปถึงโลกันตริกะนรกหรือโลกันตะนรกอันนี้พระองค์ตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกนี่ตัดตอนมานะที่จริงมันจะมีข้อความยาวต่อไปนั้นว่าไอ้สิ่งที่มันมืดกว่าโลกันก็คือเรื่องของการไม่รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจ4ท่านมาขยายความในอรรถกถาขยายความว่าแล้วสัตว์เหล่าไหนที่ไปเกิดในโลกันตนรกหรือโลกันตริกะนรกนี้อรรถกถาอนุตตรนิกายจตุกันนิบาตตติยปัณณาสพยวรรคที่3อรรถกถาปฐมอัจฉริยสูตรที่7ตรงนี้จะขยายความท่านอรรถกถามาขยายความเกี่ยวกับเรื่องโลกันตนรกตรงนี้บทว่าเยปิตัทธสัตตาความว่าสัตว์แม้เหล่าใดเกิดแล้วในโลกันตริกะมหานรกนั้นถามว่าสัตว์เหล่านั้น

ำกรรมอะไรจึงเกิดในโลกันตริกะนรกนั้นในพระไตรปิฎกใช้คำว่าโลกันตะนรกก็ได้หรือในอรรถกถาท่านใช้ว่าโลกันตริกะนรกนะครับคราวนี้ท่านก็ไปถามว่ามันทำกรรมอะไรถึงไปเกิดในตรงนี้แม้ความสว่างของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไปไม่ถึงเลยมันมืดเหลือเกินตอบว่าสัตว์ผู้ทำกรรมหนักทารุณต่อมารดาบิดาและความผิดร้ายแรงต่อสมณพราหมณ์ผู้ทรงธรรมโอ้นี่แค่ว่าทารุณกรรมต่อมารดาบิดาดังนั้นในช่วงหลังๆมาเนี่ย5ปี10ปีที่ผ่านมาบางทีเราเห็นสภาพข่าวคราวของสังคมไทยเรารู้สึกมันสังเวชใจมันหดหู่ใจคือลูกเนี่ยตบตีพ่อแม่มากขึ้นจากอะไรรู้ไหมจากยาเสพติดจากยาเสพติดต้องไปย้อนดูข่าวช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันดีไปขู่เข็นบังคับนะขู่เข็นบังคับเอาเงินเอาทองจากท่านรู้สึกเหมือนอาทิตย์ที่แล้วมั้งพ่อไปขายน่าจะไปขายวัวหรือขายควายอะไรประมาณเนี้ยได้เงินมาเพื่อจะมารักษาตนเองเป็นโรคไตแต่ลูกติดยาเสพติดนะมาตามขอไม่ได้มาตามขอปุ๊บพ่อไม่ได้ให้ก็ฆ่าทิ้งอะไรเงี้ยมันโหดร้ายกันมากขึ้นนะถึงบอกไงว่าเอ๊ะทำไมเราปล่อยพวกนี้มันเข้ามาระบาดในคนของเราในเยาวชนของเรามันมากเหลือเกินแล้วคุณภาพคนเรามันก็ค่อยๆตกต่ำลงไปเรื่อยๆตกต่ำลงไปเรื่อยๆอันนี้แค่ในพบปัจจุบันนะท่านไปดูนะข่าวปัจจุบันเนี่ยน่าสังเวชใจมากนะเริ่มฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าผู้มีประการละคุณบางทีขอไปขอเงินร้อยกว่าบาทนะผู้มีประการละคุณเลี้ยงดูมาพ่อแม่เลี้ยงดูมาหาเงินให้ไม่ทันก็ตบตีท่านฆ่าท่านโอ้มันดังนั้นสิ่งเหล่านี้แล้วตายมันจะไปไหนล่ะนี่ไงโลกันตริกะนรกในยกในมนุษย์มันก็ยังเป็นขนาดนี้แล้วตายไปเนี่ยมันจะขนาดไหนนะถึงบอกไงว่ามันคลาคล่ำเต็มไม่หมดนะไม่ใช่น้อยๆนี่เคยเห็นภาพผู้ที่ทารุณหรือฆ่าบิดามารดาสัตว์ผู้ทำกรรมหนักทารุณต่อมารดาบิดาและความผิดร้ายแรงต่อสมณพราหมณ์ผู้ทรงธรรมยิ่งจะเป็นสมณะภิกษุสงฆ์องค์สามเณรผู้มีทรงธรรมไอ้พวกที่กล่าวร้ายให้ร้ายทำร้ายนั้นข่าวสารอะไรพวกนี้นะอย่าไปแชร์ให้มันนั่นนะต้องเช็คให้ดีเพราะบางอย่างเนี่ยมันถ้ามันจริงมันก็ไม่น่าทำแต่ว่าถ้ามันไม่จริงขึ้นมาเนี่ยโอ้โหกรรมมันหนักเพราะอะไรเพราะเราแค่กล่าวโจมตีให้ร้ายว่าร้ายหรือโพสต์ในข้อความทางโซเชียลต่างๆมันจะเป็นต้นบาปมันเป็นต้นบาปคนยิ่งเชื่อมากเท่าไหร่ก็บาปหนักมากเท่านั้นนะนั่นไปดูในเรื่องของตติยปาราชิกที่ว่าด้วยการพรรณนาคนแห่งความตายนะของพระภิกษุนะนี่พระวินัยพระภิกษุถ้าไปเขียนพรรณนาถึงว่าตายแล้วไปสวรรค์โน่นนี่นั่นเสร็จมันนึกได้ว่าโอ้ถ้ามีคนมาอ่านแล้วเชื่อแล้วไปฆ่าตัวตายพระองค์นั้นก็ยังประหลาดชิกนะคราวนี้บางเอ้าแล้วบางคนที่เขียนไปแล้วทำยังไงกลัวผิดเอาไปเผาแต่มันข้อความบางข้อความมันเผาแล้วมันยังไม่หมดแล้วคนไปอ่านเจอแล้วไปทำตามไปฆ่าตัวตายตามที่ตนเองเขียนขนาดนั้นยังไม่พ้นประหลาดชิกนะเห็นไหมดังนั้นบทความข้อเขียนอะไรต่างๆที่โชว์ที่แชร์ที่เขียนกันเนี่ยโอ้ยิ่งมีพวกอคติใจมืดบอดมันถึงไปอยู่ในที่มืดไงเนี่ยยิ่งโจมตีสมณะพราหมณ์ภิกษุสงฆ์ทรงธรรมโดยเฉพาะท่านเป็นพระเป็นเนรด้วยกันเนี่ยโอ้โหอย่าไปทำนะมีอะไรต้องมาปรึกษาเขาเรียกว่าว่ากันไปตามหลักของธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าให้เรื่องของอธิกัลยาณสมถะ7ประการเอาไว้นะก็ว่าด้วยกันเรื่องของอาปัตตาธิกรเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีองค์แห่งการบริหารจัดการแบบสงอยู่มันไม่ใช่ที่จะต้องเอาไปโพลธนาป

เลยจากอเวจีเนี่ยอันนี้ไปโลกันนะจึงไปเกิดดุจอภัยโจรและนาคโจรเป็นต้นในตัมพะปันนิทวีปก็คือในทวีปในปัจจุบันก็เรียกว่าเป็นประเทศศรีลังกาเนี่ยมันจะมีโจรที่ดังมากในยุคนั้นเป็นโจรที่ดุร้ายก็คือพวกชื่อว่าอภัยโจรชื่อดีด้วยนะแต่ว่ามันเป็นโจรที่ดุร้ายแล้วก็นาคโจรทั้งสองโจรเนี่ยเป็นโจรที่ดังในยุคนั้นและทั้งเรื่องบอกว่าเนี่ยมันก็จะไปไหนไปไปโลกันตริกันนรกอันนี้ท่านยกตัวอย่างให้ดูว่าผู้ที่จะไปเกิดในโลกันตริกันนรกที่ว่ามืดนั่งเนี่ยมันมีประเภทนี้นะหนึ่งก็คือทารุณกรรมหรือทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายผู้มีประการละคุณความผิดร้ายแรงต่อภิกษุสงฆ์องค์สัมมาเนนผู้ทรงธรรมหรือต่อพระศาสนาแล้วก็ทำกรรมสาหัสอื่นๆมีการฆ่าสัตว์ทุกวันหรือเป็นโจรปล้นสะดมอะไรต่างๆที่เข็นฆ่าประชาชนมากมายไก่กองพวกนี้ก็จะไปลงไปที่โลกันตริกันนรกสัตว์เหล่านั้นมีอัตภาพขนาด3คาวุธโอ้มันเป็นขนาดที่ใหญ่มากนะ3คาวุธเนี่ยถ้าเทียบไปก็คือตัวมันใหญ่เป็นคาวุธหนึ่งนี่มันกี่เมตรล่ะเทียบไปเหมือนว่า3กิโลสมมุตินี่นะ3กิโลเมตรตัวใหญ่สูง3กิโลเมตรประมาณนั้นนะมีเล็บยาวเหมือนค้างคาวเอาเล็บเกาะห้อยอยู่ที่เชิงเขาจักรวาลเกาะห้อยหัวอยู่คล้ายค้างคาวเห็นไหมเนี่ยห้อยหัวอยู่คล้ายค้างคาวคล้ายค้างคาวเกาะห้อยอยู่ที่ต้นไม้ฉะนั้นเมื่อมือเปะปะไปถูกกันและกันเข้าต่างก็สำคัญว่าเราได้เหยื่อแล้วดังนี้คือมันมืดมากไงเกาะไปเรื่อยๆมันหิวโหยไม่มีกินเกาะไปเจอกันเข้าก็นึกว่าโอ้โหเหยื่อหิวมากก็กินกันพอเนี่ยเหมือนต่างคนก็ต่างคิดว่าเป็นอาหารของกันและกันนะกำลังแย่งกินจะกินกันดีๆอยู่ท่านบอกแล่นไล่หมุนไปรอบๆสู้กันไปสู้กันมาก็พัดตกไปในน้ำรองโลกคล้ายผลมะสางเมื่อถูกลมประหารอยู่ก็ขาดตกไปในน้ำพอตกไปถึงก็เปื่อยย่อยไปในน้ำกรดราวกับแป้งตกน้ำละลายไปฉะนั้นคือน้ำที่รองรับตรงนี้มันเป็นน้ำกรดพอเรานึกถึงภาพนะมันเหมือนโลกเป็นขอบอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ใต้โลกนั้นน่ะเป็นน้ำกรดแล้วมันมืดมากพอไอสัตว์นรกพวกนี้ที่มันห้อยหัวก็เพราะว่าส่วนใหญ่มันจะกลับดำเป็นขาวกลับขาวเป็นดำกลับผิดเป็นถูกเป็นผิดดังนั้นพวกนี้ก็จะไปห้อยหัวอย่างนี้แล้วไอ้พวกไหนที่มีอำนาจวาสนาใหญ่โตสุดท้ายยิ่งใช้อำนาจวาสนาของตนเองนำตนมารมีของตนเองไปทำผิดทำบาปอย่างเนี้ยโอ้โหก็จะไปยาวนานดังนั้นโอ้โหนั่นมันน่ากลัวมากนะพอตกลงไปปุ๊บน้ำกรดนั้นก็ละลายท่านถึงบอกว่ามันเหมือนแป้งที่ตกลงไปแล้วก็ค่อยๆละลายน้ำทิ้งไปบทว่าอัญเยปิกิระโพสันติสัตตาความว่าสัตว์เหล่านั้นเห็นกันและกันวันนั้นจึงได้รู้ว่าได้ยินว่าสัตว์เหล่าอื่นมาเกิดในที่นี้เพื่อเสวยทุกนี้เหมือนเราทั้งหลายเสวยทุกใหญ่อยู่ฉะนั้นทีแรกก็มันมืดจนกระทั่งมองไม่เห็นใครเกาะไปบางทีท่านบอกว่าเกาะไปเจอแขนตัวเองยังนึกว่าเป็นอาหารยังกินแขนตัวเองเลยแต่มันก็ตายเกิดเนี่ยที่มันถูกน้ำกรดละลายเสร็จก็กลับมาเกิดใหม่นะก็คือไปเกาะห้อยหัวอย่างนั้นใหม่แล้วทำไมตรงเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในส่วนของอเวจีคือไม่ได้อยู่ในมหานรกเนื่องจากว่ามหานรกนั้นยังมีช่วงเวลาที่ชัดเจนอย่างอเวจีมหานรกอย่างเงี้ยท่านบอกไว้แล้วว่าจะตกไปกี่กับนะไปอยู่กี่กับถึงได้กลับมาเกิดใหม่แต่โลกันตาริกานรกนั้น

ือนที่ท่านใช้คำว่าตอขวางวัฏฏะสงสารพระพุทธเจ้าบังเกิดไม่รู้กี่พระองค์ยังไม่ได้ผุดได้เกิดนะที่คนไทยใช้ว่าไม่ได้ผุดได้เกิดเนี่ยเพราะว่ามันยาวนานมากยาวนานจนมันไม่มีเวลานับอ่ะแล้วไม่รู้ว่าจะหมดสิ้นกันเมื่อไหร่ดังนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเลยนะดังนั้นใครที่ชอบด่าภิกษุสงฆ์องค์สามเณรชอบวิพากษ์วิจารณ์โพลธนาให้ลายพระศาสนาอะไรพวกนี้ระวังนะไอ้พวกนี้แหละเดี๋ยวก็ไปห้อยหัวอยู่ตรงนั้นเราไม่ได้ขู่นะนี่เรามองจากภาพความเป็นจริงจากการที่เราศึกษาเรียนรู้ในพระไตรปิฎกในอรรถกถาที่ปรากฏดังนั้นแม้นักเรียนของเราก็ต้องระมัดระวังการจะโพสต์การจะแชร์กันจะอะไรที่เป็นข้อความกระทบถึงพระศาสนาพระพุทธศาสนาหรือว่าภิกษุสงฆ์องค์สามเณรแม้ท่านจะอยู่ในสังกัดอยู่ในนิกายอะไรก็ตามในเมื่อมาเกิดมาบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นสงฆ์องค์หนึ่งแล้วก็เป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราก็ต้องให้ความระมัดระวังแม้ภิกษุสงฆ์สามเณรที่บวชมาแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าแบบเป็นพระภิกษุให้เขากราบเขาไหว้สุดท้ายอ้าวไปทำผิดทำพลาดไปโกงโจมตีว่าร้ายกล่าวร้ายซึ่งกันและกันเดี๋ยวก็ไปห้อยหัวอยู่อย่างนี้อีกก็ต้องระมัดระวังนะครับนี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ไกลตัวมันอยู่กับตัวเราเองนะเพราะตัวเราเองเป็นคนกระทำด้วยตัวของเราเองผิดพลาดขึ้นมานึกว่าจะได้ไปสวรรค์ไปนิพพานอ้าวไปห้อยหัวเป็นค้างคาวอยู่ในโลกันนี่เสียท่าเลยนะดังนั้นนี่ต้องระมัดระวังเนี่ยสัตว์พวกนี้พอเห็นแสงสว่างที่เกิดขึ้นจากการที่พระโพธิสัตว์ประสูติสว่างวาบมาเท่านั้นนะโอ้โหมันเยอะไปหมดเลยเพิ่งรู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ตัวเดียวตนเดียวมันมีพวกที่มาเสวยสุขมาเสวยทุกข์กับเราตรงนี้มากมายก่ายกองเหลือเกินแต่พวกนี้ไม่มีโอกาสได้มาผุดมาเกิดง่ายๆนะเนี่ยพระพุทธเจ้าบังเกิดมาดูกี่พระองค์ยังไม่มานะยาวนานมากนะยาวนานแต่แสงสว่างนี้จะสว่างอยู่แม้เพียงดื่มยาคูอึกหนึ่งก็หาไม่ได้สว่างอยู่ชั่วเวลาที่สัตว์หลับแล้วตื่นขึ้นอารมณ์แจ่มใสฉะนั้นคือท่านบอกว่ามันสว่างวาบเป็นคล้ายๆฟ้าแลบอะมองเห็นแป๊บเดียวเนี่ยมันไม่ได้สว่างโล่อยู่ตลอดนะพอประสูติปุ๊บเนี่ยมันก็จะสว่างวืบไปเห็นบอกว่าเหมือนเราลืมตามาอ๋อสว่างแล้วเหรออะไรประมาณนั้นแหละส่วนพระทีฆพานกาจารย์กล่าวว่าแสงสว่างนั้นส่องเพียงพอสัตว์พูดนี้ว่าอะไรก็หายไปคล้ายแสงสว่างฟ้าแลบชั่วลัดนิ้วมือหนึ่งเท่านั้นท่านถึงบอกว่าอ๋อมันแวบเดียวเห็นกันพอเห็นวูบอย่างเหมือนคล้ายๆฟ้าแลบอย่างนั้นก็หายแวบไปแล้วก็มืดเหมือนเดิมก็อยู่ในที่มืดอย่างนั้นเหมือนเดิมกว่าจะมาผุดมาเกิดกันได้โอ้โหยาวนานยาวนานอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญให้ความระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่ก็เป็นข้อ19มาถึงข้อสุดท้ายข้อที่20พระวิชิภาคตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นแลเธอจงจำธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของตถาคตนี้ไว้เถิดในเรื่องนี้เวทนาของตถาคตย่อมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปการเสวยอารมณ์นะท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็มีเวทนาคือการรับรู้ท่านพยายามสอนให้ถึงความธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งขึ้นมาก็คือให้รู้ว่ามันนี่มันมีความร้อนความหนาวความเย็นต่างๆพวกนี้เขาเรียกว่าเวทนาทุกขเวทนาสุขเวทนาอะไรอย่างเงี้ยเวทนาของตถาคตปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสัญญาของตถาคตปรากฏเกิดขึ้นก็เหมือนกันมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็วิตกของตถาคตย่อมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปอานนท์เธอจงจำธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของตถาคตนี้ไว้เถิดท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อที่เวทนาของ

พระผู้มีภาคจอมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปสัญญาของพระผู้มีภาคย่อมปรากฏเกิดขึ้นวิตกของพระผู้มีภาคย่อมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปนี้ข้าพระองค์ก็จำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีภาคพระพุทธเจ้าข้าท่านพระอานนท์ได้กล่าวคำนี้แล้วพระศาสดาทรงพอพระทัยภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมภาษิตของท่านพระอานนท์ดังนี้แลนี่ก็เป็นความน่าอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าบรมศาสดาของเราทั้ง20ข้อที่พระพุทธเจ้าให้ท่านคือแสดงธรรมให้กับพระอานนท์นั้นได้ทรงจำแล้วก็ให้พระอานนท์มาแสดงหรือมากล่าวต่อหน้าพระองค์ให้แก่ภิกษุสงฆ์ที่มาประชุมพร้อมกันในหอฉันได้ฟังเรื่องราวความน่าอัศจรรย์ซึ่งมันเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการลงมาประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือของพระโพธิสัตว์ของเราการที่ได้นำเอาเรื่องราวเหล่านี้มาก็จะได้เกี่ยวโยงเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของวันวิสาขบูชาคือวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราดังนั้นในช่วงระยะเวลาอีกไม่กี่วันที่จะถึงวันวิสาขบูชาคือวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทหรือในฐานะที่เราเป็นนักเรียนโรงเรียนอุบาลฝันในฝันวิทยาเมื่อถึงคราวที่จะถึงวันวิสาขบูชาเราก็ต้องมาระลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ให้ใจเราเห็นพระพุทธเจ้าใจเรามีพระพุทธเจ้าใจเราเป็นพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าเป็นพุทธานุสติอยู่กับพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็จะได้ชื่อว่าเราปฏิบัติบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมศาสดาของเราเอาละวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการขอให้บุญรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบบุญกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญ

0: ฝันในฝันเคสสตัดดี้ตอนเหตุที่เป็นมะเร็งโพรงจมูกขึ้นสมอง
1: ลูกเป็นลูกสาวคนโตในจำนวนพี่น้องทั้งหมด5คนลูกเรียนในโรงเรียนแคทอลิกซึ่งเป็นโรงเรียนที่บริหารโดยนักบวชของศาสนาคริสต์ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนจบมัธยมศึกษาปีที่3และเรียนต่อจนจบปริญญาในสถาบันของรัฐบาลเมื่อจบการศึกษาลูกได้สอนในโรงเรียนแคทอลิกแห่งหนึ่งทางบ้านลูกส่งข่าวอาการป่วยของคุณพ่อมาหาซึ่งลูกมาทราบภายหลังว่าพ่อน่ะเป็นมะเร็งที่โพรงจมูกและลามขึ้นสมองตอนนั้นน้องๆยังเรียนไม่จบและลูกก็เป็นคนเดียวที่ขับรถของคุณพ่อได้ลูกจึงได้มาอยู่ดูแลคุณพ่อรับพ่อไปหาหมอเป็นเวลา9เดือนจนกระทั่งคุณพ่อเสียชีวิตในปี2531ในวันที่21เมษายน2546ลูกจึงขอคุณแม่ไปบวชเป็นคณะใหม่ในกรุงเทพซึ่งเป็นนักบวชแบบนักพรตค่ะคำถามเหตุใดคุณพ่อจึงเป็นมะเร็งและมีการทรมานอยู่หลายเดือนก่อนเสียชีวิตคุณพ่อลูกตอนนี้อยู่ที่ไหนท่านสบายดีหรือไม่ท่านฝากข้อความถึงคุณแม่และลูกๆหรือ

0: ได้คะได้รับส่วนบุญที่คุณแม่ทำบุญอย่างสม่ำเสมออย่างไรบ้างและลูกจะต้องทำอย่างไรคุณพ่อจึงจะได้รับบุญมากๆคะช่วงที่ลูกบวชในศาสนาคริสต์อุทิศบุญไปให้คุณพ่อท่านได้รับหรือไม่คะและท่านอยากให้ลูกบวชอยู่ที่อารามหรือเปล่าคะลูกเคยฝันว่าคุณพ่อมาหาที่อารามแต่เข้าไม่ได้ท่านยืนอยู่หน้าประตูของอารามเพราะอะไรลูกจึงฝันเช่นนั้นคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: ขาวเดิงที
0: และนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะคุณพ่อเป็นมะเร็งโพรงจมูกขึ้นสมองเพราะกรรมในอดีตเมื่อกลับที่ผ่านมาทำปาณาติบาตฆ่าคนด้วยการรมควันพิษพ่อในชาตินั้นเป็นทหารเสนาธิการวางแผนค้นหาอาวุธหรือวิธีการที่จะทำร้ายศัตรูให้ได้มากที่สุดในที่สุดก็ค้นพบแร่ชนิดหนึ่งที่เมื่อนำมาเผาไฟจะเกิดเป็นควันพิษที่ทำให้คนหรือสัตว์ตายได้จึงได้นำมาทดลองรมกับสัตว์ไม่ได้ผลยังนำมาทดลองกับเฉลยศึกทำให้ระบบการหายใจถูกทำลายและตายอย่างรวดเร็วตายใหม่ๆเป็นพรหมเทวาวนเวียนอยู่ที่บ้านภายหลังได้รับบุญที่คุณแม่ทำบุญทิศไปให้อย่างสม่ำเสมอทำให้เจตของท่านคลายความผูกพันกับครอบครัวไปเกิดเป็นเทพบุตรสุดหล่อสายคนทันฉันจะตุมมหาราชิกา มีวิมานเป็นทองขนาดย่อมย่อมท่านฝากขอบคุณทุกคนที่ทำบุญให้โดยเฉพาะภริยาท่านที่ทำบุญอุทิศไปให้จะให้คุณพ่อได้รับบุญมากต้องทำให้ถูกหลักวิชาเคยถูกเนื้อนาบุญจะต้องบังสายทั้งก่อนทำกำลังทำแล้วก็ทำไปแล้วนั่นคือต้องทำบุญในพระพุทธศาสนาทุกบุญละจ้าช่วงที่ลูกบวชในศาสนาคริสต์อุทิศบุญไปให้คุณพ่อนั้นคุณพ่อไม่ได้รับเลยเพราะจิตของลูกเป็นกุศลอ่อนมีกำลังส่งน้อยไปไม่ถึงท่านทั้งในช่วงที่ท่านเป็นภูมิเทวาแล้วไปเป็นเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาในภายหลังก็ตามที่ลูกฝันเห็นพ่อมาหาที่อารามแล้วเข้าไม่ได้นั้นเป็นความรักและผูกพันกับท่านบวกกับความจำได้ไหมรู้หรือสัญญาที่เป็นกฎของอารามไม่ให้คนอื่นเข้าไปจึงทำให้ฝันเช่นนั้นแต่ความจริงท่านไม่ได้ไปเข้าฝันจ้ะท่านไม่ได้อยากให้ลูกบวชในอารามเพราะบุญที่ทำให้ท่านพ้นจากภูมิเทวาเมื่อเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นจตุมมหาราชิกาเป็นบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาไม่ได้มาจากตัวลูก

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
3: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: สัจจังเวอมตาวาจาคำจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
2: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุ

0: ความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างนี
1: ้มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึก3เหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขาประทีปเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลพร้อมทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMCช่องนี้ช่องเดียวค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเทคนิคการเข้าถึงธรรมถ้าทั้งวันทั้งคืนให้มีอารมณ์ดีอารมณ์สบายตลอดเวลาก็จะทำให้ง่ายต่อการฝึกใจให้หยุดนิ่งได้อารมณ์ดีอารมณ์สบายเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้ที่มีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารหวังจะทำพระนิพพานให้แจ้งต้องหมั่นสอนตัวเองให้ได้ทุกวันให้ได้ทั้งวันสิ่งอะไรที่เป็นบาปอกุศลเราก็เพียรละลดเลิกสิ่งอะไรที่เป็นกุศลก็เพียรทำให้มันเจริญนึกถึงบุญนึกถึงความดีความบริสุทธิ์ของเราเราก็ทำใจให้ใสๆให้ละเอียดนึกบ่อยๆความใสจะมาเองแล้วก็จะเพิ่มพูนความใสทวีขึ้นไปเรื่อยๆใจก็จะยิ่งมีปิติมีความสุขจะเป็นหนึ่งเป็นเอกัคคตามีอารมณ์เป็นหนึ่งเป็นกลางบริสุทธิ์แล้วก็มีความสุขเกิดขึ้นถ้ารักจะไปนิพพานจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจะต้องทำอย่างที่กล่าวมาแล้ววัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายจากทั่วโลกจัดพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่22ครั้งที่185และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ครั้งที่148ค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายคราวาสในพิธีถวายสังฆทาน323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและสงขลาครั้งที่185โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวชิระสุตาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระเถรานุเถระจาก4จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงในการนี้มีนางปรียาเกิดก่อรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลานายอำเภอบางกล่ำผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งศรัทธาและความสามัคคีพร้อมกันนี้พระเดชพระคุณพระเทพวชิระสุตาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสงขลาและพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะครูผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นปีที่19ครั้งที่148ในการนี้ตัวแทนคณะครูที่มารับมอบกองทุนได้กล่าวเปิดใจด้วยความ

ตื้นตันใจว่ากองทุนหนุนแรงใจนี้มีความหมายอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่เพราะทำให้รับรู้ว่าสังคมยังเห็นค่าในความเสียสละและเป็นแรงผลักดันให้มีกำลังใจในการถ่ายทอดวิชาความรู้ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ก่อนที่พระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยจะได้กล่าวเปิดใจต่อพุทธบุตร323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากนั้นคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันนี้ได้ประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนอันเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคณะสงฆ์ได้สวดมาติกาอุทิศบุญให้กับผู้วายชนต่อด้วยผู้แทนคณะครูและตัวแทนสาธุชนจากทั่วโลกได้ทอดผ้าบางสกุลเบื้องหน้าคณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีกัลยาณมิตรบุญชัยเบญจรงคกุลนำกล่าวคำก่อนถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพร้อมทั้งนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมผ่านระบบออนไลน์ก่อนที่ท่านเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานและกล่าวคำอธิษฐานจิตในโอกาสนี้ผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยคือพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้แทนทหารและตำรวจในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้และในการนี้ดร.ประกอบจิรกิติผู้แทนกัลยาณมิตรทั่วโลกได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นตัวแทนจากหน่วยราชการคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความพร้อมเพรียงซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและอุทิศบุญกุศลให้แก่ทหารตำรวจครูและประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบอีกทั้งยังเป็นการแสดงพลังแห่งความสามัคคีของพุทธบริษัท4ที่ไม่ทอดทิ้งกันแม้ในยามวิกฤตในโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระเทพวชิรสุตาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสงขลาเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณได้กล่าวสัมโมทนียกถาแสดงความขอบคุณคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศที่ร่วมกันสนับสนุนปัจจัยและสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พระสงฆ์และคณะครูในพื้นที่พร้อมย้ำว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนความสามัคคีของชาวพุทธไม่ว่าจะอยู่แห่งใดก็ตามซึ่งการจัดกิจกรรมถวายสังฆทาน323วัดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548จนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่22โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและถวายกำลังใจแก่คณะสงฆ์ตลอดจนพี่น้องชาวพุทธที่ปฏิบัติหน้าที่ทำนุบำรุงและรักษาพระพุทธศาสนาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมให้กับผู้บริหารการศึกษาและคณะกรรมการฟื้นฟูศีลธรรมโลกค่ะระหว่างวันที่6ถึง10พฤษภาคมที่ผ่านมาชมรมพุทธศาสตร์สากลได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมให้กับผู้บริหารการศึกษาคณะกรรมการฟื้นฟูศีลธรรมโลกจำนวนกว่า66คนณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาโดยกิจกรรมมุ่งเน้นสนับสนุนให้ผู้บริหารการศึกษาได้มีโอกาสหยุดพักกายใจทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาท่ามกลางธรรมชาติที่สงบเพื่อเสริมสร้างพลังใจในการทำหน้าที่ฟื้นฟูศีลธรรมโลกและพัฒนาจิตใจให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติธรรมและร่วมทำกิจกรรมที่หลากหลายทั้งสมาทานธุดงค์สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นนั่งสมาธิแผ่เมตตาและออกกำลังกายยามเช้าเพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจนอกจากนี้ยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากคณะพระอาจารย์ในหัวข้อต่างๆอาทิจุดเริ่มต้นความสุขจากภายในศิลปะการหยุดใจความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการจัดระเบียบและรักษาใจธรรมชาติของโลกและชีวิตคนพุทธยุค New Normal
ธรรมาวุ

0: พัฒนาผู้เรียนให้เก่งดีมีสุขอย่างยั่งยืนวิถีชีวิตสู่ความสุขที่ยั่งยืนเป็นต้นนอกจากนี้ยังได้ร่วมพิธีถวายสังฆทานและรับชมประมวลภาพกิจกรรมโดยบรรยากาศในการเข้าร่วมโครงการเต็มไปด้วยความปลื้มปิติส่วนในวันสุดท้ายได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานส่งเสริมศิลธรรมและสนับสนุนโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปี2568และในช่วงท้ายเป็นพิธีปิดโครงการโดยได้รับความเมตตาจากพระไพฑูรย์สุขิโตผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเยาวชนโลกเป็นประธานในพิธีปิดซึ่งการมาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ได้สร้างความปลื้มปิติแก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านเพราะช่วยให้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมมากขึ้นผู้ร่วมกิจกรรมต่างได้รับพลังที่เต็มเปี่ยมและพร้อมที่จะนำความสุขที่ได้รับไปขยายผลเพื่อทำหน้าที่ฟื้นฟูศีลธรรมให้แก่เยาวชนและสังคมให้รุ่งเรืองสืบต่อไปค่ะกองต้อนรับชาวต่างชาติวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้แสวงบุญและอาคันตุกะซึ่งเดินทางมาไกลจากประเทศศรีลังกาอิตาลีและเนปาลเพื่อเข้าเยี่ยมชมศาสนสถานศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมชาวพุทธและร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงความสงบณศูนย์กลางกายอันเป็นการเชื่อมความสำคัญทางพระพุทธศาสนาระหว่างภูมิภาคอย่างงดงามค่ะในการเดินทางมาเยือนครั้งนี้คณะอาคันตุกะต่างพากันสัมผัสความยิ่งใหญ่และความสงบเย็นของศาสนสถานสำคัญต่างๆภายในวัดพระธรรมกายอาทิพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยได้ร่วมการสักการะและประกอบพิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์น้อมใจระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายพร้อมทั้งได้กราบพระประธานและนั่งสมาธิร่วมกันในบรรยากาศที่สงบเงียบและร่มเย็นกลั่นใจให้ใสสะอาดเพื่อสัมผัสความสุขสงบภายในอันเป็นสากลซึ่งผู้แทนอาคันตุกะได้กล่าวว่าการได้มาเยือนอุโบสถพระไตรปิฎกแห่งนี้ทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงความตั้งใจของวัดพระธรรมกายในการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ในการกลับไปขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาในประเทศของตนสืบไปพร้อมกันนี้คณะยังได้ชมนิทรรศการคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงที่บริเวณชั้น4อาคาร100ปีคุณยายอาจารย์ซึ่งได้เรียนรู้เรื่องราวชีวิตของคุณยายอาจารย์ผู้สืบทอดวิชาธรรมกายจากหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญและเป็นผู้บุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกายจากผืนดินนาโล่งจนมาถึงวัดพระธรรมกายในปัจจุบันสำหรับการมาเยือนของชาวต่างชาติในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของวัดพระธรรมกายในฐานะศูนย์กลางการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและสมาธิสากลที่เปิดกว้างต้อนรับมนุษยชาติทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ให้มาร่วมกันจุดประกายแห่งสันติภาพโลกด้วยสันติสุขภายในใจอย่างแท้จริงค่ะ
1: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึก3เหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: และร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
1: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปร่วมติดตามรับชมและอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะพระพรหมสิทธิกรรมการมหาเถรสมาคมให้กำลังใจพระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจณวัดพระธรรมกายลอนดอนสหราชอาณาจักรพร้อมทั้งได้หารือแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์ไทยในต่างแดนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำงานพระธรรมทูตค่ะพระพรหมสิทธิกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดสะเกษราชวรมหาวิหารได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจคณะพระธรรมทูตผู้ปฏิบัติศาสนกิจณวัดพระธรรมกายลอนดอนสหราชอาณาจักรในการนี้พระพรหมสิทธิได้แสดงความชื่นชมต่อคณะพระธรรมทูตที่ได้อุทิศตนเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศด้วยความวิริยะอุตสาหะท่ามกลางบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมทั้งให้โอวาทและให้กำลังใจในการทำรงรักษาพระธรรมวินัยควบคู่กับการปรับตัวให้สอดคล้องกับสังคมท้องถิ่นอย่างเหมาะสมโอกาสเดียวกันนี้ได้มีการหารือแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์ไทยในต่างแดนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำงานพระธรรมทูตโดยเน้นการจับมือทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพทั้งในด้านการเผยแผ่พระธรรมการพัฒนาศักยภาพพระธรรมทูตและการสร้างเครือข่ายชุมชนพุทธในระดับนานาชาติบรรยากาศการพบปะเป็นไปด้วยความอบอุ่นเปี่ยมด้วยศรัทธาและความสามัคคีสะท้อนถึงพลังแห่งพระพุทธศาสนาที่สามารถเชื่อมโยงพุทธศาสนิกชนและหลากหลายวัฒนธรรมให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างงดงามซึ่งการเดินทางมาของพระพรหมสิทธิในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการสนับสนุนภารกิจพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศและเป็นแรงบันดาลใจให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงในเวทีโลกต่อไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงามโดยมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นผู้สนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมได้เดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกิริยาและกลั่นใจใส่ร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นและอบอุ่นค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีบุพเพเปตภลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรบาบาร่าจีนเกลแมนเป็นประธานอุทิศส่วนกุศลพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์ส่วนสาธุชนได้ทอดผ้าบางสุกุลจากนั้นเป็นพิธีถวายยานพาหนะแก้วโดยมีกัลยาณมิตรสิทธิชัยกัลยาณมิตรภัทรากัลยาณมิตรวินและครอบครัวเมฆพลสาธรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรบาบาร่าจีนกิลแมนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Small Group สำหรับชาวท้องถิ่นโดยกัลยาณมิตรทิพย์สิรินทร์อินทกนกได้นำจัดกิจกรรม Book Club โดยนำหนังสือธรรมะมาแบ่งปันความเห็นในเนื้อหาธรรมะซึ่งกันและกันและแชร์ข้อคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจแก่ชาวท้องถิ่นผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนนอกเหนือจากกิจกรรมงานบุญแล้วทางวัดยังได้เปิดโรงเรียนสอนภาษาไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนและชาวท้องถิ่นโดยดร.สุพิชญ์

ิยาปั้นประเสริฐสอนในระดับเริ่มต้นเพื่อปูพื้นฐานภาษาไทยส่วนอุบาสิกาถนอมรัตน์หัสชัยสอนเรียนระดับกลางเพื่อต่อยอดทักษะการสื่อสารที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยนักเรียนทุกคนต่างตั้งใจเรียนภาษาไทยเป็นอย่างดีค่ะเช่นเดียวกันกับที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญยารักษาโรคโดยมีคณะกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยชาวลาวและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างเบิกบานใจท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยรอยยิ้มและความเริ่มใสศรัทธาค่ะบรรยากาศภายในงานเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรโทนี่และกัลยาณมิตรทีน่าบัทุมมีพร้อมกันนี้คณะประธานได้น้อมถวายทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนกัลยาณมิตรสงกรานต์และกัลยาณมิตรเพิ่มพูนจันทวงศ์ได้ถวายปัจจัยสมทบกองกฐินประจำปีพุทธศักราช2569จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็ได้ประกอบพิธีถวายกองบุญยารักษาโรคโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรคำปานโจกเบ่งบุญพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันน้อมนำปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรเป็นภาษาบาลีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านจากนั้นได้ร่วมรับฟังธรรมะจากพระมหาจรัญธรรมมุตตโมซึ่งท่านได้นำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตและเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีในต่างแดนยังความปราบปลื้มใจให้สาธุชนทุกท่านที่มาร่วมพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้ร่วมลงนามในสัญญาทางการเงินธนาคารแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อเริ่มต้นเดินหน้าโครงการก่อสร้างอาคารอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยอย่างเป็นทางการค่ะถือเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์สำคัญของคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกโดยอาคารอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยแห่งนี้ถูกออกแบบให้เป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจและการปฏิบัติธรรมในทุกวันตลอดจนเป็นสถานที่อบรมศีลธรรมสร้างศาสนาทายาทและเผยแผ่วิชาธรรมกายในภาคพื้นอเมริกาอีกทั้งยังสามารถใช้เพื่อจัดกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนโดยรอบได้อีกด้วยสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยมีขนาดพื้นที่ประมาณ 9,000 ตารางฟุตสามารถรองรับผู้มีบุญและสาธุชนได้ประมาณ300คนโดยคาดการมูลค่าการก่อสร้างรวมประมาณ14ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เกิดจากพลังแห่งศรัทธาความสามัคคีและความเสียสละของลูกพระธรรมและผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกที่ร่วมแรงร่วมใจการสนับสนุนโครงการบุญประวัติศาสตร์นี้ให้เริ่มต้นขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยนับจากวันนี้เป็นต้นไปการก่อสร้างอาคารอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการและถือเป็นอีกหนึ่งก้าวแห่งความสำเร็จครั้งสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายสู่สายตาชาวโลกค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดปฏิบัติธรรมโครงการ Inner Peace and Relaxation เพื่อให้ชาวท้องถิ่นได้เข้ามาผ่อนคลายกายใจและค้นพบความสุขที่แท้จริงจากภายในค่ะโดยพระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรมด้วยเทคนิคสมาธิสากลที่เน้นความผ่อนคลายเป็นหัวใจสำคัญเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายได้อย่างเป็นธรรมชาติและเข้าถึงความสงบได้ง่ายที่สุดนอกจากนี้ยังได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่น่าสนใจโดยชาวท้องถิ่นได้กล่าวว่าการได้มานั่งสมาธิในโครงการนี้

ช่วยให้เขารู้สึกเบาสบายและสามารถสลัดความวิตกกังวลจากการทำงานทิ้งไปได้ทั้งยังมีความตั้งใจจะกลับไปฝึกสมาธิต่อที่บ้านเพื่อรักษาความสมดุลของจิตใจในชีวิตประจำวันและถ้ามีโอกาสก็จะมาร่วมฝึกนั่งสมาธิที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาอีกแน่นอนซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาตั้งใจมอบให้เป็นของขวัญแก่ชาวท้องถิ่นเพื่อให้สมาธิเป็นสะพานเชื่อมโยงไปสู่สันติภาพโลกที่ยั่งยืนต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ทางบุญนิวส์ก็มี10อันดับท็อป10การสวดมนต์บทธรรมจักรกับปาวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปาวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดสกลนครอันดับที่4จังหวัดปทุมธานีอันดับที่5จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่6จังหวัดอ่างทองอันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่8จังหวัดลำพูนอันดับที่9จังหวัดอุดรธานีและอันดับที่10จังหวัดสิงห์บุรีค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปาวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง17อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง7และอันดับที่10นครหลวง15ค่ะและสำหรับในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปาวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbreaktoworld.com ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือเรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าสติเตสังนิวารนังสติป้องกันความเลวร้ายได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ันเจดีย์จนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปใน

เจ้านึ่งกลางกายและนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์หนึ่งกลางกายอยู่นิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์อยู่ลงไปในกลางของกลางดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้ากล้องเราอยู่ในกลางของกลางฟ้ากล้องกลางโดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากระนั้นเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เครื่องดอกไม้ของหอมเครื่องสังฆาเริ่มบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิ

Tassa Namo Tassa Bhagavato Arahanto Sammasambuddhassa

สะตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตินติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตินติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตินติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ทรงตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่นับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนน้อมน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปรับมาด้วยจิตที่เริ่มใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลเรียกว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสร้างสมมงคลเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมจะเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกแลนต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นฐานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นฐานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในชมพูทวีป

เมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยกำลังของบารมีทำให้พระองค์สามารถตรัสรู้เองโดยชอบวิชาตรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดจารณะสิบห้า

ไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อากาศไม่มีประมาณสรรพสัตว์ไม่มีประมาณนิพจักรวาลไม่มีประมาณพุทธญาณไม่มีประมาณอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากๆตลอดหนึ่งกัปก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญเรืองคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระอรุทธานเถระว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดวงประทีปเขาได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสุเมศผู้เป็นเชษฐบุรุษของโลกเป็นนรผู้องอาจผู้นายกของโลกเสด็จออกเล่นอยู่จึงได้เข้าไปเฝ้าพระสุเมศสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกแล้วประคองอัญชลีทูลอ้อนวอนพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดว่าข้าแต่พระมหาวีระเจ้าผู้เป็นเชษฐบุรุษของโลกเป็นนรผู้องอาจขอจงทรงอนุเคราะห์เถิดถ้าพระองค์ขอถวายประทีปเป็นพุทธบูชาแด่พระองค์ผู้เข้าฌานอยู่ที่กวงไม้พระสยามภูผู้เป็นนักปราชญ์ผู้ประเสริฐพระองค์นั้นทรงรับคำแล้วเขาจึงห้อยไว้ที่ต้นไม้ประกอบยนต์ในการนั้นได้ถวายไส้ตะเกียงพันหนึ่งแก่พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของโลกประทีปลูกพงอยู่ตลอด7วันแล้วดับไปเองด้วยจิตเลื่อมใสนั้นและด้วยผลของการตั้งเจตนาไว้เขาร่างกายมันดุจไปแล้วจึงเข้าถึงวิมานเมื่อเข้าถึงความเป็นเทวดาวิมานอันกุศลบุญเนรมิตไว้ดีแล้วย่อมรุ่งโรจน์โดยรอบนี่เป็นผลแห่งการถวายประทีปเขาได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ28ครั้งเวลานั้นมองเห็นในที่ตลอดยอดหนึ่งโดยรอบทั้งกลางวันและกลางคืนในการนั้นย่อมเป็นผู้มีภัยย่อมภัยโรจน์ไปทั่วยอดหนึ่งโดยรอบย่อมครอบงำเทวดาทั้งปวงนี้เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดวงประทีปได้เป็นจอมเทวดากรองราชสมบัติอยู่ในเทวโลก30กับไม่ใช่30ครั้งนะ30กับคือโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเนี่ย30ครั้ง30เป็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปของโลกท่านได้บรรลุทิพยจักษุใครๆดูหมิ่นไม่ได้นี่เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดวงประทีปได้บรรลุทิพยจักษุในพระศาสนาของพระพุทธของพระบรมศาสดานี้ย่อมมองเห็นตลอดพันโลกธาตุด้วยญาณนี่เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดวงประทีปท่านทั้งหลายมาทุกวันนั้นเนี่ยตลอดพันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามสุเมธเสด็จอุบัติขึ้นตลอด30,000กับด้วยจิตผ่องใสได้ถวายประทีปนั้น

แต่พระองค์ไม่รู้จักทุกขติชาติสุดท้ายได้บรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณสี่และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงนิดอานิสงส์ปิดเรือนตัวบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยนิดหน่อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 น.เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวันเครือหนอนเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลในเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาจันทร์ขนนกยูงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวรรณกีติเรนตโนพระภูนันทรุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระอาจารย์และกระมิตรสมศักดิ์เขมิกาวจีวรสิทธิ์ปริยาพรพรหมภักดีและกระมิตรทั่วโลกเริ่มใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนกนจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียกระมิตรอนันต์อัศวโภคินกระมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกระมิตรสาวณีหิรัญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกระมิตรสองวัฒนะธีรโรจน์สุภสิทธิ์มโนทิพย์นัดเรือพระจักรวรรธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตไกมิตรีพรชะยาตุจรัสและครอบครัวโตกะรัญญเสงมิตรยาตุริสาสาธนันจึงรุ่งเรืองกิจไกมิกิติวัฒนาพรการตะพลปีชาตินามพรสุขสว่างไกมิตรมารีพนมชัยนิตยามะเนียงการกาญจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแสนตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคกระมิตรกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจักชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนธนาวิสุทธิ์กระมิตรสุจันทร์วรุฒิ์วริษาเป็นอรหภิรัตกระมิตรวิรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกระมิตรบรรดุวรรณพรครอบครัวไตรเนี่ยกระมิตรสุนาสุภตาสุรชัยตันตินิรามัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติจินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคากระมิตรมงคลลาวันจิเริ่มพัฒนากุลแรงครอบครัวแม่ตติลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกระมิตรเริ่มพันประภาพริมปัจจัยากระมิตรประพันสุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากระมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลแม่จินดารัตนาโภคาแม่คำเผยวงธรรมตันแพทย์หญิงดร.กุฎิดารักสินขันเกมิสุวพีพงสุวรรณพ่อธนาอนุสิทธิ์วิวัฒน์กิมิตรธรรมวงสันข้าก่อนกิมิตรประวิทย์แย้มศรีกิมิตรอาคิโออิโตะคณะกิมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกิมิตรธัญญพรบุญยะอมรรัตกิมิตรประดินันอัครชิโนเรศกมิตรสำราญแฮนเลอร์กมิตรสุริสาพุ่มเทมกมิตรกัญญนัทเกิดผลกมิตรดวงพรปิ่นธนรัตกมิตรวิรุวัตบุรุษกมิตรลิมห้วนแห่งริชาร์ดกมิตรก่อยเล็งส่วนกมิตรนงรัตไพศาลศรีกมิตรดวงพรปิ่นธนรัตกมิตรสิทธิศักดิ์เทพเทพากมิตรสุพินเกี้ยวสันเทียกมิตรอรพินวิชยานุกูล

ฤทธิ์สุนทรสายันสยุดมพงคุณตาหยอยกุตนันฤทธิ์สุเทพกิมหลวนวัฒน์สันติวงศ์พิยพัฒน์ทองแก้วและกรมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกาย

0: คีเนด้วยบุญกุศล
1: ที
0: ่
1: ข้าพเจ้าท
0: ั้
1: งหลาย
0: มาตามระลึกถึ
1: ง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: ค
0: ุ
1: ณของพระธรรมกาย
0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน
1: ค
0: ุ
1: ณของมหาป
0: ุ
1: ญญ
0: า
1: ญาจารย
0: ์พระเดชพระคุณ
1: พระ
0: มงคลเทพมุ
1: นี
0: พระผู้ปรามาส
1: นอบน
0: ้
1: อมกราบไหว
0: ้บูชาด้วยดวงประที
1: ป
0: และดอกไม้ของหอม
1: พร
0: ้
1: อมขอถ
0: ึ
1: งพระร
0: ั
1: ตนตร
0: ั
1: ย
0: ว่าเป็นที่
1: พ
0: ึ่
1: ง
0: และสวดสรรเสริญ
1: ค
0: ุ
1: ณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย
1: ์
0: ด้วยอนิสงส์แห่งบุญนี
1: ้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เข
0: ้
1: าถ
0: ึ
1: ง
0: เรือ
1: นธรรมก
0: าย ที่สว่างสวยรู้แจ้งแทงตลอด
1: ท
0: ั้
1: งทางโลกและทางธรรม
0: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: ถึ
0: งพร้อมด้วยศีล
1: สมาธ
0: ิ
1: ป
0: ั
1: ญญา
0: วิมุตติวิมุตติญาณทัศนะ
1: มีดวงป
0: ั
1: ญญาสว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มีดวงตาแจ
0: ่
1: มใส
0: ทั้งมังสาจัก
1: ษุ
0: ทิพยาจักษุ
1: ปัญญาจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ธัมมันตจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: และ
0: ธรรมจ
1: ัก ษุ
0: ได้
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งร
0: ู
1: ปสมบ
0: ั
1: ติ ได
0: ้
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งทร
0: ั
1: พย์สมบ
0: ั
1: ติ ได
0: ้ที่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งค
0: ุ
1: ณสมบ
0: ั
1: ติ ได้
0: ที่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งบริวารสมบ
0: ั
1: ติ มีสุขภาพพลานามัย
0: ที
1: ่แข็
0: งแรง
1: ไม
0: ่
1: เจ
0: ็
1: บไม
0: ่
1: ป่วยไม
0: ่
1: ไข
0: ้
1: ม
0: ี
1: อาย
0: ุ
1: ไขย
0: ื
1: นยาวนานสร้
0: างบารม
1: ี
0: ตลอดกาล
1: ได
0: ้
1: ส
0: ม
1: บ
0: ั
1: ติ
0: อาจิน ไ
1: ตย
0: ท
1: ่
0: านใช
1: ้
0: ในว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้
1: ม
0: ั
1: ่งค
0: ั
1: ่งม
0: ั่
1: งม
0: ี
1: สร้
0: างบารม
1: ี
0: ท
1: ุ
0: กว
1: ิน
0: าท
1: ี
0: กับด
1: ุ
0: สิตบ
1: ุ
0: ร
1: ี
0: ได้
1: อย
0: ่
1: างสง
0: ่
1: างาม
0: ทุ
1: ก
0: ภพ
1: ท
0: ุ
1: กชาติ ถ
0: ึ
1: งที ่
0: ส
1: ุ
0: ดแห
1: ่
0: งธ
1: ร
0: รม
1: เป
0: ็
1: นอ
0: ั
1: ศ
0: จรร
1: ย
0: ์
1: ท
0: ุ
1: กเร
0: ื่
1: องการเ
0: ท
1: ิน
0: ก็ให
1: ้
0: เจ
1: ้
0: าภาพท
1: ุ
0: กคนน
1: ่
0: าจะม
1: ี
0: แต
1: ่
0: ความส
1: ุ
0: ขทั
1: ้
0: งกายและ ใจ
1: จ
0: ะม
1: ี
0: ดวงบ
1: ุ
0: ญที ่ใสสว่างกว้างใหญ่

0: ไม่มีประมาณจงมีสมบัติจักรพรรดิจินไตท่านใช้ในปัจจุบันจงเข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพันขอให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เป็นพระธรรมกายตลอดเวลากับดุสิตบุรียานทั้งงามมากทุกชาติถึงได้แสดงธรรมทุกท่านทุกประการเทอญ
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมกันนะครับกราบกราบกราบในขณะนี้พระอาจารย์และคณะสงฆ์จะได้น้อมนำดอกบัวมหามงคล

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: พึงยินดีในการรักษาศีล
1: พึงยินดีในการรักษาศีล
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: สะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเท
1: ออันสูงสุดเท
0: อสัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
0: ิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
0: ิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อะนีคา
1: อะนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ที่ท่านได้ทุกข์
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขจริงๆขึ้นไป
1: ขอให้

0: ชลาภูช
1: าที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่าง

0: อะไรอยู่ข้างหลังฉัน
1: บู๊
0: กรีดghost laughter ไม่นะ
1: ช่วยด้วย
2: กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เราจะหลีกหนีอย่างไรก็คงไม่พ้นทุกการกระทำมีผลลัพธ์เสมอแอปกฎแห่งกรรมจะช่วยให้คุณเข้าใจเหตุและผลของชีวิตได้ลึกขึ้นผ่านเรื่องจริงที่สะท้อนผลของกรรมแบบชัดเจนรวมเคสสตัดดี้กฎแห่งกรรมมากกว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ครบค้นหาง่ายสร้างเพลย์ลิสต์ส่วนตัวรวมตอนที่ชอบฟังต่อเนื่องได้ยาวๆไม่มีสะดุดดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังได้ทุกที่แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเสียงนำนั่งสมาธิพร้อมตั้งเวลาสัพเพให้ใจหยุดนิ่งดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ครับทั้ง App Store และ Play Store
3: นี่คือก้าวสำคัญแห่งประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในทวีปยุโรปการรวมพลังศรัทธาสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่โลกตะวันตกด้วยการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบนเส้นทางทองคำกว่า 9,525 กิโลเมตรหรือ 5,916 ไมล์พร้อมแล้วที่จะบรรจุพระบรม

พระสารีริกธาตุในพระประธานณโบสถ์วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจแห่งศรัทธาชาวยุโรปขอเชิญร่วมงานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพิธีประดิษฐานพระประธานและพิธีทอดผ้าป่ากว่า30วัดทั่วทวีปยุโรปในวาระอันเป็นมงคลยิ่งบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้จะจัดขึ้นณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ในวันเสาร์ที่16และวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ขอเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ร่วมสมโภชพระประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทอดผ้าป่าเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยืนยาวมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งบุญไปด้วยกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้ง30ศูนย์ในทวีปยุโรป

0: การศึกษาคือรากฐานของการสืบทอดพระพุทธศาสนาและตำราคือประทีปสองทางให้เหล่ากอแห่งสมณะขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างปัญญาด้วยการถวายหนังสือบาลีและหนังสือนักธรรมแด่พระภิกษุและสามเณรเพื่อสืบต่อแสงแห่งธรรมให้คงอยู่สืบไปในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายหรือร่วมพิธีออนไลน์ไปพร้อมๆกันทางช่อง gbnus.com มาร่วมเป็นผู้ให้และสืบทอดพระธรรมไปด้วยกันนะคะ
1: อยู่ที่ไหนก็สามารถสั่งสมบูรณ์ทำบุญได้ง่ายๆแค่มี LINE Official ไว้เขาของวัดพระธรรมกายครับ
2: เพิ่มเพื่อนได้ง่ายๆแค่เข้าไปใน LINE
3: ค้นหาด้วย ID แอดธรรมกาย
2: เมื่อเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วเข้าไปที่เมนูทำบุญ
3: จะอยู่ตรงด้านล่างคลิกได้เลย
2: สำหรับการใช้งานครั้งแรกจะต้องกดยอมรับก่อน
3: พอขึ้นหน้านี้จะล็อกอินหรือไม่ล็อกอินก็ได้
2: จากนั้นกดที่ปุ่มทำบุญออนไลน์
3: จะมีรายการหลากหลายที่สามารถร่วมบุญได
1: ้ความพิเศษนะครับเราสามารถที่จะเลือกทำบุญได้ทุกๆบุญหรือเลือกตามอานิสงส์ที่เราอยากจะทำได้เลยครับ
2: ยกตัวอย่างนะครับอย่างวันนี้เราจะร่วมบุญทายาธรรม 40,000 วัดก็เลือกบุญได้เลย
3: จากนั้นสามารถใส่ชื่อนามสกุล
2: และจำนวนเงินที่ต้องการจะร่วมทำบุญได้
3: เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจสอบความถูกต้อง
1: รองรับทั้งระบบ QR Payment KTB Mobile Banking นะครับรวมถึงบัตรเครดิตด้วยพอเราทำบุญเสร็จปุ๊บนะครับระบบก็จะส่งใบอนุโมทนาบัตรเข้ามาในมือถือเราอัตโนมัติเลยนี่ฮะเราสามารถนำใบอนุโมทนาบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ไปรับใบอนุโมทนาบัตรในฉบับจริงได้ที่จุดรับบริจาคครับพิเศษกว่านั้นใครที่อยากทำบุญทุกวันสร้างกุศลทุกวันตอนนี้มีฟีเจอร์ใหม่สามารถรับระบบแจ้งเตือนในทุกๆเช้าได้หรือตั้งเวลาที่เราอยากจะทำบุญได้ในทุกวันเลยพอถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะครับก็จะมี QR Code พร้อมรายละเอียดนะครับให้เราสามารถร่วมบุญได้ทันทีเลยสะดวกมากเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถสั่งสมบุญได้ง่ายๆทุกวันนะครับอยากทำบุญตอนไหนเวลาไหนก็สามารถทำได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเลยครับในอนาคตอาจจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแอดไลน์ไว้เลยครับขออนุโมทนาบุญจากทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญในทุกๆวันนะครับสาธุ
4: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึกสามเหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสามเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนประทับ

0: ถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
1: ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศสว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเชกดังพระชินสีเมื่อทรงอุบัติในโลกรุ่งโรจน์

0: นักเรียนกราบ
1: มาร่วมรับฟังปกิณกธรรมจากพระอาจารย์ผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านเมตตานำหลักธรรมความรู้ต่างๆในพระพุทธศาสนาธรรมะที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อดูแลครอบครัวให้มีความสุขถ่ายทอดผสมผสานกับภาพและเสียงที่ทันสมัยให้ทุกวินาทีแห่งการเรียนรู้ในแบบฉบับนักเรียนอนุบาลเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระสนุกน่าติดตามและเข้าใจง่ายพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาดี 19:00 นทาง www.gbnus.com
2: สถานี GBN สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม

สำรวมตามพระปาฏิโมกข์เว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทำตามข้อที่พระองค์ทรงอนุญาตได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีถ้าไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์มีความอายนักมีความสะดุ้งกลัวนักอายว่าเป็นพระไม่บริสุทธิ์ตายไปต้องไปนรกไม่ต้องไปไหนถ้าว่าทำตัวให้บริสุทธิ์เป็นอันดีได้ชื่อว่าสุกะธรรมะสมาหิตาเกื้อกูลแล้วในธรรมอันขาวพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุกหนึ่ง

0: อย่าลืมกันบ้างนะคะ
1: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกาย

0: รสทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทะธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอันไม่มีประมาณกราบคารวะพระมหาเถระพระเถรานุเถระด้วยความเคารพสวัสดีเพื่อนสาธมิกทุกรูปเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะทุกท่านเลยทั้งที่ในที่ห้อง SPD แห่งนี้นะบางคนบอกว่า SPD อยู่ที่ไหนต้องมาให้ถึงที่จะได้รู้นะเพราะว่ามีหลายห้องด้วยกันเลยว่าที่ได้ติดตามทางนะ YouTube Facebook หรือว่าช่องทางที่ได้กระจายสัญญาณไปตามช่องทางอื่นๆก่อนอื่นก็ขอทักทายนะพี่น้องคนจีนที่ได้ติดตามเป็นประจำทุกครั้งนะตาเจียหวันช่างเหานะจิงเทียนนะฝาซื้อเย่ชื่อไลค์กันตาเจียเจียงเค่อในหลงเย่ชื่อว่ามันแต่本来是主持的今年也是非常好的事情也希望大家可以好好的跟法师来上课เราก็ต้องฟังให้ได้ทั้งสองภาษานะอาจารย์ทั้งภาษาไทยภาษาจีนนะครับก็เพราะว่าหลวงพ่อท่านเคยบอกไว้นะที่ไหนนะมีมนุษย์ที่นั่นก็มีคนจีนอยู่แล้วก็ที่สำคัญคือคนจีนเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีพื้นฐานในเรื่องของสัมมาทิฏฐินะมีความเชื่อในเรื่องของโลกนี้โลกหน้านะมีความเชื่อในเรื่องของการทำทานนะการทำทานมีผลนะการบูชานะบูชาบุคคลที่ควรบูชานะหรือแม้แต่ในเรื่องของพระคุณพ่อแม่นะพระคุณพ่อแม่ที่สิ่งสำคัญนะที่เราจะต้องตระหนักแล้วก็ตอกย้ำจะทำให้เป็นเหตุให้เราอายุยืนซึ่งในวันนี้นะหัวข้อที่จะได้มาอธิบายให้กับพวกเรานะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยเรียกว่าขันธปริตเคยได้ยินไหมเอ่ยอายุวันโนสุขังพลังนะเวลาพระให้พรเคยได้ยินเนาะซึ่งที่มาของหัวข้อเนี่ยก็วันนี้ก็จะมีอธิบายไว้นะความหมายหรือว่าทำไมถึงต้องศึกษานะแล้วเราจะมีขันธปริตนี้ได้อย่างไรแล้วก็บทสรุปอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาลำดับซึ่งก็จะมีเรื่องราวในส่วนของพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญรวมถึงข่าวบุญเรื่องกฎแห่งกรรมเคสสตาร์ดี้ที่จะได้มาศึกษาให้กับพวกเรานะซึ่งนะจริงเทียนนะฝาซือเจียงเยชื่อชงไปลันซื่อจูชื่อแต่จิ้นเหยียนแล้วโหอยู่บาลีอยู่เจอชื่ออายุวันโนสุขังพลังตาเจียอิงไกทิงกั้วซึ่งจริงเทียนบอกมันเย้าเห่าเฉียฉีเสีย

ซึ่งเนื้อหาในวันนี้โอ้เยอะแยะมากมายเลย130กว่าหน้าเราจะไปด้วยกันสำหรับท่านใดที่เพิ่งเปิดมาเจอพระก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนเราจะมาฟังกันต่อนะว่าเนื้อหาลำดับในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างสำหรับในกันที่36ที่ว่าด้วยขันธปริตนี้โดยพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งท่านได้แสดงพระธรรมเทศนาไว้เมื่อ6มิถุนายนพุทธศักราช2497จะเกิดเยชื่อตี้ซ่านสือลิ่วปู้ไปหลานซื่อจุดชื่อเจียงเยชื่อฟอลี่เอ้อซื่อเจียวชี้เหนียนลิ่วเย่ลิ่วห้าวก็ในส่วนของสำหรับผู้ที่สงสัยอยากที่จะสอบถามนะก็สามารถติดต่อมาได้ในส่วนของที่พระอาจารย์รับบุญอยู่นั่นก็คือศูนย์พัฒนาสมาธิสากลหรือว่า DMTC นะธรรมกาย Meditation Training Center ซึ่งก็สามารถสอบถามข้อมูลหรือว่ามีช่องทางทั้ง Facebook หรือว่า LINE OA ที่เราจะได้สอบถามได้เพราะว่าทุกวันพระอาจารย์ก็จะมีแสดงเป็นภาษาจีนเวลา 19:30 นถึง 20:30 นทาง Zoom แล้วก็ถ้าใครสงสัยเผื่อว่ามีข้อสักถามอะไรก็สามารถสแกนได้เนาะเดี๋ยวนี้ต้องมีช่องทางนะ2-way เวลาโยนไปแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเขาใจเราไหมหรือว่าสงสัยอย่างไรมีข้อสักถามอะไรก็สามารถที่จะสแกนได้รู้กว่าอยู่อีเวนต์แต่ว่าคือทงกว่าอีเซียฟังชื่อเหรียญที่ว่ามันเตะนะคราวนี้ในพระธรรมเทศนาที่เราจะได้มาศึกษาในวันนี้คือที่มาของหัวข้อนะจากสาระสำคัญเล่มสีส้มนี้พวกเราเคยอ่านไหมเอ่ยพระอาจารย์เคยเห็นไหมครับเคยเนาะมันบอกว่าโอ้เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกหรือว่าเล่มสีฟ้านะครับเคยเห็นไหมครับเคยเห็นบ้างเนาะเล่มสีนี้แหละครับสีฟ้าอ่อนๆถ้าเล่มกลางเนี่ยจะอยู่ที่67นะรวบรวมไว้ที่67กันส่วนเล่มซ้ายเล่มขวาก็อยู่ที่69กันทั้งหมดนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยหยัดสู้กันด้วยกันเนาะ

ขอสาธุการนะวีรบุรุษกองทัพธรรมยังปลื้มกันอยู่ไม่เอ่ย22เมษาที่ผ่านมาปลื้มเนาะปลื้มน้ำตาจิไหล นะอาจารย์ก็ยังปลื้มอยู่นะนึกถึงบุญนะตั้งแต่ที่เราได้เตรียมทั้งสถานที่เตรียมนิมนต์พระเพราะของอาจารย์ก็เตรียมสถานที่ด้วยนะก็เตรียมนิมนต์พระจากต่างประเทศนะโดยเฉพาะชุดพระที่มาจากแผ่นดินจีนนะ12ปันนาเนี่ยท่านได้มาก็มากันเยอะเลยเราก็ปลื้มใจที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านอย่างสมบูรณ์แบบท่านกลับไปท่านก็ยังถามอยู่โอ้เป็นยังไงบ้างนะคิดระลึกนึกถึงเราก็บอกว่าเมื่อไหร่จะไปเยี่ยมท่านบ้างทำประหนึ่งว่าบางขันเนาะใกล้ๆไม่ได้ใกล้อย่างนั้นก็ต้องอาศัยเรียกว่าการเดินทางแล้วก็นึกถึงตอนที่เวลาที่เราไปอยู่ตามวัดนะต่างจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยอย่างพระอาจารย์เคยไปจำวัดของในต่างจังหวัดที่อยู่บนเขาหรือว่าที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงพวกเรานี่ไฟฟ้าเข้าถึงพอไฟดับไฟตกแป๊บเดียวนะร้องโวยวายเนาะของเขาไฟฟ้าเขาไม่ถึงนะจะต้องอาศัยนะจะพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยที่หลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ท่านมอบถวายให้กับ40,000 วัตต์โอ้ท่านได้ใช้อย่างเกิดประโยชน์เต็มที่เลยนะในถิ่นทุรกันดารแล้วก็บางทีนะไปจำวัดอย่างช่วงหน้าฝนอย่างเนี้ยตอนที่พระอาจารย์ไปนะพอฝนตกปุ๊บบันเทิงเลยบันเทิงคืออะไรน้ำท่วมเพราะว่าอยู่บนเขาใช่ไหมน้ำก็ไหลมาน้ำท่วมบางทีน้ำท่วมบ้างบางทีก็มดมาบ้างอะไรสารพัดต่างๆมากมายอันนั้นก็มาจากสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้านะอยู่ในถิ่นที่มีความไม่ปลอดภัยนะอย่างตอนที่ไปที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะบางวัดนี่ถึงขนาดว่าเป็นวัดใหญ่ในประจำอำเภอนะที่มีพระแล้วก็สามเณรเคยอยู่กันค่อนข้างมากแต่ก็ปัจจุบันด้วยสถานการณ์ต่างๆเวลาเราไปพักเราก็จะสัมผัสได้ถึงความวิเวกและความวังเวงนะตกกลางคืนก็ไม่ควรออกไปไหนโดยที่พลาการนะห้ามออกนอกเส้นทางดังนั้นเราก็ต้องถวายกำลังใจนะให้ท่านหยัดสู้นะเพื่อดำรงไว้เพื่อพระพุทธศาสนาให้สืบทอดต่อไปให้ได้นานที่สุดนะเท่าที่จะนานได้所以呢我们就从4月22号就共生的法会已经过了但是法喜还存在因为在那个时候会有很多的法师从十方来最主要也是法师

也是邀请从中国的师兄们呢来参加，他们也很发喜然后也是很难得的机会，然后我们也希望以后我们也会有机会这样的ก็ต้องต่อไปเราก็ต้องอาจจะมีมากกว่านี้นะเราก็ต้องร่างกายให้แข็งแรงนะอายุวันโนสุขังพลังนะ อันนี้มาดูเรื่องของเราต่อในเล่มสีฟ้านี้ถ้าพวกเราได้เคยอ่านนะก็จะอยู่ในกันที่35ขันธปริตนะส่วนถ้าเป็นมรดกธรรมเล่มสีฟ้านะแล้วก็สาระสำคัญเล่มสีส้มนี้ก็จะอยู่ที่กันที่36เหมือนกันคือพระอาจารย์ได้เคยอธิบายไว้ครั้งนู้นแล้วนะว่าทำไมลำดับถึงคลาดไปหนึ่งดังนั้นเองก็ทำให้ลำดับไม่ตรงกันแต่เนื้อหานี้ตรงกันเนาะอยู่ในหมวดเมตตากันที่36การรักษาขันโดยแผ่เมตตาเดี๋ยวนี้เราจะได้มาศึกษากันว่าเป็นอย่างไรทำอย่างไรได้บ้างสื่อในจริงเทียนผมเป็นเจ้าเสียชี่36也是为了我们保护我们的身体然后通过我们的慈悲心来保护坚持我们的身体นี่ถ้าเราเปิดไปในหนังสือนะถึงแม้ว่าเราไม่มีหนังสือเป็นรูปเล่มก็ตามนะเราก็สามารถเปิด PDF ได้นี่เปิดไปก็จะมีหน้าตาอย่างนี้พอขยายออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะอันนี้คือสรุปแบบย่อๆนะสาระสำคัญเราอ่านเราก็จะได้อ้ออย่างน้อยได้รู้ในส่วนประเด็นหลักนะแต่ถ้าจะอ่านให้เข้าใจลึกซึ้งนะก็ต้องไปอ่านในเล่มฉบับเต็มนะที่ถอดเทปออกมาเล่มนี้นะซึ่งจะขึ้นภาษาบาลีขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นวิรูปเขหิเมเมตังเมตังเอราปะเทหิเมพระอาจารย์เคยสวดกันเนาะบทนี้น่าจะเคยได้ผ่านตาหูจมูกตาหูนะตาแล้วหูนะจมูกคงไม่น่าผ่านเนาะตาและผ่านสายตานะผ่านการได้ยินวันนี้รู้สึกว่ามีพระอาจารย์เพื่อนสาธมิกได้เข้ามาฟังกันแล้วก็มีนักเรียนมาซึ่งในเพิ่มเติมจากปกติที่ผ่านมานะปกติที่ผ่านมาก็จะมีในส่วนหนึ่งวันนี้ก็รู้สึกว่าบรรยากาศคึกคักดีนะก็รู้สึกดีเนาะก็ขอให้มากันต่อเนื่องนะครับจะได้สร้างบรรยากาศที่ดีแล้วก็กำลังใจให้ซึ่งกันและกันอันนี้เรามาดูกันต่อนะจิงเทียนเนาะเยชี่หลายเจียงชงในใจฝาซีเนียนเดอร์ชิโฮรู้กว่าตาเจียอยู่เย่าชิงฝาซีเนียนจริงเยฮุยทิงกั่วเจ้าพูดจริงแต่ถ้าเราไม่สะดวกอ่านเราก็ไปเปิด YouTube ตอนที่38การรักษาขันโดยแผ่เมตตานะโดยพระครูสมุนรงค์ทันตจิตโตเราก็จะได้เข้าใจเนื้อหาเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างในตอนนี้แล้วก็จะทำให้เราเนี่ยมีความซาบซึ้งเพราะท่านก็เป็นผู้ที่สรุปสาระสำคัญในทั้งหมดที่พระเดชพระคุณท่านได้แสดงธรรมไว้พวกเรารู้จักเนาะพระครูสมุนรงค์ทันตจิตโตนะจะเกิดเยชื่อย่อทงกัวตงเตไทยอยู่ฉายหนังทิ้งเตตงก็บอกว่าต้องให้เขาฟังภาษาไทยให้ออกถึงจะสามารถเริ่มฝึกได้ตอนนี้ก็มีคนจีนหลายคนนะสนใจเรียนภาษาไทยกันเยอะขึ้นดังนั้นพวกเราเองถ้ามีโอกาสก็เรียนภาษาจีนเถิดเนาะเผื่อมีคนจีนอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยพระอาจารย์ก็เดินคือที่ไหนมีคนที่นั่นมีคนจีนจริงๆเมื่อกี้ไปบูชาพระมหาดักไวธรรมกายเจดีย์ก็เจอนะพี่น้องคนจีนเข้ามาทัก3คนไม่ได้เจอกันนานคนหนึ่งเคยมาบวชธรรมทายาทนานาชาติเมื่อ2ปีที่แล้วก็พาคนใหม่มาเนี่ยจ้ะก็เป็นกัลยาณมิตรให้กับผู้ที่ยังไม่เคยมาไม่เคยรู้จักวัด所以呢今天呢法师也见过我们的佛友也是从国内来他也是来过短期休假然后也邀请新的两个朋友来也是去哪里都可以见到我们的华人我们的中国นี่ไงเราต่อไปเราได้มาศึกษาความหมายนะของขันธปริตว่าเป็นอย่างไร
นะครับ

ความหมายเป็นอย่างไรอันนี้เรามาดูกันภาษาบาลีก็มาศึกษากันหน่อยเนาะวิรูปักเขหิเมเมตตังเมตตังเอราปเทหิเมชัพพยาปุตเตหิเมเมตตังเมตตังกันหาโคตมะเกหิจะนะน่าจะเคยได้ยินเนาะเวลานิมนต์พระไปสวดความเป็นมิตรของเราจงมีกับพญานาคทั้งหลายตระกูลวิรูปักด้วยความเป็นมิตรของเราจงมีกับพญานาคทั้งหลายตระกูลเอระปะทะด้วยความเป็นมิตรของเราจงมีกับพญานาคทั้งหลายตระกูลชัพพยาปุตด้วยความเป็นมิตรของเราจงมีกับพญานาคทั้งหลายตระกูลกันหาโคตมะด้วยทำไมล่ะทำไมต้องเป็นมิตรกับพญานาคถ้าไม่เป็นมิตรกับเขาเขาก็กัดเราตายนะพญานาคตัวใหญ่ไหมใหญ่เนาะเวลาที่เราไปตามที่เขาปั้นนะมีพญานาคตัวเท่านิ้วไหมไม่มีนะตัวเท่าตัวเราเงี้ยกัดตายแน่นอนนะมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพมากมายดังนั้นเราก็อย่าไปเป็นศัตรูกับผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพนะเป็นมิตรดีกว่ามีศัตรูนะสุยนะเจ้าผู้จริงเยชื่อเกินไห่หลงไห่หลงเยชื่อผู้เย่าเกินท่าตั้งตีเหลินอินเวทาลี่เลี่ยงเหินเก้าขี้ตาเสือท่าเตตูเยชื่อเหินเว่ยเสียนท่าเตเชิงทีเยชื่อเหินต้าปีวอมันต้าได้หาวจีเป้ต้านี่แปลว่าใหญ่เนาะอย่างน้อยค่อยๆจำไปเรื่อยๆภาษาจีนวันละหลายคำดังนั้นในเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสแสดงพระธรรมเทศนาในเหตุที่นะมีพระภิกษุได้ถูกอะไรเอ่ยถูกงูกัดนี่งูกัดท่านไปเดินทุดงแล้วก็ถูกงูกัดนะทำให้ต้องมรณภาพในครั้งนั้นก็เลยทรงประทานพระสูตรนี้มาเพื่อป้องกันนะป้องกันในการถูกจากพิษสัตว์ร้ายทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นตะขาบแมลงป่องนะอะไรต่างๆอันนี้เรามาศึกษาต่อในเรื่องของพญานาคสี่ตระกูลนาคสี่ตระกูลก็มีพญานาคหรือนาคราชหมายถึงราชาแห่งงูเป็นสัตว์ที่เป็นทิพย์จัดเป็นเดรัจฉานเพราะมีลำตัวไปทางขวางและไม่สามารถบรรลุธรรมได้แต่ก็จัดอยู่ฝ่ายสุคติภูมิแบ่งออกเป็น4ตระกูลใหญ่คือตระกูลวิรูปักพญานาคตระกูลสีทองตระกูลเอรปถะพญานาคตระกูลสีเขียวตระกูลชัพพยาปุตตะพญานาคตระกูลสีรุ้งนะตระกูลกันหาโคตมะพญานาคตระกูลสีดำพญานาคชั้นสูงเกิดแบบโอปปาติกะนี่เป็นชนชั้นปกครองที่อยู่ของพญานาคมีตั้งแต่ในแม่น้ำหนองคลองบึงต่างๆในอากาศจนไปถึงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาพวกพญานาคอยู่ในการปกครองของท้าววิรูปักษ์ผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้านทิศตะวันตกเหตุที่มาเกิดเป็นพญานาคเพราะทำบุญเจือด้วยราคะพญานาคเกิดได้ทั้ง4แบบคือแบบโอปปาติกะเกิดแล้วโตทันทีแบบชราปุชะเกิดจากคันแบบอันดชะเกิดจากฟองไข่แบบสังเสตชะเกิดจากเหงื่อใครหรือว่าสิ่งหมักหมมนะในยุโรปก็มีพญานาคเนาะตอนนั้นมีเคสสตัดดี้จำได้พระอาจารย์ได้ฟังที่หลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังในโรงเรียนท่านก็บอกว่านอกจากที่หนองคายแล้วเนี่ยที่เราเห็นในวันออกพรรษานะที่ริมแม่น้ำโขงนะบังไฟพญานาคต่างๆเนี่ยในที่ยุโรปที่บางคนบอกว่าเห็นก็ได้มาถามเขียนถามท่านท่านก็บอกว่ามีนะมีอยู่ได้อยู่เพื่อรักษาพระพุทธศาสนาให้พระพุทธศาสนานั้นยังดำรงคงอยู่สืบต่อถึงปัจจุบันสวีนะเจ้าเกิดเหยื่อชื่อไห่หลงผู้กวนชื่อเจ้าหวังเหมินโยไห่หลงเฉียวเจ้าอยู่เจ้าอันจูหวานเลจูโฮหน้าเทียนหายเจ้าโอโจเหยื่อโยซื่อไห่หลงนะเจ้าเฟิ่นเหลือซื่อจงตาเจ้าเคยคานกังฉายเยชื่อหงเซ่อจินเซ่อลุยเซ่อไหโยเจ้าโยก็จงก็ย่างเดอเซ่อไหโยเคย

ัญญาจากการตรัสรู้เป็นพระบรมสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านจึงได้มาตัดบอกวิธีต่างๆแม้แต่วิธีปกป้องงูพระอาจารย์ก็เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะงูเห่าตัวเท่านิ้วก้อยแต่กัดคนตายไหมตายนะจะบอกงูตัวเล็กกัดไม่ตายก็ตายเหมือนกันก็บอกยิ่งงูตัวเล็กนี่ยิ่งกัดยิ่งแบบยิ่งไม่ยั้งเลยนะคือก็มีพิษเท่าไหร่ก็ปล่อยหมดเลยก็เวลาพระอาจารย์เห็นงูก็ท่องสวดบทนี้นะวิรูปเกหิเมตตังเมตตังแต่สุดท้ายก็ต้องไปหาขวดมาใส่นะเพื่อให้งูนั้นเลื้อยเข้าไปในขวดนั้นเพราะว่ารู้สึกว่านะงูจะน่าจะฟังมนแล้วยังไม่เกิดความก็เรียกว่าเกิดความนิ่งตามอย่างน้อยไม่พุ่งเข้ามาหาเราแต่เราก็ต้องจับให้ปลอดภัยก็แล้วก็พวกนี้ถามว่าถ้าเราแผ่เมตตาบ่อยๆเนี่ยเวลาเราไปที่ไหนเราก็จะปลอดภัยเนาะเหมือนอยู่ในท่ามกลางป่าเขาลำเนาไผ่เนี่ยก็ถึงได้ต้องบางคนต้องไม่ทันเนื้อเพราะว่าจะได้ไม่มีกลิ่นนะเข้าไปทำให้ดึงดูดสัตว์มีพิษทั้งหลายเนี่ยมาทำร้ายตัวเรานะบางท่านก็ใช้วิธีนี้ต้องถือพรตบำเพ็ญศีลรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็แผ่เมตตาถึงจะอยู่รอดและปลอดภัยนั้นความรู้ต่างๆนี้ก็เกิดจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทั้งสิ้นนั้นก่อนจะถึงเรื่องราวต่อไปเราก็ไปสรรเสริญพระพุทธองค์ด้วยการสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกกันจ้า

ธุเวลาที่เราเห็นพระเจดีย์เนาะเราก็จะได้อยากที่จะปฏิบัติธรรมไปทำเมื่ออยากที่จะปฏิบัติธรรมแล้วนะให้เราเริ่มมองที่ศูนย์กลางกายใจของเราก็นะจะได้เริ่มเข้าถึงความรู้ภายในเมื่อเข้าถึงความรู้ภายในเชื่อมกับความรู้ที่เกิดขึ้นในตัวของเราอย่างแท้จริงสี่นะไม่ซื่อว่าเหมือนเจนเต้าฟอถาต้าฝาซึ่งถาเยาวีร่างว่าเหมือนทีชิงว่าเหมือนเสียงเต้าในใจแต่ฝาซึ่งในใจแต่นะว่าเหมือนเจ้าจิ้งจั่วแต่จ้วงไทยเยาคืออยู่อีเกในใจแต่ทีเย็นจนเจิ้งแต่จื้อหุ่ยฉายชูเซียนก็ต้องให้พระเจดีย์นะมีอยู่ทั่วทุกที่ที่เราจะได้มีผู้มีบุญของพวกเราเนี่ยได้ไปปฏิบัติธรรมกันได้นะดังนั้นไปที่ไหนเราได้สั่งสมบุญได้มีโอกาสสร้างก็ขออนุโมทนานะกับพวกเราทุกรูปทุกท่านด้วยนะสาธุอันนี้มาดูต่อในเรื่องเนื้อหานะที่ในวันนี้นั่นก็คืออ่อนอ่อนอย่างสำลีดีที่สุดอันนี้เป็นคำที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีท่านได้กล่าวไว้ประกาศตนลงไปว่าขอความเป็นมิตรของเราจงมีแก่พญานาคทั้งสี่ตระกูลนั้นเถิดอ้อนวอนเขานะขอความเป็นมิตรของเราจงมีแก่พญานาคทั้งสี่ตระกูลนั้นเถิดเราไม่อาจสามารถจะสู้ได้ตีสนิทเข้าไปเป็นมิตรเพื่อเขาจะได้ละชีวิตให้ไม่ประสงค์อะไรเขาจะได้ละชีวิตให้เพราะเกรงกลัวต่อเขานี่ต้องอ้อนวอนเขาอ้อนวอนเขาไม่อย่างนั้นแล้วเราก็จะไม่เหลือชีวิตอ่อนอ่อนอย่างสำลีดีที่สุดนี่คือคำที่พระเดชพระคุณพระ

คลเทพมุนีท่านได้อธิบายไว้เพื่อที่จะให้เราไม่เป็นศัตรูต่อพญานาคสวยนะเจ้าเกิดเยชื่อปุยาวะเหมือนกันหายหลงตังได้กับตีเหลินน่าจะชื่ออินเว่ทาลี่เลี่ยงเหินเก้าปีวังเหมือนเก้าเว่เลยเจ้าฟังฟังวังเหมือนเดมิงปุยาวย่าวังเหมือนเดมิงแล้วนอกเจ้าชิงเชียวทาปุยาวตาวังเหมือนเดนั่นเราก็ต้องเป็นมิตรต่อทุกคนเพราะว่าทุกคนคือพี่น้องด้วยกันทั้งสิ้นอย่าไปคิดว่าโอ้นี่เราเป็นศัตรูกันมานะต้องอธิษฐานแผ่เมตตาอายุจะได้อายุจะได้ยืนยืนนะเป็นมิตรกับทุกๆคนเนาะอันนี้มาดูต่อในเนื้อหานะก็คือมีเรื่องในพระไตรปิฎกอยู่เรื่องนึงก็คือพระสัพพทาสนะจะสึกแต่คิดว่าการเป็นโยมไม่เหมาะกับเราแต่ท่านก็ไม่อยากบวชแล้ววันหนึ่งเจองูเห่าเอานิ้วสอดเข้าปากให้กัดนะจะได้ตายตายไปแต่ว่ามันไม่กัดวันหนึ่งนึกถึงศีลซึ่งไม่เคยขาดตั้งแต่บวชเกิดปิติแล้วได้บรรลุอรหันต์งูเคยเป็นทาสท่านจึงไม่กัดเรื่องราวนั้นเป็นลำดับอยู่ว่านะชายหนุ่มในกรุงสาวัตถีฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาออกบวชแต่ภายหลังก็เบื่อทั้งชีวิตคฤหัสถ์และเพศบรรพชิตไม่รู้จะไปทางไหนดีเนาะจึงคิดฆ่าตัวตายท่านพยายามให้งูเห่ากัดแต่แม้งูถูกจับใส่หม้อก็ไม่ยอมกัดต่อมาท่านคิดใช้มีดโกนปาดคอตนเองอ๋อมีดโกนเลยนะปาดคอระหว่างนั้นในระหว่างที่ปาดคอนะระหว่างนั้นท่านพิจารณาศีลของตนเห็นว่าบริสุทธิ์หมดจดปีติเกิดขึ้นทั่วกายแล้วท่านเจริญวิปัสสนาจนบรรลุพระอรหันต์คิดดูเนี่ยโหคนพระภิกษุรูปหนึ่งกำลังจะลาสิกขาแต่ได้มีบุญสามารถบรรลุพระอรหันต์ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่างูนั้นเคยเป็นทาสของท่านในอดีตชาติจึงไม่กล้าทำร้ายนายเก่าท่านจึงได้ชื่อว่าพระสัพพทาสทาสก็คือนะทาสเนี่ยเราเป็นภาษาไทยบาลีนะจะได้เนาะสัปปะนี่งูนะงูผู้มีงูเป็นทาสอดีตชาติของท่านเคยยุให้เพื่อนศึกเพราะโลภอยากได้จีวรและบาทจึงส่งผลให้ชาตินี้เกิดความเบื่อหน่ายอยากลาสิกขาดังนั้นอย่าเลยนะอย่าไปทำอะไรที่เป็นวิบากกรรมแม้แต่ยุเนี่ยไหมยุให้เพื่อนเฮ้ยซึกเถอะอย่าอยู่ต่อเลยนะเพราะอยากได้ของเขานะอยากได้จีวรและบาทจึงส่งผลให้ชาตินี้เกิดความเบื่อหน่ายอยากลาสิกขาเนาะแต่ต้องเชียร์เถอะยุเถอะนะอยู่ต่อเถิดนะอยู่เป็นเพื่อนกันแต่บุญจากการปฏิบัติธรรมในอดีตช่วยส่งผลให้บรรลุธรรมได้ในที่สุดนั้นเห็นไหมเอ่ยเนี่ยสร้างเจดีย์มีคนมานั่งสมาธิก็ได้บุญจากการปฏิบัติธรรมนะจ๊ะช่วยส่งผลให้บรรลุธรรมได้ในที่สุดและพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าชีวิตวันเดียวของผู้มีความเพียรประเสริฐกว่าคนเกียจคร้านที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีสุยเจ้าเกิดเยชื่อใจจริงแต่กู้ชื่อถ้าเป็นหลายเยชื่อทิงกู้ฝาซื้อเจอฟอถอเจียงฟอฝาแล้วโหเจ้าหลายชูเจียโหหลายนะเจ้าผู้เสียงชูเจียเลยตั้งชื่อเย่ผู้เสียงใจสูเจียแต่ชื่อหัวเจ้าเสียงจื้อซ่าตั้งชื่อถ้าเย่าเฉอย่าหลายเหยาทาตั้งชื่อน่าก็เฉอเย่ไม่อยู่เหยาทาน่าจะชื่ออินเว่น่าก็เฉอเย่ชื่อจื้อเฉียนทาแต่เสี่ยโฉถ้าแต่กุ้งเหลินสุยทาหุยหมิงสื่อชื่อสัพพทาสสุยเจอคือหลานโฮทาโฮหลายทาหุยอยู่เจิ้งเต๋อและอรหันน่าเย่ชื่อถ้าอยู่กุ้งเต๋อถ้าอยู่จิ้งฉางจิ้งจั่วสุยเอเย่หลายเป้าตาทากุ้งเต๋อเย่หุยฝูเป้าทาสุยเจอคือเหลี่ยงเกิดโตชื่อหลายเจ้าอิชาน่าเกยทาเตยาวคานน่าเกิดชื่อโฮเกยเย่าเกยกงเต๋อให้ชื่อเอเย่หลายเป้าตาทาจากเรื่องนี้เราเห็นเนาะบุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปเห็นไหมบาปก็จากที่เคยยุให้เพื่อนศึกเนาะก็ทำให้เกิดเบื่อหน่ายส่วนบุญก็ให้เอ่ยที่จากการปฏิบัติธรรมทำให้ส่งผลให้บรรลุธรรมได้ในที่สุดนะจ๊ะทุกในชีวิตของเราเนี่ยเนาะจะมีการส่งผลตลอดเวลาเลย

ดังนั้นเองเราทำไมถึงต้องมีพระเดชพระคุณหลวงปู่ตลอดเวลามันจะได้บุญจะได้ส่งผลเนาะพระอาจารย์นึกถึงหลวงปู่ให้ได้ตลอดเวลานึกถึงพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีให้ได้ตลอดเวลาบุญจะได้ส่งผลให้ถึงกับเราไม่งั้นแล้วบาปก็จะชิงช่วงพอบาปชิงช่วงปุ๊บเป็นไงเอ่ยชีวิต มันจะไม่มีความสุขนะจะมีแต่ความทุกข์เข้ามาสุเอะบอกมันเย่าจิ้งฉางเนียนเต้าบอกมันเต๋อเปย์หลานซื่อจูชื่อเว่ยเหลือกงเต๋อหลายเจี้ยฉือเป่าโย่บอกมันแล้วทำไมล่ะทำไมเราถึงต้องศึกษาขันธปริตนะเว่ยสมัยบอกมันเย่าเฉียฉีเจ้าเกิดผู้จริงนะก็เพราะว่าไม่ต้องอ้อนวอนพวกสัตว์เดรัจฉานพญานาคนี่พอเราศึกษาแล้วเราก็ไม่ต้องไปอ้อนวอนใครนี่เราไม่อยากเรามีศักดิ์ศรีเมื่อเข้าถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องอ้อนวอนพวกสัตว์เดรัจฉานพญานาคหรือสัตว์ต่างๆนะที่ช่างจะทำอะไรก็ช่างไม่มีกลัวอะไรไม่ครั่นครามต่ออะไรพญานาคมีเท่าไรปราบหมดหรือเทวดามีฤทธิ์มีเดชเท่าไรปราบหมดหรือรูปประพรมมีฤทธิ์มีเดชเท่าไรปราบหมดหรืออรูปประพรมมีฤทธิ์มีเดชเท่าไรเข้าถึงพระรัตนตรัยเสร็จแล้วปราบได้หมดไม่ต้องกลัวอะไรสักอย่างเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเก่งกาจขนาดนี้นะไม่ต้องกลัวเลยนะพวกเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าหรือเปล่านะเป็นเนาะเป็นดังนั้นเรากลัวไหมไม่กลัว เจองูแต่เราก็อย่าไปอยู่ใกล้ๆเนาะ แผ่เมตตาไว้แล้วก็นะเรียกให้คนที่เขาเชี่ยวชาญมาดูแล สิ่งนะจะเกิดรู้กลัวว่ามันแต่เต้าเหลือแน่ใจแต่ฝอฝ่าเส้นสั้นเปล่าว่ามันเย่ปุยเย่านะมาเจ้าเก๋เจ้าเสียแต่ต้องอู้เสียงหายหลงแต่เจ้าจุนจ้องทาเย่ปุยงนะเกิดสมัยว่าเลยเจ้าชิงฉิวฟังมิ่งจิจิแต่มิ่งเจ้าฟังกลัวจิจิสิ่งจะเกิดเย่ชื่อว่ามันอยู่แน่ใจแต่อีเข้าว่ามันแต่ลี่เลี่ยงปีทะเก้าสุยเจ้าปุยงผ้าปุยงผ้าก็คือไม่ต้องกลัวนะผ้านะคือกลัวนะไม่ใช่ผ้าขี้ริ้วหรือว่าผ้าอะไรนะผ้าภาษาจีนแปลว่ากลัวนะได้จำง่ายๆนะอานิสงส์ของการแผ่เมตตาหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเทวดาย่อมรักษาไฟยาพิษสัตราไม่ล่วงเกินจิตได้สมาธิเร็วสีหน้าผ่องใสไม่หลงตายเมื่อยังไม่บรรลุธรรมย่อมเข้าถึงพรหมโลกชั้นสูงอรกาชาดกสยิจะเกิดเยชื่อว่ามันย่องสือไปสิ้นแต่หาวชู่สุยเยหาวสิ่งเยหาวไม่โยชั่วเอ้อมงหลานหัวเยหุยกันผู้กวนชื่อเหลินเจียนเทียนเหลินเหย่หุยชงอ้ายแล้วโหเทียนเหลินเหย่หุยเป่าคู่เจ้าเสียแต่นาสมาเจ้าใจน่านตู้ผินเต้าเจ้าเล่แต่เหย่ปูหุยขานเต้าแล้วโหสิ้นเหย่หุยเจ้าเหินไข่จิ้นรูเจ้าเกิดสิงหลงเจ้าจีจีแต่ย่างสิเหย่หุยกุ้งหมิงข้านเต้าเย่หุยเห็นไข้ชินหลานโฮสื่อแต่ชื่อโฮเย่ปูหุยมู่หมีชิงเมียวแต่สื่อชื่อหลานโฮรู้กว่าไม่โยเจียทั่วเย่หุยแต่เต้าเลยจุ้ยเกาแต่เจ้าตีฟังจุ้ยเกาแต่เทียนเหลินเจียนอันนี้แม้แผ่เมตตาเนี่ยดีมากเลยดังนั้นพวกเราแผ่เมตตากันทุกวันไม่เอ่ยแผ่เมตตาทุกวันไหมครับพระอาจารย์ตอนแผ่เมตตาเนี่ยจำได้ชอบมากเลยนะใจมันสบายใจมันขยายออกไปรอบตัวนะทุกที่ทุกทางเราจะรู้สึกรักทุกคนนะว่าทุกคนเนี่ยเหมือนกับเป็นพี่น้องเป็นญาติเราแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยเราก็ไม่อยากไปทำร้ายเดินผ่านวันสองวันนี้ฝนตกนะเห็นแมลงเม่าตกไปน้ำเราก็อยากไปช่วยบางคนนะใจไม่มีเมตตาเห็นแมลงเม่าก็เดินผ่านเนาะนั่นเองเขาก็เราช่วยได้ก็ช่วยนะอย่างน้อยให้เขามีชีวิตต่อไปอีกสัก1นาที2นาทีแล้วเขาจะไปไหนต่อก็เรื่องของเขาแต่ถ้าว่าเขาอยู่ต่อหน้าเราถ้ามีโอกาสช่วยได้เราก็ช่วยเขาไปอย่างนี้เองพอมีเมตตาแล้วเราก็จะได้อายุยืนสุยบอกมันอยู่ซื้อไปสิ้นเหย่หุยบอกมันจะสังโชคอันนี้มีประโยคหนึ่งที่คนมักจะพูดกันก็คืออยากอายุยืน

สัก100 ปีนะพวกเราอยากอายุยืนสัก100 ปีไหมเอ่ยอยากไหมอยากไหมพระอาจารย์อยากไหมครับอยากเราเราต้องบอกว่าคนที่อยากอายุยืน100 ปีก็ต้องแข็งแรงถูกไหมมีความสุขพอมีความสุขในปัจจุบันถึงอยากจะอายุยืน100 ปีแต่ถ้าเกิดปัจจุบันโอ้ยลุกก็โอยนั่งก็โอยกินก็ไม่อร่อยนะชีวิตเป็นทุกข์เหลือเกินก็ไม่อยากอยู่เหมือนอย่างเรื่องเมื่อสักครู่นะพระภิกษุที่อยากที่จะฆ่าตัวตายว่าไม่สุขเลยนะชีวิตเป็นทุกข์เหลือเกินแต่ถ้าชีวิตมีความสุขอยู่นะก็อยากอายุยืนยืนอยู่ยืนเป็น100 ปีเหมือนเวลาที่พระอาจารย์ถามนะญาติโยมบางท่านตอนนั้นไปปล่อยปลาที่วัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมีอยู่3ท่านท่านหนึ่งอายุ88ท่านหนึ่งอายุ78ท่านหนึ่งอายุ75ถามบอกว่าอยากอายุยืน100 ปีไหมคนที่อายุ88บอกว่าไม่เอาแล้วถามว่าทำไมล่ะบอกว่าโอ้ยทุกวันนี้หลับก็ไม่สบายกินก็ไม่อร่อยไปไหนมาไหนก็ลำบากไม่อยากแล้วว่าพอแล้วถ้าถามว่าทำไมถึงอายุได้ยืนถึงขนาดนี้ก็บอกว่าก็ชอบออกกำลังกายคนนี้บอกชอบออกกำลังกายคนที่สองอายุ78อยากอยู่ไหมบอกอยากอยู่ว่าชีวิตยังมีความสุขอยู่ยังกินอร่อยยังนอนหลับนะยังมีความสุขนะไม่ได้อัตคัดอะไรก็อยากอยู่ถามว่าทำอะไรล่ะอยู่ในบุญว่าชีวิตอยู่ในบุญมีความสุขปลื้มใจนะโดยเฉพาะบุญ40,000 วันที่ผ่านมาเนี่ยปลื้มมากเลยแล้วก็อีกท่านหนึ่ง75ถามอยากอยู่ไหมก็บอกอยากอยู่บอกว่าเห็นลูกเห็นหลานในแรงต่างแล้วรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามีประโยชน์นาที่จะคอยดูแลให้คำแนะนำให้กับลูกหลานได้แล้วถามว่าทำยังไงล่ะก็ปล่อยวางบอกฝึกปล่อยวางอะไรที่มันไม่ควรไปเครียดแล้วก็ให้ใช้ชีวิตให้มีความสุขในปัจจุบันเนี่ยนี่ก็เป็นตัวอย่างเนาะของ3ท่านสุยนะฝาซือเย่เว่นกัวโยซันเว่ยโยอีเว่ยทายเย่ชื่อป้าสือป้าซุยโยอีเว่ยชี้ชิวป้าโยอีเว่ยชื่อชี้ชิวอู่เมื่อเว่ยเต๋อหวยตาโตโยปุยย่างโยอีเก๋อเย่ชื่อเสียงหัวเต้าอีป่ายซุยโยอีเก๋อเย่ผู้เสียงเต้าอินเว่ยเมื่อเกลินเขนังท่าเต๋อขวนจิ้งท่าเต๋อจ้วงคว่างเจ้าปุยย่างสุยเส้นใจรู้กว่าโยทุ่งขู่เขนังเจ้าผู้เสียงหัวเลยเดี๋ยวเสียงกลางๆใจฝาซื้อเจียงเจอน่าคือฝาซื้อแต่กู้ชื่อเหรียญจื้อจี๋เย่ย่าจื้อชาซื่อรู้กว่าเส้นใจว่ามันอยู่สิ้นฝูควายเล่แต่นะว่ามันอิงไกย่าหัวเต้าอี้ป่ายซื่อนี่เรามาดูปล่อยประวัติศาสตร์จีนกันบ้างนะพวกเราน่าจะรู้จักนั่นคือจินซีฮ่องเต้นะพวกเรารู้จักไหมจินซีฮ่องเต้เคยได้ยินเนาะจินชูหวงนะจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ผู้สวรรคตจากความปรารถนาในชีวิตอมตะในประวัติศาสตร์ได้กล่าวไว้นะกล่าวไว้ว่าอย่างนี้ก็คือได้รวบรวมแผ่นดินจีนเนาะที่จากอย่างน้อยก็7 มณฑลนะได้รวมมาเป็นแผ่นดินใหญ่พอได้รวมมาปุ๊บก็อยากจะเห็นความเจริญรุ่งเรืองของตนเองพอรู้สึกทำสำเร็จแล้วนะเหมือนทำสิ่งที่ปรารถนาสำเร็จแล้วก็อยากจะมีชีวิตอายุยืนต่อไปได้นานตราบนานก็ไปเห็นอันนี้ในบันทึกนะที่เขาเขียนไว้ได้ไปเห็นหลุมของจักรพรรดิองค์ก่อนๆน่ะที่ยังอยู่นะร่างนะร่างไม่เปื่อยเน่ายังอยู่ด้วยสารหนึ่งเรียกว่าสารประหลอดก็เลยเข้าใจว่าประหลอดนี่แหละจะรักษาตนเองได้ก็เลยไปนะเสวยหรือรับประทานเนี่ยลูกชิ้นที่มีสารประหลอดอยู่อันนี้บันทึกก็บันทึกไว้นะอันนี้พระอาจารย์ก็ไปอ่านบันทึกมาบอกว่าพอไปทานมากเข้ามากเข้าโดยวิบากกรรมอะเนาะเพราะว่าท่านก็ทำปฏิบัติไว้มากทำให้จึงสวรรคตในที่สุดนะล้มไปในระหว่างทางนั่นเองนี่ก็เป็นความอยากแล้วก็ปรารถนาของจักรพรรดิท่านหนึ่งสยเจ้าเกย์ชื่อฉินชื่อหวงแต่กู้ชื่อนาฟาซีเย่ปุยงเจียงไทตัวอินเวต้าเจียงไกโตจิเต้าก็บอกว่าประวัติจินซีเนี่ยในภาคภาษาจีนคงไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าคนจีนก็รู้กันโดยทั่วไปอยู่แล้วหรือว่าอีกเช่นหนึ่งในเรื่องของไขความลับนะเต๋านะที่ยาอายุวัฒนะมีจริงไหมซึ่งพวกเรารู้จักเต๋าไหมเต๋านะลูกเต๋าเปล่าไม่ใช่นะเต๋าก็คือการฝึกแบบหนึ่งของคนจีนซึ่งแบบว่ามีคนเนี่ยศึกษากันอย่างกว้างขวางมากกว้างขวางมากเหมือนกับเป็นความรู้ภูมิปัญญาของคนท้องถิ่น

จะถ้าพวกเราไปประเทศจีนก็จะดิ้นว่าเต้าเต๋อจริงอะไรเงี้ยก็เป็นความรู้ที่เกิดจากการวิวัฒนาการจากการฝึกคุณธรรมแล้วก็การฝึกกิจวัตรประจําวันของเราหรือว่าลําไทเก๊กอะไรเงี้ยเนาะเวลาเห็นลำแรงต่างก็คือฝึกสมดุลร่างกายเพื่อให้อายุยืนนะไม่ตายเป็นอมตะตอนที่พระอาจารย์เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่ปักกิ่งประเทศจีนเนี่ยก็เจออาจารย์เนี่ยได้มาชวนบอกว่ามาเถอะมาฝึกแบบนะแบบเต๋ากันนั่งสมาธิด้วยกันอาจารย์บอกโอ้เรามีครูบาอาจารย์แล้วแต่เราก็ไม่ได้ปิดกั้นนะเราก็ฝึกเหมือนกับนั่งสมาธิด้วยกันนะเขาก็นั่งแบบเขาเราก็นั่งแบบเราแต่เราก็สัมผัสได้นะว่าของเขาเนี่ยก็มีวิชามีครูมีสมาธิที่ตั้งมั่นเขาก็สัมผัสได้เช่นกันว่าเราก็มีวิชามีครูนะมีสมาธิที่ตั้งมั่นเช่นกันต่างคนก็ต่างมีหนทางของตนเองในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นะของเขาก็ถ้าเปรียบเทียบนะในเรื่องของพระพุทธศาสนาก็คือไปเป็นเซียนนะไปเป็นเซียนเพราะว่ายังไม่ได้ปรารถนาที่จะไปถึงขนาดหลุดพ้นแต่ก็คือไปเป็นเซียนไปเป็นอมตะเป็นอมตะนิรันดร์กาลอย่างนั้นสุย道师也是也不用讲太多大家应该也知道ว่าในส่วนของเต่านั่นเองก็คงไม่ต้องแปลเยอะนะในส่วนของภาษาจีนแต่ในส่วนนี้นะพวกเราเคยได้ยินไหมเอ่ยซูเปอร์เซนเทนเนเรียนเซนเทนเนเรียนก็คือคนที่อายุ100ปีขึ้นไปนะแต่ถ้าเป็นซูเปอร์เซนเทนเนเรียนก็คือ110ปีขึ้นไปซึ่งถ้า 1,000 คนจะมีสักคนหนึ่งคนนี้ก็คือคุณมาเรียบรันยัสโมเรรานะซึ่งเป็นจัดไว้เมื่อปี2024ในที่ฉลอง117ปีตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วแต่ดูจากสภาพเนาะบางคนบอกว่าโอ้ถ้าอายุ117ปีเป็นแบบนี้ไม่เอาดีกว่านะแต่บางคนบอกเขาก็อยู่ได้มีความสุขเขาก็อยากอยู่อยากอยู่นั่นเองก็อยู่ที่แต่ละท่านแต่ละบุคคลนะสี่เจ้าเว่ยเยชื่อกัวไหวเยชื่อเย่าเย่าชีสุ่ย也是在一千人之一才出现一位ดังนั้นในสิ่งที่เราปรารถนาเราควรปรารถนาสิ่งที่มีคนเคยทำได้นั่นคือในพระไตรปิฎกคือใครเอ่ยที่อายุยืนร้อยกว่าแล้วก็ยังวัยงามอยู่ใครเอ่ยนึกออกไหมนางวิสาขานะเรื่องราวของนางวิสาขามหาอุบาสิกาที่ลักษณะพิเศษของนางที่เรียกว่าวัยงามอายุไม่แก่ตามวัยนางวิสาขาเนี่ยมีบุตรหลานรวม 8,420 คนเนาะบางตำราก็ว่าลูก20หลาน400นะมีใครมีถึงขนาดนี้ไหมไม่มีนะ บอกว่าลูกสองก็ปวดหัวแล้วบางคนบอกว่าลูกคนเดียวก็ปวดหัวแล้วนะปัจจุบันคนเลยไม่ค่อยมีลูกกันแต่เมื่อนั่งอยู่ท่ามกลางลูกสาวหลานสาวและเหลนสาวจะดูไม่ออกว่าคนไหนคือนางวิสาขาเพราะมีรูปร่างลักษณะเหมือนคนอายุ16ปีเท่ากันหมดเลยแต่จะดูอย่างไรล่ะคนไหนเป็นนางวิสาขาเท้าแขนใช่แล้วนะพออายุเยอะแล้วนะเท้าแขนนั่งแล้วเมื่อยเนาะพวกเรานี่ต้องเท้าแขนถึงจะรู้ใช่ไหม บอกไม่ต้องเท้าก็รู้แล้ว นะบอกไม่ใช่นะดังนั้นในนัยยะของนางวิสาขาเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่ความสง่างามนะไม่อยู่ในท่ามกลางลูกหลานนั้นเราก็มาชมความสง่างามผ่านแอนิเมชันกันจะ

รู้ต้องเป็นให้ได้เนาะฝ่ายโยมนะฝ่ายโยมฝ่ายพระก็เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาเนาะฝ่ายโยมก็เป็นนางวิสาขาอันเราต้องผ่านจากการสั่งสมบุญนะสร้างวัดสร้างวัดวาอารามถ้าเรายังไม่มีวัดเป็นของตัวเองเราก็มีวัดของพวกเราก็คือเนี่ยวัดพระธรรมกายนะที่จะได้เป็นศูนย์กลางในการที่จะช่วยกันเผยแผ่และรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่สืบทอดต่อกันไปในสิ่งที่เราได้ทำนะทั้งทอดกฐินทอดผ้าป่าบำรุงรักษาเราก็เป็นเจ้าของวัดด้วยกันทั้งสิ้นเราจะได้สั่งสมบุญนะจะได้มีวัยงาม อย่างนางวิสาขากันอย่างนี้ดีไหมเอ่ยดีไหมดีนะตั้งใจสั่งสมบุญกันไปให้เต็มที่นะทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้สมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นสิจะเกิดต้ากงเต๋อจู่เย่ชื่อฟื่อฉางหาวแต่ปางย่างถ้าเย่ชื่อเชิงเชิงชื่อชื่อซิ่วกงเต๋อเย่ชื่อเว่ยเหล่เจนซีเยื่นแล้วโฮกงหยางซีเยื่นเก๋เซิงถวนเก๋ฝอถอเว่ยเหล่เฉางจู่เว่ยเหล่หงหยางฝอฝาสุยตาเจียเย่าเจียโยหาวหาวนูลี่หาวหาวจัวเลยต้ากงเต๋อจู่เว่ยเลยเสี่ยงทาอีย่างเตเจียกัวอันนี้มาดูต่อนะว่าเราลักษณะมหาบุรุษมหาบุรุษลักษณะ32ประการถามว่าพวกเราเคยเห็นพระพุทธรูปเนาะตามที่ต่างๆพระพุทธเจ้าที่เขาปั้นไว้เคยเห็นรูปพระพุทธรูปที่เป็นลักษณะทรงชราภาพไหมไม่เคยเนาะไม่เคยเลยใช่ไหมยกเว้นตอนที่ท่านยังไม่ได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญทุกขลกิริยาตอนนั้นยังเห็นลักษณะที่ท่านอิดโรยแต่พอท่านเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่มีเลยแต่ว่าท่านก็มีลักษณะวัยงามเช่นกันนั่นก็คือมหาบุรุษลักษณะ32ประการคือลักษณะทางกายภาพอันเป็นมงคลและประณีตของพระพุทธเจ้าหรือพระเจ้าจักรพรรดิตามความในคัมภีร์พระพุทธศาสนาลัคนาสูตรซึ่งเกิดจากการบำเพ็ญบารมีมาอย่างยาวนานประกอบด้วย

ลักษณะเด่นเช่นมีฝ่าเท้าราบเรียบลายพื้นเท้าเป็นจักรมีนิ้วมือเรียวยาวผิวพรรณดุจสีทองนะเวลาที่เราไปกราบที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเสด็จไปที่ไหนมีรอยเท้าธรรมจักรของท่านรอยพระบาทตามที่ต่างๆหรือว่าที่เราเห็นนะเป็นฉับพลันรังสีออกมาม ีฝ่าเท้าราบเรียบอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นลักษณะวัยงามเกิดจากการสั่งสมบุญของท่านที่ท่านพระพุทธองค์ท่านได้สั่งสมมาตลอดนับภพนับชาติไม่ถ้วนดังนั้นเองเรามีตัวอย่างมีต้นแบบแล้วเนาะเราก็ต้องตั้งใจสั่งสมบุญกันทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาบวชเป็นพระก็อยู่ในพระธรรมวินัยตั้งใจศึกษานะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทภาษาบาลีเพิ่มภาษาจีนไปด้วยจะได้นะช่วยกันเนาะต่อไปก็อยากฟังพวกเราเทศเป็นภาษาจีนด้วยนะสวัสดีเจ้าเกิดฝอถอเจ้าเวฝอสอเจ้าจุนฝอถอเยชื่อซิ่วกงเต๋อเลยจีกงเต๋อสวัสดีไทยเยชื่อทงกัวกงเต๋อฉายเหมยหยกเปี้ยนเหล่าชงทาเจิ้งเต๋อเจิ้งเจ๋อเลยจิวโฮแต่ไทยเยหุยจุ้ยเหมยเหาเต๋อเซ่อเชิงฉายสวัสดีเจ้าเสียตัวชื่อทงกัวกงเต๋อฉายชูเซียนเช่นกับใครนี่ภาพล่าสุดเมื่อวันที่4พฤษภาคม2569อายุวัฒนมงคลอากงดำรงเป็นคุณพ่อของเพื่อนโยมแม่นะก็เราจะเรียกท่านว่าอากงเมื่อวันที่4ที่ผ่านมาเนาะวันนี้วันที่15ผ่านมาแล้ว11วันอายุ94ปีนะตาดีทานอร่อยหลับสบายเดินได้นะหูฟังไม่ค่อยได้ยินหูฟังไม่ดีแต่ว่ายังมีความสุขในการดำเนินชีวิตรูปด้านซ้ายมือคือรูปปัจจุบันเนาะ ส่วนรูปขวามือของพวกเราที่เห็นนั่นก็คือพระอาจารย์ให้ AI ลองจินตนาการว่าถ้าอีก53ปีจะเป็นยังไงนะ คือรูปนี้พระอาจารย์47ถ้าอีก53ปีก็คือ100ปีพระอาจารย์100ปีแล้วเนี่ยอายุถ้าอายุถึงนะ100ปีเนาะพระอาจารย์จะกลายเป็นหลวงตายืนถือภาพถ่ายในอดีตให้พวกเราได้เห็นก็อยากนะแข็งแรงนะอายุยืนนะก็ขอให้อากงมีสุขภาพพรรณนามัยแข็งแรงไร้โรคภัยเบียดเบียนอายุยืนยาวตราบนานเท่านานตามจะได้สั่งสมบุญเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราต่อไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะให้กับพวกเราได้เห็นว่าคนที่อายุยืนก็มีอยู่จริงและเขาก็มีความสุขในการดำเนินชีวิตแต่ก็น่าเสียดายที่อากงบางทีก็ได้ยินอะไรไม่ชัดแต่บางทีลูกหลานก็บอกก็ดีเหมือนกันได้ไม่ต้องรับรู้เรื่องที่วุ่นวายในโลกภายนอกได้ยินน้อยจะได้มีเวลานะอยู่กับบุญอากงก็ชอบทำบุญมากชาวก็ชอบไปใส่บาตรถ้าพวกเราได้เห็นเนาะก็จะเห็นอยู่ที่แถววิหารโคตรหรือว่าไซอบรมสัมมาเนนอากงจะไปใส่บาตรเป็นประจำสวัสดีเยชื่อถ้าฉิวฮวนซิ่วกงเต๋อเย่ร่างถ้าเก้อเหลินปีเจียวเจียนข้างเชิงมีสังโชค今年也是九十四岁了九十四所以也是非常的健康的状态นี่มาดูต่อในเรื่องต่อไปเดี๋ยวจะไม่จบเนาะมาแค่32หน้าเองนะวันนี้ยังไม่ถึง100เลยจะมีขันธปริตได้อย่างไรนะเราจะมีได้อย่างไรในอนายุสสูตรและอายุสสูตรได้กล่าวไว้ว่าในพระไตรปิฎกเล่มที่22คือหลักธรรมว่าด้วยเหตุที่ทำให้อายุสั้นและอายุยืนโดยเน้นการดูแลสุขภาพทางกายและจิตใจได้แก่การทำตัวให้สบายรู้จักประมาณในการกินการเลือกอาหารย่อยง่ายการมีศีลและการมีกัลยาณมิตรพวกเราอยากอายุยืนใช่ไหมเราต้องศึกษาอายุสธรรมถ้าอะไรที่เหตุให้อายุสั้นอนายุสธรรมเราก็จะได้ไม่ไปทำจะได้ไม่ไปทำนี้เป็นต้นสิ่งที่เกิดอยู่ชื่อใจสันจ้างแต่เจ้าปูจิงเยเจียงสมัยหยวนอินร่างเชิงมิ่งเหินต่วนสมัยหยวนอินเจ้าร่างเชิงมิ่งเหินฉางใจเชิงมิ่งเหินฉางแต่โยอูเกิดเจ้าย่าปากเกิดเส้นถี่ย่าชู้ชู้ฟูฟูเจ้ากุลีหาวก็เหลินแต่เจียนคังแต่จ้วงไทยแล้วโทษชื่อเลยเยี่ยย่าจีเท่าชาบุตัวเจ้าเต๋อเลยปุยเอาชื่อไทเปล่าว่าจะชื่อปุยเอาล่างตู้สือเอ้อเต๋อเ
然后要选

好的东西、好的食物，就为了胃就没有那么痛苦，然后要取戒，五戒八戒，然后还有好好的朋友在周边，好朋友ก็คือเพื่อนที่ดีนะสร้างจิตสื่อก็กัลยาณมิตรนะนี่เพื่อนที่ดีก็จะชวนเรามานั่งสมาธินี่อย่างนี้เป็นต้นนั้นอนายุสสูตรที่สองถ้าในพระไตรปิฎกก็ต้องยกให้พวกเราได้ดูเพื่อเราจะได้เห็นเนาะปัญจิเมภิกขเวธรรมาอนายุสสากตเมปัญจะอสัปปยการีโหติสัปปเยมัตตังนชานาติอปริณตโพชีจะโหติทุสีโลจะปาปมิตโตนี่คือ5อย่างที่อนายุสก็คือทําให้อายุสั้นส่วนทําให้อายุยาวก็คือนะสัปปยการีโหติสัปปเยมัตตังชานาติปริณตโพชีจะโหติสีลวาจะกัลยาณมิตโตจะอิมีนี่ก็คือทําให้อายุยืน5ประการซึ่งก็คือแปลความว่าสิ่งที่ทำให้ไม่สบายแก่ตนเองนะไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่สบายบริโภคสิ่งที่ย่อยยากเป็นคนทุศีลมีมิตรเลวทรามอันนี้เป็นเหตุให้อายุสั้นส่วนเหตุให้อายุยืนก็คือนะเป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเองรู้จักประมาณในสิ่งที่สบายบริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายเป็นผู้มีศีลมีมิตรดีงามนี่คือทั้ง5ประการเป็นเหตุให้อายุยืนแล้วจะเป็นอย่างไรนะเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่นานเวลาเหลือน้อยเต็มทีนั้นทุกคนต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการฝึกฝนอบรมตัวของเราแล้วก็สร้างบุญสร้างบารมีให้อายุขัยของเรายืนยาวนานต่อไปด้วยการเนี่ยจะถ้าเป็นนักนิสิตนักศึกษาก็ไปอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่41นะก็จะมีภาคฤดูร้อนนะก็จะจบแล้วส่วนภาคฤดูฝนก็2 มิถุนาถึง12 กรกฎาคมมีชาวต่างชาติมาด้วยนะพี่น้องมาเลเซียจากปีนังเพราะว่าเขาฟังภาษาไทยได้เนาะเขาเลยอยากมาอบรมเนี่ยเห็นไหมขนาดชาวต่างชาติยังอยากมาอบรมด้วยอยากที่จะอยู่ในกลุ่มคนที่ดีมีมิตรที่ดีซึ่งตาเจียรู้กว่าทิ้งตะตรงไทยอยู่เคยหลายเผยชุนเผยชุนเจอเกิดอยู่เล่นเหอใช่ไหมเคยหลายเว้นว่าเหมือนแต่กงเหรินใจจะเปลี่ยนให้อยู่เหรียญซีฟังชื่อนั้นอายุสธรรมหรืออายุวัฒนธรรมทั้ง5เนี่ยที่เป็นเหตุให้อายุยืนเรามาขยายความฟังกันอันดับแรกสัปปยการีคือทําสิ่งที่สบายคือเอื้อต่อชีวิตเอื้อต่อชีวิตตัวเราที่สองสัปปยมัตตัญญูรู้จักประมาณในสิ่งที่สบายนะอันดับที่สามปริณตโภชีบริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายเช่นเคี้ยวให้ละเอียดกาลจารีประพฤติเหมาะในเรื่องเวลาเวลาไหนเวลาพักนะเวลาไหนเวลาที่เราจะนั่งสมาธินะนี่เป็นต้นพรหมจารีถือพรหมจรรย์ในบางตำราก็จะบอกว่ามีศีลมีศีลหรือกัลยาณมิตรตามีกัลยาณมิตรโดยทั้ง5ข้อนี้ถ้าพวกเราทำความเข้าใจได้ดีแล้วปฏิบัติเป็นประจำก็จะทำให้เราอายุยืนนะโดยอย่างข้อแรกเนี่ยที่บอกทำสิ่งที่สบายคือเอื้อต่อชีวิตเราก็อยู่ให้สบายนะนั่งตอนนี้สบายไหมทำไมถึงต้องบอกว่านั่งให้สบายนะสบายสังเกตดูนะเวลาตอนที่เรานั่งสมาธิเนี่ยใจของเรานะก็จะสบายกายก็สบายแล้วอาจารย์เคยลองเอานาฬิกาที่สามารถจับชีพจรตัวเราได้เนาะตอนที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเหมือนกับเรากำลังช็อตแนปนั่นก็คือเหมือนกับเราเอนตัวหลับแบบสบายๆแต่ไม่ได้หลับลึกไม่ได้ดิฟสลิปนะนั่นคือหมายถึงว่ากายสบายใจสบายก็เลยทำให้ถ้าคนนั่งสมาธินานๆเป็นประจำเนี่ยอายุก็จะยืนเพราะว่ากายเขาสบายนะเราก็ต้องฝึกนะฝึกให้กายสบายเป็นประจำแล้วก็รู้จักประมาณในสิ่งที่สบายก็คืออะไรที่สบายไม่ใช่ว่าสบายเราก็แบบว่าสบายเกินเลยไปเลยนะไม่ได้ประกอบความเพียรเลยอันนี้ก็ไม่ถูกบางทีทานมากเกินไปนี่ก็ไม่ได้หรือแม้แต่บริโภคในสิ่งที่ย่อยง่ายเป็นบางคนอาจจะไม่ถนัดผักสดต้องเป็นผักต้มนะเพราะว่าผักสดบางทีทำให้เกิดลมนะบางคนก็เป็นอันนี้ก็อยู่ที่แต่ละคนไม่เหมือนกันในร่างกายต้องสังเกต

0: แม้แต่เรื่องเวลาเนี่ยเวลาไหนเป็นเวลาพักเวลาตื่นเวลาที่เราจะประกอบภารกิจต่างๆต้องทําให้เป็นกิจวัตรขับถ่ายนี่เป็นต้นปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมถ้าสมัยก่อนนะตะวันตกปุ๊บเราก็จะได้มีเวลาในเรื่องของเตรียมตัวที่จะสวดมนต์นั่งสมาธิเนาะแล้วก็เข้าปฏิบัติธรรมแล้วก็พักผ่อนแต่ปัจจุบันพอมีไฟฟ้าปุ๊บเป็นไงเอ่ยเราก็ลากยาวไป5 ทุ่มเที่ยงคืนตี 1อะไรก็แล้วนะดังนั้นเองเนี่ยนกนะถึงเวลาตะวันตกปุ๊บนกก็บินกลับรังไก่พอตะวันใกล้คล้อยเนี่ยก็มาอยู่ใต้ต้นไม้นะรอกับที่พักของเขาก็เป็นตัวที่บอกนะว่าถึงเวลาพักเนี่ยพอเราเข้าโรงเรียนเสร็จแล้วกลับไปเราก็ไปพักกันหรือว่าเป็นโรงเรียนส่งที่ให้พวกเรากลับไปพักผ่อนอย่างมีความสุขอย่างนี้เป็นต้นนะนั่นเองทั้ง5 ข้อนี้ก็จะเป็นอุปการะที่ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยยืนยาวนะสวีเจ้าเกิดอู่เกิดเย่เชื่อล่างว่ามันเหมยเกลินโตชงมิ่งสังโชสวีใจในหลงนะฝาซื้อหุยโยจีหุยหลายเกินได้เจเจียงอีเซียเราจะมีเวลาไปอธิบายให้กับพี่น้องคนจีนเขาฟังอีกทีนั่นเองเราต้องเอ็นดูใจเมตตาใจของเราให้ใจสบายถ้าใจสบายแล้วเดี๋ยวกายก็จะสบายจะแข็งแรงอายุยืนจะนั่นเราต้องทำใจให้สบายกายสบายใจสบายสวีจะเกิดเหยื่อชื่อเย้าเจ้าผู้หาวมันตัวสิ้นร่างของมันเชิงสิ้นเหยื่อหุยชู้ฝูเหยื่อหุยร่างของมันเชิงมิ่งสังโชเจอเหยื่อชื่อว่ามันแต่ฝาซึ่งฝาซื่อก็สู้ตาเจียแต่ดังนั้นบทสรุปสุดท้ายนั่นก็คืออะไรจงเจียเลยถ้าเรามีอายุยืนยาวเราก็สามารถสั่งสมบุญได้มากเพื่อจะได้ไปตัดรอนวิบากกรรมเก่าไปรื้อผังเก่าที่ไม่ดีแล้วก็สร้างผังใหม่ที่ดีให้บังเกิดขึ้นเราจะได้เป็นผู้ออกแบบชีวิตนะลูกโกมันเชิงมิ่งฉางโชเลยนะว่ามันเย่หุยโยจิวหุยเหลยจีซิ่วกงเต๋อเย่หุยป่าเอ้ยเย่เจียนเสาแล้วนัวป่าผู้หาวแต่หลายมาโยจิวหุยเป้าตาว่ามันเย่หุยไก่ซ่านเว้ยเลยว่ามันแต่เว้ยหลายเว้ยหลายก็คืออนาคตนะสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นในตัวเราดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยมีอายุวรรณสุขภละนะดียิ่งยิ่งขึ้นซึ่งวันนี้ในตอนท้ายที่เวลายังพอมีพระอาจารย์ก็จะมาต่อเอพิโซดในเรื่องราวครบ100 วันนะของบุคคลท่านหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวของพระอาจารย์เองนั่นก็คือพี่ชายของพระอาจารย์เองวันนี้ครบ100 วันแล้วนะครบ100 วันที่ในการจากไปของท่านพระอมรเทพธรรมปุณโญครั้งที่แล้วถ้าพวกเราได้ฟังแล้วก็ติดตามน่าจะจําได้นะว่าท่านเนี่ยมีเรื่องราวอะไรยังไงบ้างซึ่งวันนี้พระอาจารย์ก็จะได้มาให้ฟังในเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของการถวายลูกไว้ในพระพุทธศาสนาว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันสักครู่หนึ่งจ้ะ
1: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนบุญถวายลูกไว้ในพระพุทธศาสนา
2: ลูกชายคนโตตอนอายุ3 ปีครึ่งพี่ชายของสามีคือลุงของเขามาตามตื้อขอไปเป็นลูกบุญธรรมลุงก็เลี้ยงแบบคุณชายตามใจทุกอย่างชีวิตเขาในวัยเด็กจริงค่อนข้างสบายกว่าพี่น้องคนอื่นๆตอนเด็กนะเขามีนิสัยดีต่อมาเสียตามเพื่อนจนเรียนไม่จบคือไปตามเพื่อนที่เสียเนี่ยเขามักบ่นด้วยความน้อยใจว่าถ้าเขาอยู่กับพ่อแม่เขาก็ไม่เป็นอย่างนี้ตอนนี้ชีวิตเขาลำบากเพราะว่าครอบครัวของลุงก็ไม่มีสมบัติอะไรลูกชายคนที่3ของลูกชอบเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะนกเลี้ยงยังไม่ครบสูตรเลี้ยงนกแล้วมันก็ต้องเลี้ยงกินนรีเลี้ยงครุฑเงี้ยสัตว์ปีกเนี่ยซึ่งได้รับรางวัลการแข่งขันนกมาหลายครั้งเมื่อคราวบวชธรรมทายาทที่วัดพระธรรมกายก็มีเหตุให้ไม่สามารถบวชได้ตลอดโครงการเพราะเป็นโรคปอดรั่ว จึงลาสิกขาออกมาก่อนด้วยน้ำตาหนองหน้า ในปัจจุบันนี้ก็ยังเลี้ยงนกอยู่

ลูกสาวคนที่สองในปี2540เมื่อเข้ามหาวิทยาลัยได้ก็เข้าชมรมพุทธแล้วก็ชักชวนตัวลูกให้มารู้จักหมู่คณะวัดพระธรรมกายปัจจุบันลูกสาวเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยงานอยู่ที่วัดพระธรรมกายแม้ตัวลูกจะเข้าวัดแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีความอาลัยลูกสาวเรียกได้ว่าการถวายลูกสาวคนนี้ให้มาเป็นกำลังช่วยงานพระศาสนาในครั้งนี้เป็นการตัดใจที่ยิ่งใหญ่มากถ้าถามว่าตั้งแต่ทำบุญมาเนี่ยนึกถึงบุญใดแล้วปลื้มมากที่สุดลูกก็จะขอตอบตามตรงด้วยความสุจริตใจว่าได้ถวายลูกสาวไว้ช่วยงานพระศาสนาเจ้าค่ะคำถามลูกชายคนโตลูกทำบุพกรรมอย่างไรตั้งจากพ่อแม่ไปอยู่กับย่าตั้งแต่เด็กชีวิตสบายในช่วงต้นแต่ช่วงวัยกลางคนกับประสบปัญหาชีวิตไม่มีหลักแหล่งควรแก้ไขอย่างไรชีวิตของเขาถึงจะดีขึ้นคะลูกชายคนที่สามทำบุพกรรมอย่างไรมาจึงเป็นโรคปอดรั่วและไม่สามารถบวชได้ตลอดโครงการและการเลี้ยงนกจะได้รับบุพกรรมอย่างไรบ้างคะทั้งในปัจจุบันและในอนาคตการที่ลูกตัดใจถวายลูกสาวให้เป็นกำลังรับใช้พระศาสนานั้นจะถือว่าเป็นการสร้างทานด้วยชีวิตหรือปรมัตถบารมีหรือไม่และลูกจะได้บุญจากการที่ลูกสาวทำงานรับใช้พระศาสนาอย่างไรบ้างการที่ลูกอนุโมทนาบุญกับบุญทุกบุญที่เขาได้ทำลูกจะได้เหมือนหรือแตกต่างกับลูกสาวอย่างไรเจ้าคะหลับตาฟันเป็นตุเป็นตะเตือนขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาฟังเป็นนิยายเนาะลูกชายคนโตเคยเป็นลูกของลุงมาก่อนในอดีตเคยได้อธิษฐานว่าให้มาเจอกันอีกและขอให้ได้มาเป็นพ่อลูกกันเมื่อชาตินี้มาเจอกันแม้ลุงไม่ได้ให้กำเนิดกรรมและคำอธิษฐานก็บันดาลให้ตะเกียกตะกายไปเจอกันแล้วก็เป็นลูกบุญธรรมอีกทั้งลุงก็รักมากด้วยแต่ว่าลูกชายเป็นคนไม่ทำทานสม่ำเสมอชีวิตจึงขึ้นลงๆตอนบุญส่งผลชีวิตก็รุ่งเรืองไม่มีบุญชีวิตก็ตกต่ำลงมาเรื่องบุญนี่จึงสำคัญนะนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงจำต้องทำบุญกันบ่อยๆเพราะเราใช้บุญเก่ากันไม่ตลอดเวลาแต่บุญใหม่เนี่ยเรานานๆทำทีมีบุญมากอุปสรรคก็น้อยมีบุญน้อยอุปสรรคก็มาให้แก้ไขโดยทำบุญเต็มกำลังเท่าที่มีอยู่ให้ฝึกตนเป็นคนทำอะไรทำจริงอย่าเป็นคนจับจดก็จะหมดกรรมได้ลูกชายคนที่สามเป็นโรคปอดรั่วเพราะในอดีตชอบจับปลาแล้วก็โยนขึ้นมาบนบกจนมันดิ้นรนตะเกียกตะกายแล้วก็ตายในที่สุดทำอย่างนี้บ่อยๆมันหายใจไม่ค่อยสะดวกตายการเลี้ยงนกไว้ในกรงเป็นการทรมานอย่างหนึ่งที่ทำให้นกขาดอิสรภาพจะทำให้เราต้องไปเกิดในยุคที่เกิดสงครามและถูกจับเป็นเชลยหมดอิสรภาพเหมือนกันหรือเกิดในประเทศในเมืองที่เป็นประเทศสราดไม่มีเอกราชก็เหมือนขาดอิสรภาพเหมือนกันหรือถูกจับขังโดยไม่มีความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือขาดอิสรภาพนั่นเองขาดอิสรภาพจะมีความทุกข์ระทมอยู่เพราะฉะนั้นรีบไปปล่อยนกซะเนื่องจากปัจจุบันยังไม่ได้ทรมานนกมากนักเพราะฉะนั้นกรรมนี้ก็จะไปส่งผลในอนาคตจะเป็นหลักแต่ถึงอย่างไรก็ตามต้องระวังกรรมในอดีตได้ช่องเสริมจะทำให้เป็นโรคติดเชื้อขึ้นมาเป็นอันตรายต่อร่างกายที่ไม่ค่อยจะแข็งแรงอยู่แล้วรีบไปปล่อยนะจ๊ะปล่อยสัตว์เถอะถ้าเหงาก็นั่งสมาธิทำใจหยุดนิ่งให้ใจใสๆนั่นแหละจ้าการที่ลูกตัดใจถวายลูกสาวให้พระศาสนาถือว่าเป็นอุปบารมีเพราะลูกสาวเกิดขึ้นในเลือดเนื้อของพ่อแม่ถือว่าเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทำได้ยากในการตัดใจต้องมีเชื้อสายพระโพธิสัตว์จึงจะตัดใจยกลูกให้พระศาสนาได้

แต่หากตัวลูกสาวตั้งใจอุทิศตนให้พระศาสนาจนตายจริงๆนั่นแหละจึงจะเป็นปรมัตถบารมีของลูกสาวแต่ถ้าชั่วคราวแค่ 2-5 ปีเป็นต้นไม่ตลอดชีวิตหรือเป็นแบบคุณหนูก็จะเป็นแค่บารมีธรรมดาการที่ลูกอนุโมทนาบุญทุกบุญที่ลูกสาวทำจะได้บุญทุกอย่างกับลูกสาวอย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่ง

สาธุก็เชื่อมโยงนะพระอาจารย์ก็ดูว่าก็เปิดเคสนี้ก็จะได้ทั้งผู้ที่ได้มาช่วยงานวัดเป็นอุบาสกอุบาสิกาด้วยว่าแต่ละท่านนี่ก็อุทิศตนเนาะมาเคยนอนห้องแอร์มาอยู่วัดก็ไงเอ่ยนะนอนตากฝุ่นตากลมโดยเฉพาะช่วงอบรมเนี่ยไปพักกันอยู่ที่วิหารคดนะพระอาจารย์ทั้งหลายเนาะกว่าจะได้ผ่านมาแต่ละอย่างดังนั้นเองเนี่ยโยมพ่อโยมแม่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ได้ถวายพาลูกชายได้สละกุลบุตรกุลธิดาไว้ในพระพุทธศาสนานะก็ได้บุญอย่างที่หลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ได้กล่าวไว้ในเรื่องของบุญถวายลูกไว้ในพระพุทธศาสนาก็ให้เราปลื้มใจนะเพราะว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นะยากแล้วแต่เมื่อเราได้เกิดแล้วได้มาเจอครูบาอาจารย์ได้มีโอกาสปฏิบัติตามท่านแล้วก็ได้ตั้งใจสั่งสมบุญอย่างเต็มที่ชีวิตของเราก็จะได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยพระอาจารย์เวลาเทศให้กับพี่น้องคนจีนฟังเนี่ยก็จะเอาเคสสตี้ของหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ที่ท่านเคยเทศไว้มากมายนะคือพระอาจารย์ก็มาทบทวนด้วยทบทวนด้วยตนเองแล้วก็ไปเทศให้เขาฟังก็ทำให้หนึ่งอัวสองลื้อก็หนึ่งเราได้นะเราได้ทบทวนด้วยเคสนี้นี่บางทีเราก็ฟังมานานแล้วเราได้มาทบทวนนะทบทวนในสิ่งที่เราได้เคยฟังมาแล้วก็ได้ไปถ่ายทอดและทำให้เขามีฮิริโอตปะนะกลัวนะระวังไม่ทำบาปกรรมเพิ่มเพราะชีวิตที่เกิดมาเนี้ยบาปกรรมก็มากพออยู่แล้วนะถ้าไม่มากพอป่านนี้ก็คงโอ้บรรลุเป็นก็เรียกว่าสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนามีบุญบารมีที่ได้ดังใจนึกใจคิดเพราะว่าเรามีบุญมากแต่ทุกวันนี้ยังได้ไม่ดังนึกดังคิดก็เพราะว่าไงเอ่ยบุญยังมากไม่พอดังนั้นเราก็ต้องสั่งสมบุญให้เต็มที่สุยนะเวสมาฝาดซื้อย่อเกินตาเจียเจียงเยชื่อย่อหนาม่งจงม่งหลายเจียงเยชื่อสิวันตาเจียก็อีทงกัวเจอเกิดกู้ชื่อไก่สร้างที่จีเว่ยเหลือเว่ยหลายเว่ยเหลือเจ้าเต้าเจิ้งเต้าแต่ฝอฝาเซิงซานเปล่านี่ก็มาดูต่อนะในเรื่องของพี่ชายของพระอาจารย์นะที่ได้จัดงานไปแล้วอันนี้ก็คือครบร้อยวันนะวันนี้เป๊ะโดยที่ไม่ได้นัดกันมาก่อนผ่านไปบางคนว่าโอ้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะร้อยวันแป๊บเดียวเท่านั้นเองซึ่งวันนี้โยมแม่ก็ยังเล่าให้ฟังเลยนะทุกครั้งที่พี่ชายตอนที่ยังอยู่ไปเยี่ยมโยมแม่ก็จะเซลฟี่ให้ดูนะว่ามาเยี่ยมโยมแม่แล้วเพราะบางทีพระอาจารย์ก็ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ต่างๆไม่ได้มาพร้อมกันก็จะถ่ายรูปโยมแม่บอกว่าโอ้ก็คิดถึงเนาะไม่ได้เจอกายหยาบแล้วแต่ก็รู้ว่าท่านก็เปลี่ยนภพภูมิเราก็ยังอยู่แต่ว่ากายหยาบเราไม่ได้เจอกันความระลึกนึกถึงก็ยังมีเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราที่ยังมีความห่วงหาแล้วก็คิดถึงความพลัดพรากนะเกิดขึ้นดังนั้นในช่วง7วันเนี่ยก็ได้ทำบุญตลอดช่วงที่พี่ชายเนี่ยได้หลับตาละโลกไปอันนี้เป็นวันที่1นะใส่บาตรนิมนต์พระมารับบาตรด้วยกันแล้วก็โยมแม่ก็เตรียมภัตตาหารร่วมกับคณะญาตินี่ก็วันที่2นะก็ทำให้สมบูรณ์เพราะอย่างที่เล่าไว้แล้วว่าพี่ชายเนี่ยไปหาทุกที่เลยทั้งกุฏิพระนะทั้งที่เดิมที่สุพรรณบุรีที่อาคารพระผู้ปราบมารนะ

หรือแม้แต่บ้านโยมแม่ก็ตามเนี่ยไปด้วยทั้งแสงสีเสียง ครบเลยเนาะวันที่สี่นะตอนนี้มนต์พระมาก็ต้องกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ทุกรูปนะครับที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญซึ่งทุกรูปที่มาเนี่ยก็คือพระเพื่อนพระน้องๆที่ได้ช่วยในเรื่องของงานกิจกรรมตลอดทั้งวันสวดพระอภิธรรมแล้วก็วันชาปนกิจโดยทุกรูปก็มีภารกิจหน้าที่แต่ก็เสียสละเวลามารับบุญกันเต็มที่ก็ดังนั้นนี่อากงผู้สนับสนุนทุกอย่างอย่างเป็นอัศจรรย์สุดท้ายนะทั้งหมดทั้งมวลก็ด้วยความสิ่งที่เรานะมีบุปการีคือโยมพ่อโยมแม่โดยเฉพาะโยมแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่นะก็สุดท้ายส่งในค่ำคืนนี้ด้วยบทเพลงว่ารักแม่จังเลยจ้ะ

ถูกนะถ้าแม่ของเรายังอยู่ก็ตั้งใจนะดูแลท่านให้ดีถ้าหลับตาลาจากโลกนี้ไปแล้วก็ตั้งใจสั่งสมบุญอุทิศไปให้อย่างเต็มที่สุดท้ายนี้พระอาจารย์ก็อยากให้พวกเราอายุยืนนะอายุวันโนสุขังพลังโดยอนุภาพแห่งคุณของพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณขอให้พวกเราทุกคนมีแต่สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงพระคุณเจ้าทุกรูปมีจิตใจที่เข้มแข็งในการบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นพระแท้มีสมณสัญญาปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาวิชาธรรมกายญาติโยมทุกคนให้เป็นผู้นำบุญเป็นยอดกัลยาณมิตรให้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพมีวาสนาคิดหวังสิ่งใดที่เป็นกุศลให้สำเร็จสมปรารถนาทุกๆประการให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจู่ฝูต้าเจียเชิงสินขังเลยยุนหลีจีปิงต้าต้าฟ้าฉายเจี๊ยถิงพิงอันสิ้นเสียงชื่อเฉิงว่านชื่อหรูอี้กงจั่วชุนลี่เสียเสียชุนลี่ตั้งต่อจั่วจู่ฮู้สินจื้อหลงอีจินรู้ในใจสันเป่าจู่ฝูต้าเจีย

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน

0: เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปลื้มตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวคือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเรา

ทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดผัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขาดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วเนี่ยการทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มจุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7มันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสใสเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปอย่างสบายสบายทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสหายใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุณแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นเย็นจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไปในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆ

ใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปนะจุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานนานเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิต

ให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงพบทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไม่ได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิต

ถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมะเส

0: ะ
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระธรรมก้า

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐาน

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา

0: เจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: บุญที่ข้าพเจ้า

0: ไป
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอัน

0: ตามเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา

0: ต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอ

0: ไหล
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพพยาปัจฉา
0: อัพพยาปัจฉา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเถิด
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเถิด
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

เป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกใจมีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกใจมีแต่

ที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพรหมที่อยู่ล่างลงไป

และอุบัติภัยอันตรายขอให้สัตว์

ประโยชน์จากการฝึกสมาธิทำให้ฉลาดมากขึ้นการทำสมาธิเป็นการเพิ่มเซลล์ประสาทในสมองของเราโดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมและการตอบสนองทางอารมณ์ผลของการทำสมาธินั้นช่วยให้ฉลาดมากขึ้นความจำและการเรียนรู้ดีขึ้นช่วยลดความเครียดการทำสมาธิสามารถทำให้ผ่อนคลายโดยลดการกระตุ้นให้เกิดโรคได้ความดันโลหิตลดลงและอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจรวมไปถึงคลื่นสมองก็มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นทำให้ใจมีความสุขมากขึ้นเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI แสดงถึงผลการตรวจสมองพบว่าการทำสมาธิสามารถช่วยให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากความเครียดได้ทำให้การนอนหลับดีขึ้นประมาณ 30% ของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับมักจะมีสาเหตุมาจากความเครียดและความวุ่นวายใจการทำสมาธิช่วยให้จิตใจสงบและปลอดโปร่งทำให้เรานอนหลับได้สนิทยิ่งขึ้นช่วยยืดอายุสมองเมื่ออายุมากขึ้นเซลล์สมองจะค่อยๆลดลงการทำสมาธิมีผลต่อการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อสมองได้กล้ามเนื้อสมองก็เหมือนกับกล้ามเนื้อทั่วๆไปในร่างกายที่ต้องการการออกกำลังกายเป็นประจำแท้จริงแล้วการทำสมาธิยังมีประโยชน์อีกมากมายมาฝึกสมาธิกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเอง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลพร้อมทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMCช่องนี้ช่องเดียวค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเทคนิคการเข้าถึงธรรมถ้าทั้งวันทั้งคืนให้มีอารมณ์ดีอารมณ์สบายตลอดเวลาก็จะทำให้ง่ายต่อการฝึกใจให้หยุดนิ่งได้อารมณ์ดีอารมณ์สบายเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้ที่มีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารหวังจะทำพระนิพพานให้แจ้งต้องหมั่นสอนตัวเองให้ได้ทุกวันให้ได้ทั้งวันสิ่งอะไรที่เป็นบาปอกุศลเราก็เพียรละลดเลิกสิ่งอะไรที่เป็นกุศลก็เพียรทำให้มันเจริญนึกถึงบุญนึกถึงความดีความบริสุทธิ์ของเราเราก็ทำใจให้ใสๆให้ละเอียดนึกบ่อยๆความใสจะมาเองแล้วก็จะเพิ่มพูนความใสทวีขึ้นไปเรื่อยๆใจก็จะยิ่งมีปิติมีความสุขจะเป็นหนึ่งเป็นเอกัคคตามีอารมณ์เป็นหนึ่งเป็นกลางบริสุทธิ์แล้วก็มีความสุขเกิดขึ้นถ้ารักจะไปนิพพานจะไปสู่ที่ศูนย์แห่งธรรมจะต้องทำอย่างที่กล่าวมาแล้ววัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายจากทั่วโลกจัดพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่22ครั้งที่185และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ครั้งที่148ค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายคราวาสในพิธีถวายสังฆทาน323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและสงขลาครั้งที่185โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวชิระสุตาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระเถรานุเถระจาก4จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงในการนี้มีนางปรียาเกิดก่อรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลานายอำเภอบางกล่ำผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งศรัทธาและความสามัคคีพร้อมกันนี้พระเดชพระคุณพระเทพวชิระสุ

ตาพรเจ้าคณะจังหวัดสงขลาและพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะครูผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นปีที่19ครั้งที่148ในการนี้ตัวแทนคณะครูที่มารับมอบกองทุนได้กล่าวเปิดใจด้วยความตื้นตันใจว่ากองทุนหนุนแรงใจนี้มีความหมายอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่เพราะทำให้รับรู้ว่าสังคมยังเห็นค่าในความเสียสละและเป็นแรงผลักดันให้มีกำลังใจในการถ่ายทอดวิชาความรู้ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ก่อนที่พระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยจะได้กล่าวเปิดใจต่อพุทธบุตร323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากนั้นคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันนี้ได้ประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนอันเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคณะสงฆ์ได้สวดมาติกาอุทิศบุญให้กับผู้วายชนต่อด้วยผู้แทนคณะครูและตัวแทนสาธุชนจากทั่วโลกได้ทอดผ้าบางสกุลเบื้องหน้าคณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีกัลยาณมิตรบุญชัยเบญจรงคกุลนำกล่าวคำก่อนถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพร้อมทั้งนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมผ่านระบบออนไลน์ก่อนที่ท่านเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานและกล่าวคำอธิษฐานจิตในโอกาสนี้ผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยคือพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้แทนทหารและตำรวจในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้และในการนี้ดร.ประกอบจิรกิตติผู้แทนกัลยาณมิตรทั่วโลกได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นตัวแทนจากหน่วยราชการคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความพร้อมเพรียงซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและอุทิศบุญกุศลให้แก่ทหารตำรวจครูและประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบอีกทั้งยังเป็นการแสดงพลังแห่งความสามัคคีของพุทธบริษัท4ที่ไม่ทอดทิ้งกันแม้ในยามวิกฤตในโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระเทพวชิรสุตาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสงขลาเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณได้กล่าวสัมโมทนียกถาแสดงความขอบคุณคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศที่ร่วมกันสนับสนุนปัจจัยและสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พระสงฆ์และคณะครูในพื้นที่พร้อมย้ำว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนความสามัคคีของชาวพุทธไม่ว่าจะอยู่แห่งใดก็ตามซึ่งการจัดกิจกรรมถวายสังฆทาน323วัดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548จนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่22โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและถวายกำลังใจแก่คณะสงฆ์ตลอดจนพี่น้องชาวพุทธที่ปฏิบัติหน้าที่ทำนุบำรุงและรักษาพระพุทธศาสนาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมให้กับผู้บริหารการศึกษาและคณะกรรมการฟื้นฟูศีลธรรมโลกค่ะระหว่างวันที่6ถึง10พฤษภาคมที่ผ่านมาชมรมพุทธศาสตร์สากลได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมให้กับผู้บริหารการศึกษาคณะกรรมการฟื้นฟูศีลธรรมโลกจำนวนกว่า66คนณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาโดยกิจกรรมมุ่งเน้นสนับสนุนให้ผู้บริหารการศึกษาได้มีโอกาสหยุดพักกายใจทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาท่ามกลางธรรมชาติที่สงบเพื่อเสริมสร้างพลังใจในการทำหน้าที่ฟื้นฟูศีลธรรมโลกและพัฒนาจิตใจให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติธรรมและร่วมทำกิจกรรมที่หลากหลายทั้งสมาทานธุดงค์สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็น

0: นั่งสมาธิแผ่เมตตาและออกกำลังกายยามเช้าเพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจนอกจากนี้ยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากคณะพระอาจารย์ในหัวข้อต่างๆอาทิจุดเริ่มต้นความสุขจากภายในศิลปะการหยุดใจความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการจัดระเบียบและรักษาใจธรรมชาติของโลกและชีวิตคนพุทธยุค New Normal ธรรมาวุฒิพัฒนาผู้เรียนให้เก่งดีมีสุขอย่างยั่งยืนวิถีชีวิตสู่ความสุขที่ยั่งยืนเป็นต้นนอกจากนี้ยังได้ร่วมพิธีถวายสังฆทานและรับชมประมวลภาพกิจกรรมโดยบรรยากาศในการเข้าร่วมโครงการเต็มไปด้วยความปลื้มปิติส่วนในวันสุดท้ายได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานส่งเสริมศิลธรรมและสนับสนุนโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปี2568และในช่วงท้ายเป็นพิธีปิดโครงการโดยได้รับความเมตตาจากพระไพฑูรย์สุขิโตผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเยาวชนโลกเป็นประธานในพิธีปิดซึ่งการมาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ได้สร้างความปลื้มปิติแก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านเพราะช่วยให้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมมากขึ้นผู้ร่วมกิจกรรมต่างได้รับพลังที่เต็มเปี่ยมและพร้อมที่จะนำความสุขที่ได้รับไปขยายผลเพื่อทำหน้าที่ฟื้นฟูศีลธรรมให้แก่เยาวชนและสังคมให้รุ่งเรืองสืบต่อไปค่ะกองต้อนรับชาวต่างชาติวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้แสวงบุญและอาคันตุกะซึ่งเดินทางมาไกลจากประเทศศรีลังกาอิตาลีและเนปาลเพื่อเข้าเยี่ยมชมศาสนสถานศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมชาวพุทธและร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงความสงบณศูนย์กลางกายอันเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาระหว่างภูมิภาคอย่างงดงามค่ะในการเดินทางมาเยือนครั้งนี้คณะอาคันตุกะต่างพากันสัมผัสความยิ่งใหญ่และความสงบเย็นของศาสนสถานสำคัญต่างๆภายในวัดพระธรรมกายอาทิพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยได้ร่วมการสักการะและประกอบพิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์น้อมใจระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายพร้อมทั้งได้กราบพระประธานและนั่งสมาธิร่วมกันในบรรยากาศที่สงบเงียบและร่มเย็นกลั่นใจให้ใสสะอาดเพื่อสัมผัสความสุขสงบภายในอันเป็นสากลซึ่งผู้แทนอาคันตุกะได้กล่าวว่าการได้มาเยือนอุโบสถพระไตรปิฎกแห่งนี้ทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงความตั้งใจของวัดพระธรรมกายในการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ในการกลับไปขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาในประเทศของตนสืบไปพร้อมกันนี้คณะยังได้ชมนิทรรศการคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงที่บริเวณชั้น4อาคาร100ปีคุณยายอาจารย์ซึ่งได้เรียนรู้เรื่องราวชีวิตของคุณยายอาจารย์ผู้สืบทอดวิชาธรรมกายจากหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญและเป็นผู้บุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกายจากผืนดินนาโล่งจนมาถึงวัดพระธรรมกายในปัจจุบันสำหรับการมาเยือนของชาวต่างชาติในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของวัดพระธรรมกายในฐานะศูนย์กลางการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและสมาธิสากลที่เปิดกว้างต้อนรับมนุษยชาติทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ให้มาร่วมกันจุดประกายแห่งสันติภาพโลกด้วยสันติสุขภายในใจอย่างแท้จริงค่ะ
1: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึก3เหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึก

0: รับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
1: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปร่วมติดตามรับชมและอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะพระพรหมสิทธิกรรมการมหาเถรสมาคมให้กำลังใจพระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจณวัดพระธรรมกายลอนดอนสหราชอาณาจักรพร้อมทั้งได้หารือแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์ไทยในต่างแดนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำงานพระธรรมทูตค่ะพระพรหมสิทธิกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดสะเกษราชวรมหาวิหารได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจคณะพระธรรมทูตผู้ปฏิบัติศาสนกิจณวัดพระธรรมกายลอนดอนสหราชอาณาจักรในการนี้พระพรหมสิทธิได้แสดงความชื่นชมต่อคณะพระธรรมทูตที่ได้อุทิศตนเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศด้วยความวิริยะอุตสาหะท่ามกลางบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมทั้งให้โอวาทและให้กำลังใจในการทำรงรักษาพระธรรมวินัยควบคู่กับการปรับตัวให้สอดคล้องกับสังคมท้องถิ่นอย่างเหมาะสมโอกาสเดียวกันนี้ได้มีการหารือแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์ไทยในต่างแดนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำงานพระธรรมทูตโดยเน้นการจับมือทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพทั้งในด้านการเผยแผ่พระธรรมการพัฒนาศักยภาพพระธรรมทูตและการสร้างเครือข่ายชุมชนพุทธในระดับนานาชาติบรรยากาศการพบปะเป็นไปด้วยความอบอุ่นเปี่ยมด้วยศรัทธาและความสามัคคีสะท้อนถึงพลังแห่งพระพุทธศาสนาที่สามารถเชื่อมโยงพุทธศาสนิกชนและหลากหลายวัฒนธรรมให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างงดงามซึ่งการเดินทางมาของพระพรหมสิทธิในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการสนับสนุนภารกิจพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศและเป็นแรงบันดาลใจให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงในเวทีโลกต่อไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงามโดยมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นผู้สนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมได้เดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกิริยาและกลั่นใจใส่ร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นและอบอุ่นค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีบุพพเปตภลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรบาบาร่าจีนเกลแมนเป็นประธานอุทิศส่วนกุศลพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์ส่วนสาธุชนได้ทอดผ้าบังสุกุลจากนั้นเป็นพิธีถวายยานพาหนะแก้วโดยมีกัลยาณมิตรสิทธิชัยกัลยาณมิตรภัทรากัลยาณมิตรวินและครอบครัวเมฆพลสาทรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรบาบาร่าจีนกิลแมนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทยธรรมและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Small Group สำหรับชาวท้องถิ่นโดยกัลยาณมิตรทิพย์ศิรินทร์

จำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจแก่ชาวท้องถิ่นผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนนอกเหนือจากกิจกรรมงานบุญแล้วทางวัดยังได้เปิดโรงเรียนสอนภาษาไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนและชาวท้องถิ่นโดยด็อกเตอร์สุพิชยาปั้นประเสริฐสอนในระดับเริ่มต้นเพื่อปูพื้นฐานภาษาไทยส่วนอุบาสิกาถนอมรักหัสชัยสอนเรียนระดับกลางเพื่อต่อยอดทักษะการสื่อสารที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยนักเรียนทุกคนต่างตั้งใจเรียนภาษาไทยเป็นอย่างดีค่ะเช่นเดียวกันกับที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญยารักษาโรคโดยมีคณะกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยชาวลาวและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างเบิกบานใจท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยรอยยิ้มและความเริ่มใสศรัทธาค่ะบรรยากาศภายในงานเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรโทนี่และกัลยาณมิตรทีน่าบทุมมีพร้อมกันนี้คณะประธานได้น้อมถวายทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนกัลยาณมิตรสงกรานต์และกัลยาณมิตรเพิ่มพูนจันทวงศ์ได้ถวายปัจจัยสมท

ภาคบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็ได้ประกอบพิธีถวายกองบุญยารักษาโรคโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรคำปาลโจกเบ่งบุญพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันน้อมนำปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรเป็นภาษาบาลีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านจากนั้นได้ร่วมรับฟังธรรมะจากพระมหาจรัญธรรมมุตตโมซึ่งท่านได้นำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตและเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีในต่างแดนยังความปราบปลื้มใจให้สาธุชนทุกท่านที่มาร่วมพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้ร่วมลงนามในสัญญาทางการเงินธนาคารแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อเริ่มต้นเดินหน้าโครงการก่อสร้างอาคารอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยอย่างเป็นทางการค่ะถือเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์สำคัญของคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกโดยอาคารอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยแห่งนี้ถูกออกแบบให้เป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจและการปฏิบัติธรรมในทุกวันตลอดจนเป็นสถานที่อบรมศีลธรรมสร้างศาสนาทายาทและเผยแผ่วิชาธรรมกายในภาคพื้นอเมริกาอีกทั้งยังสามารถใช้เพื่อจัดกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนโดยรอบได้อีกด้วยสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยมีขนาดพื้นที่ประมาณ 9,000 ตารางฟุตสามารถรองรับผู้มีบุญและสาธุชนได้ประมาณ300คนโดยคาดการมูลค่าการก่อสร้างรวมประมาณ14ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เกิดจากพลังแห่งศรัทธาความสามัคคีและความเสียสละของลูกพระธรรมและผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกที่ร่วมแรงร่วมใจการสนับสนุนโครงการบุญประวัติศาสตร์นี้ให้เริ่มต้นขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยนับจากวันนี้เป็นต้นไปการก่อสร้างอาคารอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการและถือเป็นอีกหนึ่งก้าวแห่งความสำเร็จครั้งสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายสู่สายตาชาวโลกค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดปฏิบัติธรรมโครงการ Inner Peace and Relaxation เพื่อให้ชาวท้องถิ่นได้เข้ามาผ่อนคลายกายใจและค้นพบความสุขที่แท้จริงจากภายในค่ะโดยพระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรมด้วยเทคนิคสมาธิสากลที่เน้นความผ่อนคลายเป็นหัวใจสำคัญเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายได้อย่างเป็นธรรมชาติและเข้าถึงความสงบได้ง่ายที่สุดนอกจากนี้ยังได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่น่าสนใจโดยชาวท้องถิ่นได้กล่าวว่าการได้มานั่งสมาธิในโครงการนี้ช่วยให้เขารู้สึกเบาสบายและสามารถสลัดความวิตกกังวลจากการทำงานทิ้งไปได้ทั้งยังมีความตั้งใจจะกลับไปฝึกสมาธิต่อที่บ้านเพื่อรักษาความสมดุลของจิตใจในชีวิตประจำวันและถ้ามีโอกาสก็จะมาร่วมฝึกนั่งสมาธิที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาอีกแน่นอนซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาตั้งใจมอบให้เป็นของขวัญแก่ชาวท้องถิ่นเพื่อให้สมาธิเป็นสะพานเชื่อมโยงไปสู่สันติภาพโลกที่ยั่งยืนต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ทางบุญนิวส์ก็มี10อันดับท็อป10การสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดสกลนครอันดับที่4จังหวัดปทุมธานีอันดับที่5จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่6จังหวัดอ่างทองอันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่8จังหวัดลำพูนอันดับที่9จังหวัดอุดรธานีและอันดับที่10จังหวัดสิงห์บุรีค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง17

อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง7และอันดับที่10นครหลวง15ค่ะและสำหรับในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrightworld.com ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือเรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าสติเตสังนิวารนังสติป้องกันความเลวร้ายได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนต้องแสวงหาความรู้ด้วยกันทั้งนั้นความรู้ในโลกนี้มีหลายสาขาวิชาต่างคนต่างก็แสวงหาเพื่อเพิ่มเติมทักษะความรู้ประสบการณ์และความสามารถให้ดีมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อจะได้เป็นปัจจัยสนับสนุนในการทำมาหาเลี้ยงชีพของตนเองและเพื่อจุนเจือครอบครัวเป็นเช่นนี้กันมาทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและก็ต่อไปในอนาคตแต่จะมีใครรู้บ้างว่าความรู้ที่แท้จริงนั้นคือความรู้ที่มาจากภายในซึ่งเกิดจากใจที่หยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์

เป็นความรู้ที่เกิดจากปัญญาบริสุทธิ์ที่เมื่อรู้แล้วสามารถทำให้เราบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจและเป็นความรู้ที่กว้างขวางไม่มีประมาณยิ่งศึกษาก็ยิ่งมีความสุขและที่สำคัญสามารถทำให้เราหลุดพ้นจากอวิชชาจากการบังคับบัญชาของพยามารได้ฉะนั้นจะศึกษาความรู้อันบริสุทธิ์นี้ก็ต้องตั้งใจเจริญสมาธิภาวนามีวาระพระบาลีที่มาในมังคลัตถีปณีว่าท่านผู้ฉลาดทั้งหลายกล่าวว่าปัญญาแลประเสริฐสุดดุจพระจันทร์ประเสริฐล้ำดาราทั้งหลายศีลอย่างหนึ่งสิริอย่างหนึ่งธรรมของสัตบุรุษอย่างหนึ่งย่อมเป็นไปตามผู้มีปัญญายกเว้นปัญญาแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญความอดทนว่าเป็นยอดปัญญานั้นมีอยู่หลายระดับด้วยกันเช่นสัตตมยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้อ่านหรือได้เล่าเรียนจากครูบาอาจารย์เป็นปัญญาขั้นพื้นฐานจินตมยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการนึกคิดพิจารณาหาเหตุหาผลด้นเดาตามที่ตนเองคิดว่าจะเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นปัญญาขั้นสุดยอดคือภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาเป็นปัญญาที่รู้แจ้งเห็นแจ้งไปตามความเป็นจริงเกิดขึ้นจากใจที่หยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ใครที่มีปัญญาในระดับนี้ผู้นั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาอย่างสมบูรณ์แต่ส่วนใหญ่ปัญญาที่เราทราบจะเป็นปัญญาในระดับแรกและระดับที่สองปัญญาเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นปัญญาที่ทำให้เราติดอยู่กับโลกเป็นปัญญาที่ช่วยสนับสนุนเราในการทำมาหาเลี้ยงชีพเท่านั้นแต่พวกเราในฐานะเป็นนักสร้างบารมีควรที่จะมีให้ครบทั้งสามระดับโดยเฉพาะภาวนามยปัญญาควรศึกษากันให้ถ่องแท้และศึกษากันอย่างต่อเนื่องเพราะวิชาแขนงนี้เป็นวิชาที่บริสุทธิ์เกิดจากการทำสมาธิเจริญภาวนาเท่านั้นและที่สำคัญสามารถนำพาเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ให้พ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารได้ดังเรื่องของพระเถระรูปหนึ่งที่ท่านมีปัญญาเฉลียวฉลาดมีปฏิภาณเป็นเลิศได้บรรลุธรรมาภิสมัยประสบความสำเร็จอันสูงสุดในชีวิตได้อย่างน่าภาคภูมิใจพระเถระรูปนี้ท่านเคยเกิดในยุคสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตระท่านได้บังเกิดในตระกูลที่มีโภคะมากในหังสวดีนครครั้นเจริญวัยแล้วได้ไปพระวิหารเพื่อฟังธรรมขณะที่กำลังฟังธรรมอยู่นั้นก็ได้เห็นภิกษุรูปหนึ่งซึ่งพระบรมศาสดาทรงสถาปนาไว้ในตำแหน่งที่เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีปฏิภาณเป็นเลิศทำให้ท่านอยากเป็นอย่างนั้นบ้างจึงบำเพ็ญบุญกุศลกับพระบรมศาสดาแล้วก็ตั้งความปรารถนาและท่านก็ได้รับพุทธวิทยากรจากพระบรมศาสดาว่าจะได้ตามนั้นตั้งแต่นั้นมาท่านก็ตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญแต่กุศลกรรมจน

ตลอดชีวิตพอมาถึงในพุทธุปบาทการนี้ท่านก็ได้บังเกิดในตระกูลพราหมณ์ในกรุงสาวัตถีมีนามว่าวังคีสะปริภาชกท่านเป็นผู้ฉลาดได้ศึกษาเล่าเรียนตรายเพศจนแตกฉานจึงทำให้ท่านเป็นที่รักของอาจารย์และด้วยความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและด้วยความรักของอาจารย์จึงทำให้ท่านได้ศึกษามนต์ชนิดหนึ่งที่สามารถรู้ปรโลกของคนตายคือเมื่อเอาเล็บเคาะที่กระโหลกแล้วก็สามารถรู้ได้ว่าผู้นี้ได้ไปบังเกิดในกำเนิดใดทำให้พระมุนอื่นเห็นช่องทางการเลี้ยงชีพจึงพาวังคีสะท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆเพื่อให้วังคีสะเคาะกระโหลกศีรษะของผู้ตายไปแล้วภายในระยะ3ปีแล้วแจ้งสถานที่เกิดของผู้ตายให้ญาติทราบซึ่งท่านก็จะได้กหาปณะประมาณ100กหาปณะบ้าง1,000 กหาปณะบ้างเป็นค่าตอบแทนและด้วยความเลื่อมใสของมหาชนต่อมาท่านวังคีสะได้สดับพระคุณของพระบรมศาสดาจึงมีความประสงค์จะเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาพวกพราหมณ์ก็พากันห้ามพราหมณ์ว่าระวังจะถูกหลอกแต่ท่านก็ไม่เชื่อคำของพวกพราหมณ์เหล่านั้นได้เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาว่าท่านได้ทำการปฏิสันถารแล้วก็นั่งณที่อันสมควรส่วนพระบรมศาสดาตรัสถามว่าวังคีสะเธอได้รู้ศิลปะอะไรบ้างท่านก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้มนต์ที่ทราบถึงคติของคนที่ตายไปแล้วเพียงแค่ข้าพระองค์เอาเล็บเคาะกระโหลกศีรษะก็จะสามารถรู้ได้ถึงคติของบุคคลนั้นพระบรมศาสดาก็รับสั่งให้ภิกษุนำกระโหลกศีรษะของผู้ที่บังเกิดในนรกที่บังเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาและศีรษะของผู้ปรินิพพานแล้วมาให้แก่วังคีสะเคาะ

ทูลว่าในมนุษยโลกพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสถามอีกว่าแล้วผู้นี้ล่ะไปบังเกิดที่ไหนวังคีสะกราบทูลว่าในเทวโลกพระเจ้าค่ะวังคีสะได้กราบทูลสถานที่ไปเกิดของบุคคลทั้งสามได้อย่างถูกต้องแม่นยำแต่เมื่อเคาะกะโหลกศีรษะของพระอรหันต์ก็ไม่เห็นเบื้องต้นและเบื้องปลายของคติไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าไปบังเกิดณที่ใดพระบรมศาสดาจึงตรัสถามท่านว่าวังคีสะเธอไม่อาจรู้ได้หรือวังคีสะกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์พยายามไร่มนต์กลับไปกลับมาอย่างไรก็ไม่สามารถจะรู้ถึงคติของเจ้าของศีรษะนี้ได้จากนั้นเหงื่อก็จึงเริ่มไหลออกจากศีรษะและรักแร้ของท่านด้วยความหวั่นไหวและเขินอายพระบรมศาสดาจึงตรัสกับท่านว่าลำบากใจนักหรือวังคีสะท่านก็กราบทูลว่าลำบากใจพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ไม่สามารถรู้ได้เลยถ้าพระองค์ทรงทราบขอจงตรัสบอกด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสว่าวังคีสะเรารู้ถึงกติของเจ้าของศีรษะนี้ได้เป็นอย่างดีและเรารู้ยิ่งกว่านี้และตรัสว่าผู้ใดรู้การจุติและการอุบัติของปวงสัตว์ได้ทั้งหมดแล้วกล่าวผู้นั้นว่าเป็นผู้ไม่ขัดข้องเป็นผู้รู้แล้วว่าเป็นพราหมณ์เทวดาและหมู่มนุษย์ไม่รู้ทางไปของผู้สิ้นอาสวะเรากล่าวผู้รู้ผู้เป็นพระอรหันต์ว่าเป็นพราหมณ์ไม่ได้ฟังเช่นนั้นด้วยความอยากได้วิชาวังคีสะพราหมณ์จึงกราบทูลด้วยความเคารพมากยิ่งขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเช่นนั้นขอพระองค์จงประทานวิชานั้นให้แก่ข้าพระองค์เถิดรับลมศาสดาตรัสว่าเราจะให้ความรู้นี้แก่คนที่เป็นนักบวชเช่นเราเท่านั้นเมื่อได้ฟังเช่นนั้นท่านก็ไม่รอช้าทูลขอบวชทันทีพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสบอกให้พระนิโครธกับปะเถระบวชให้วังคีสะจากนั้นพระพุทธองค์ก็ตรัสบอกสมถกรรมฐานคืออาการ32และวิปัสสนากรรมฐานให้พระวังคีสะท่านก็เริ่มสาธยายกรรมฐานจะเริ่มวิปัสสนากรรมฐานจนชำนาญต่อมาพวกพราหมณ์ก็ได้เข้าไปหาท่านและถามว่าวังคีสะผู้เจริญท่านเล่าเรียนศิลปะในสำนักของพระสมณะโคดมจบแล้วหรือพระวังคีสะตอบว่าเราเล่าเรียนจบแล้วพวกท่านทั้งหลายจงไปกันเถิดเราไม่มีกิจที่จะทำร่วมกับพวกท่านอีกพวกพราหมณ์เห็นว่าพระวังคีสะเป็นบรรพชิตแล้วจึงพากันหลีกไปตามทางของตนเพราะวังคีสะก็ได้เจริญวิปัสสนาและในสุดก็กระทำให้แจ้งพระอรหันต์ได้เห็นไหมจ๊ะว่าปัญญาทางโลกและทางธรรมนั้นต่างกันอย่างไรปัญญาใดที่ทำให้เราบริสุทธิ์บริบูรณ์จากอาสวะกิเลสได้ปัญญานั้นแหละได้ชื่อว่าเป็นปัญญาที่ประเสริฐเป็นปัญญาที่บัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญวิชาความรู้ทั้งหลายในโลกนี้ล้วนทำให้คนฉลาดทำให้มีหน้าที่การงานที่ดีทำมีคนนับหน้าถือตามียศถาบรรดาศักดิ์แต่ยังไม่สามารถทำให้คนหมด

กิเลสหลุดพ้นจากวงเวียนของวัฏฏะหลุดพ้นจากกรอบอวิชชาของพยามารได้เว้นเสียจากปัญญาในทางธรรมที่เป็นปัญญาบริสุทธิ์อันเกิดมาจากการเจริญสมาธิภาวนาเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจแสวงหาภาวนามยปัญญากันนะจ๊ะโดยการทำสมาธิเจริญภาวนาอย่างสม่ำเสมอเราก็จะได้มีวิชามีปฏิภาณดีเหมือนพระวังคีสะเถระกันในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดนักสร้างบารมีให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

ในพุทธกาลสมัยหลังจากที่พระบรมศาสดาตรัสรู้สู่พระบรมสัมมาสัมโพธิญาณประกาศธรรมะแผ่ไพศาลไปทั่วดินแดนชมพูทวีปวาระนั้นแม้มีผู้ให้การเคารพเลื่อมใสพระพุทธองค์ทุกชั้นวรรณะเดินทางหลั่งไหลมายังพระเชตวันมหาวิหารอันเป็นธรรมสถานแห่งองค์พระศาสดาเพื่อถวายตัวเป็นพุทธสาวกเป็นจำนวนมากแต่ทว่ายังมีผู้ที่อิจฉาริษยาคอยให้ร้ายกระทำการอันไม่บังควรให้บังเกิดแก่พระพุทธองค์ซึ่งต่างแจ้งประจักษ์กันดีในหมู่สาวกว่าภิกษุผู้นั้น

0: คือพระเทวทัตผู้มีมานะทิฐิเป็นที่ตั้งและเหตุที่เป็นเช่นนี้ด้วยเพราะบุพกรรมกระทำร่วมกันมาตั้งอดีตชาตินั่นเอง
1: พระเทวทัตกระทำการอันไม่สมควรแก่พระบรมศาสดาเลยนะท่าน
2: นั่นนะสิแม้พระเทวทัตจะเป็นถึงพระญาติของพระบรมศาสดาแต่กลับผูกใจอาฆาตแต่พระบรมศาสดากลับไม่หวั่นไหวเลยแม้แต่น้อย
0: เหตุพระเทวทัตกระทำการอันไม่บังควรแก่พระพุทธองค์เป็นที่กล่าวโทษในภิกษุพระพุทธองค์จึงทรงปรารภถึงพระเทวทัต
3: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนพระเทวทัตนี้ก็ไม่อาจเป็นผู้แม้จะกระทำความสะดุ้งกลัวแก่เรามาแล้วเช่นกัน
0: แล้วพระพุทธองค์ทรงนำเอาสาลิยะชาดกมาสาธกแก่เหล่าภิกษุทั้งหลายดังนี้

0: ในอดีตกาลณพาราณสีมหานครอันมีพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในบ้านเมืองร่มเย็นชาวเมืองอยู่รวมกันอย่างผาสุขในวาระเดียวกันนั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นลูกชายพ่อค้าในหมู่บ้านแห่งหนึ่งครั้นในวัยเด็กมีอายุได้ประมาณ 7-8 ขวบขณะกำลังวิ่งเล่นซุกซนตามประสาเด็กน้อยใต้ต้นไทรหน้าบ้านกับเพื่อนวัยเดียวกันอยู่อย่างสนุกสนาน
1: วันนี้พวกเราเล่นอะไรกันดีล่ะ
2: นั่นน่ะสิ
3: เล่นซ่อนแอบดีไหมล่ะ
1: โหยไม่เอาหรอกเล่นจนเบื่อแล้ว
2: ใช่คราวที่แล้วนะเล่นกันคาบไปแอบจนโดนมดกัดตัวบวมไปทั้งตัวแล้วเนี่ยอุ้ยเนี่ยยังคันไม่หายเลย
3: แล้วพวกเจ้าจะเล่นอะไรล่ะโน่นก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอาคิดได้บอกข้าก็แล้วกัน
0: ในระหว่างที่เด็กๆพูดคุยเล่นกันอยู่นั่นเองก็ได้มีหมอพิการคนหนึ่งไม่ได้ทำงานอะไรเดินผ่านมาท่ามกลางเด็กน้อย
4: โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมวันนี้มันร้อนแบบนี้นะเนี่ยเฮ้ยเดินมาตั้งนานแล้วพักหน่อยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยพวกเจ้าอะหลบไปหน่อยสิข้าจะได้นั่งพักหลบแดดสักหน่อยไปเล่นที่อื่นไปเฮ้ยน่ารำคาญจริงๆเลยร้อนก็ร้อนส่งเสียงเจ้าเจ้า
1: โหอะไรเนี่ยมาไล่เขาเฉยเลย
2: นั่นน่ะสิไปเถอะพวกเราไปเล่นที่อื่นกันดีกว่านี่เห็นว่าเป็นคนพิการนะเนี่ย
0: ทันใดนั่นเองหมอพิการก็เหลือบไปเห็นงูกำลังเลื้อยเข้าไปในโพรงต้นไม้ด้วยความเจ้าเล่ห์เขาจึงคิดวางแผนการร้ายขึ้นในใจ
4: เอ
0: ๊
4: ะนั่นอะไรอยู่บนต้นไม้น่ะเฮ้ยงูนี่นะอย่างเนี้ยเราหลอกให้เด็กพวกนั้นมันโดนงูกัดจากนั้นเราก็เข้าไปรักษาเราก็จะมีเงินใช้ไม่ต้องอดอยากปากแห้งไม่มีใครจ้างเรามานานแล้วต้องใช้วิธีนี้แหละงานเข้าแน่ๆหล่อแล้วยังฉลาดอีกนะเราเนี่ยหัวใสจริงๆเลยนี่พวกเจ้าอะมานี่สิข้ามีอะไรจะบอก
1: มีอะไรเหรอท่าน
4: พวกเจ้าอะอยากได้ลูกนกสาลิกาไหมล่ะ
1: อยากได้ที่ไหนล่ะท่าน
4: นี่เจ้าเงยหน้ามองบนต้นไม้สิเห็นโพรงนั่นหรือเปล่า
1: ฮ่าอย่าบอกนะว่านั่นน่ะโพรงนกสาลิกา
4: ก็ใช่นะสิข้าเห็นแม่นกสาลิกาบินข้ามแมลงเข้าไปในโพรงแสดงว่ามันต้องมีลูกนกอยู่ข้างในแน่ๆเลยถ้าพวกเจ้าอยากได้นะก็ปีนขึ้นไปจับมาสิ
0: เด็กน้อยลูกพ่อค้าไม่ได้เฉลียวใจเลยแม้แต่น้อยพรางก็ใช้สองมือโอบรอบต้นไม้ค่อยๆปีนขึ้นไปเพื่อจับเจ้านกสาลิกา
1: ฮึบฮึบฮึบฮึบโอ้ยทำไมมาทำรังสูงขนาดนี้เนี่ยเล่นจะเหนื่อยเลยเราโอ้ยยังไม่ถึงอีก

0: ปีนระวังระวังล่ะเดี๋ยวจะตกลงมาแข้งขาหักนะเจ้าเด็กน้อย เราไม่แน่เลยหลบคนข้าจนได
1: ้ โอ้ยแค่นี้เองสบายอยู่แล้ว สูงเหมือนกันแฮะ
2: ในที่สุดลูกพ่อค้าก็ปีนขึ้นมาถึงโพรงไม่รอช้าเขาใช้มือล้วงเข้าไปในโพรงทันที
1: มาถึงจนได้ไปอยู่กับข้าสนะเจ้านกสาลิกาแล้วข้าจะเลี้ยงเจ้าเป็นอย่างดีเลยฮ่าจับได้แล้วเฮ้ยนี่มันงูเห่านี่ว่าเฮ้ยงูเฮ้ยงู
2: เดชบุญลูกพ่อค้าจับถูกคองูเห่าเขารีบเหวี่ยงทิ้งทันทีด้วยปุพกรรมที่ทำร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อนลูกพ่อค้าเหวี่ยงงูเห่ามาทางหมอพิการพอดีงูพิษพันคอหมอพิการแล้วฝังคมเขี้ยวฉีดพิษร้ายหมอพิการดิ้นทุรนทุรายอย่างทรมานไม่สามารถเยียวยาได้ทันก่อนจะสิ้นใจตายไปในที่สุด
0: ทำไมเหวี่ยงมาทางนี้ล่ะเจ้าเด็กบ้าเอ้ยงาเข้าแล้วละตูช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยข้าสิข้าตู้กูกัดช่วยด้วยอ่ะ

0: อนิจจาให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวงูพิษเลื้อยผ่านเข้าไปในป่าจนชาวบ้านที่ผ่านมาพบศพมุงดูด้วยความสมเพช
1: นี่มันหมอพิการท้ายหมู่บ้านเรานี่หว่าเนี่ย
2: เฮ้ยมานอนตายตรงเนี้ยมันช่างน่าสมเพชยิ่งนัก
0: พระพุทธองค์เมื่อตรัสอดีตนิทานจบแล้วจึงตรัสพระคาถาว่าผู้ใดประทุษร้ายคนไม่ประทุษร้ายผู้บริสุทธิ์ผู้ไม่มีความผิดบาปย่อมกลับมาถึงคนผ่านนั้นเองเหมือนละอองฝุ่นที่บุคคลซัดไปทวนลมย่อมกลับมากระทบเขาเองฉะนั้นในพุทธกาลสมัยต่อมาหมอพิการกำเนิดเป็นพระเทวทัตส่วนลูกพ่อค้าเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าพระคาถาประจำชาดกโยอัปปะทุตทัสสะนรัสสะทุตสติสุทธัสสะโปสัสสะอนัคคณัสสะตะเมวะพาลังปัจเจติปาปังสุคุโมระโชปฏิวาตังวคิตโตผู้ใดประทุษร้ายคนผู้ไม่ประทุษร้ายเป็นคนบริสุทธิ์ไม่มีความผิดเลยบาปย่อมกลับมาถึงคนผ่านนั่นเองเหมือนกับละอองละเอียดที่บุคคลซัดไปทวนลมฉะนั้น

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: วิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
2: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมาสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อย

มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากรนับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเผลอๆตานิดหน่อยหลับตาสักครู่ลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนวเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันก็ดีแล้วก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะตั้งเบาๆตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางสิ่งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่ง

ล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันตะเลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวล

เดียการงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆนุ่มๆเบาเบาใจใสใสใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกว่าสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งๆโปร่งๆกลวงๆอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆนุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปแหละคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ย
ค่อยค่อยโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งๆ นุ่มๆโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งๆ นุ่มๆอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมหลวมเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นและการนิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางและใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่า

นุ่มนูนมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนูเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆ นุ่มๆ นานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางสางก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามอรุณโดไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในแต่ถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้น
ราะเป็นเรื่องปกติธรรมดา

ของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้ได้จ้ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเจนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะรัฏฐาสุขิตาวิรุณหาปุตตะ

นีปรุคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยติทิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอะวะ

ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่มีความรู้สึกอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีๆที่บังเกิดขึ้นกับชีวิตซึ่งหากใครจะลอกเลียนแบบก็ไม่ขอสงวนลิขสิทธิ์นะครับลูกทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์มานานถึง12ปีมีความรักและชอบในงานด้านนี้มากทั้งที่จบมาทางด้านกฎหมายปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูงคือเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัทต้องดูแลแทบทุกเรื่องจนบางทีรู้สึกกดดันมากเพราะโจทย์ของลูกคือทำอย่างไรหรือวิธีการใดก็ได้ให้ขายบ้านได้แม้จะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ทุกอย่างที่ไม่อำนวยและภาวะการแข่งขันทางการตลาดที่สูงมากเพราะทำเลของโครงการบ้านที่ลูกจะต้องขายให้ได้นั้นน่ะถูกแวดล้อมไปด้วยโครงการระดับใหญ่ๆหรูหราอลังการล้วนมีชื่อเสียงที่ยอมรับกันในระดับท็อป5แถมโครงการของลูกเมื่อเอาไปเทียบกับคู่แข่งแล้วราคาค่อนข้างแพงกว่ามากอีกทั้งภายใน1ไตรมาสลูกจะต้องขายบ้านราคาประมาณหลังละ7ล้านบาทให้ได้ทั้งหมด12หลังกับ84ล้านตามเป้าที่ตั้งไว้ซึ่งสภาพเศรษฐกิจแบบนี้หากขายได้ก็หืดขึ้นคอทีเดียวกว่าจะขายได้และการเวลาก็ผ่านเลยไปกลืนกินสรรพสิ่งไปเรื่อยๆกระทั่งปลาก็ไปได้2เดือนแล้วครับแต่ลูกกลับขายบ้านได้เพียงแค่หลังเดียวจะลูกรู้สึกเฉาชีวิตกดดันขนาดนั้นเลยครับรู้สึกเครียดจนกระทั่งตอนสายวันที่26กุมภาพันธ์2547ลูกก็ได้ทราบข่าวว่าที่วัดจะมีการถวายปัจจัยพระเดชคุณหลวงพ่อเพื่อทำบุญเสาแก้วพันปีลูกจึงไม่รอช้ารีบบึงรถมาทันทีเลยครับเพื่อทำบุญให้คุณพ่อคุณแม่

และที่ลืมไม่ได้คืออธิษฐานจิตให้ขายบ้านได้แถมท้ายด้วยการขอให้โรคที่เป็นอยู่หายในฉับพลันด้วยครับเอาหลายอย่างเลยหลังจากทำบุญเสร็จก็กลับไปภายในวันนั้นเองมีเหตุการณ์ที่ทำให้ลูกถึงกับทึ่งตะลึงอย่างเป็นประวัติการวันนั้นเองนะคือลูกสามารถขายบ้านได้ถึง5หลังอย่าลืมนะ7ล้านบาทนะต่อหลังทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีวี่แววมาก่อนเลยจนลูกรู้สึกติดใจชัก alert ดังนั้นในวันที่13มีนาคม2547ลูกจึงตัดสินใจมาทำบุญสร้างพระธรรมกายเยี่ยมตัวประดิษฐานภายในเจดีย์พร้อมภรรยาอีก2องค์แล้วก็อธิษฐานให้ขายบ้านได้อีกจากนั้นลูกก็เข้าไปที่โครงการปรากฏทึ่งตะลึงเกลียวกลาวกันมาอีกครั้งหนึ่งคือลูกขายบ้านได้อีกแล้วครับครั้งนี้ขายได้ถึง4หลังรวมกันเป็น9หลังหลังจากนั้นแม่นายก็ขายได้อีก2หลังได้ครบตามเป้าหมายเลยมาถึงวันนี้ลูกต้องขอสารภาพกับคุณครูไม่ใหญ่อย่างหนึ่งคือเมื่อก่อนลูกเป็นคนไม่ชอบวัดไม่เข้าใจวัดแต่หลังจากที่เข้าวัดแล้วชีวิตลูกมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆจนน่าประหลาดใจเช่นอยู่ๆทางบริษัทก็พิจารณาให้บ้านเดียวราคา 6.8 ล้านบาท1หลังฟรีๆกับลูกบักเอาไปเลยอยู่ว่างๆหลังนี้และยังไม่พอยังให้รถประจำตำแหน่งอีก1คันซึ่งถ้าเทียบอายุงานแล้วลูกจะต้องทำงานนานกว่านี้มากครับถึงจะได้แต่นี่ปรากฏว่ากลับได้เร็วกว่าที่กำหนดนอกจากนี้ทางบริษัทยังอนุมัติให้เงินสดเพื่อปลดหนี้สินของลูกอีกด้วยครับจากการเข้าวัดพระธรรมกายทำให้ลูกได้เรียนรู้อยู่อย่างหนึ่งคือถ้าช่วงไหนลูกนั่งสมาธิมากอุปสรรคทางด้านการงานก็มีน้อยแต่หากช่วงไหนนั่งน้อยโดยลูกอ้างกับตัวเองว่างานเยอะไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าอ้างนะช่วงนั้นไม่รู้เป็นอย่างไรดูเหมือนมีแต่อุปสรรคเข้ามาเต็มไปหมดเลยซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกแต่จริงหาประเด็นพิสูจน์กับตัวเองก็ไม่อาจจะเข้าใจได้ครับพ่อของลูกมาสมัยหนุ่มๆมีอาชีพรับจ้างขนฝิ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง

0: จึงมีความจำเป็นต้องหารายได้มาส่งลูกๆเรียนด้วยการต้มเหล้าขายจนกระทั่งลูกเรียนจบพอช่วยตัวเองได้แล้วท่านก็เลิกและคุณแม่ยังเคยสูบบุหรี่แบบยาเส้นมาระยะหนึ่งจะเลิกได้ในภายหลังแต่สุดท้ายท่านก็จากไปด้วยโรคมะเร็งปอดลูกสาวคนโตของลูกปัจจุบันอายุ11ปี11ปีสูง145แต่น้ำหนัก53กิโลกรัมนี่ประกวดมิสยูนิเวิร์สได้จัดว่าเป็นเด็กอ้วนมากและตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาจะปัสสาวะรถที่นอนโดยไม่รู้สึกตัวไม่ว่าจะแก้ไขอย่างไรก็ไม่หายครับส่วนลูกสาวคนเล็กอายุ3ขวบ3ขวบแต่เป็นโรค3วันดี4วันไข้เจ็บออดๆแอดๆเป็นภูมิแพ้และปวดขาข้างซ้ายเป็นประจำซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรดีครับคำถามเหตุใดหลังจากทำบุญเสาแก้วภายในวันเดียวกันลูกถึงสามารถขายบ้านได้ถึง5หลังทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีวี่แววเลยและหลังจากกลับมาจากการทำบุญสร้างองค์พระก็ขายบ้านได้อีก4หลังเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้นจะเป็นเพราะบุญจริงๆจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งและกับทุกคนหรือไม่ครับอันนี้ก็น่าศึกษามีตัวแปรอะไรบ้างตัวสงกรานต์มือตัวสงกรานต์เกี่ยวกับการส่งผลของบุญครับเพราะบางคนทำบุญแต่บุญก็ไม่ได้ส่งผลทันทีบางคนทำบุญแล้วปรากฏว่าแถมเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นมาในชีวิตทันทีซะอีกเช่นเกิดอุบัติเหตุเป็นต้นขอความเมตตาหลวงพ่ออธิบายเพิ่มเติมเรื่องอนุภาพแห่งบุญที่ส่งผลในทันทีด้วยครับว่ามีกลไกการทำงานอย่างไรครับบุญอะไรทำให้ลูกได้บ้านมาฟรีๆราคา 6.8 ล้านมีรถประจำตำแหน่งใช้และเพราะการอะไรถึงมีรถใช้อย่างสบายแต่ไม่ได้เป็นสมบัติของตัวเองอย่างแท้จริงแล้วทำไมลูกถึงรักอาชีพนี้มากครับสามารถทำงานได้ดีทั้งที่ไม่ได้เรียนด้านนี้มาก่อนเลยเพราะเรียนกฎหมายมาทำไมช่วงที่ลูกนั่งสมาธิมากอุปสรรคถึงน้อยแต่พอช่วงไหนนั่งสมาธิน้อยอุปสรรคกลับมากเหตุใดแล้วถ้าลูกนั่งสมาธิมากขึ้นกว่าเดิมอีกจะส่งผลให้ธุรกิจเจริญขึ้นได้อย่างไรลูกจะได้ไปแนะนำหมู่ญาติให้นั่งสมาธิกันเยอะๆเพื่อชีวิตจะได้เจริญก้าวหน้าได้วิธีการง่ายๆบุพกรรมใดที่ทำคุณพ่อเป็นอัมพาตคุณแม่เป็นมะเร็งปอดคุณพ่อแม่ตายแล้วไปไหนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างหลังจากทำบุญเสาแก้วที่ให้ท่านทั้งสองท่านมีอะไรอยากฝากมาบอกไหมครับบุพกรรมใดทำให้ลูกสาวคนโตเป็นโรคอ้วนและปัสสาวะรถที่นอนมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และลูกสาวคนเล็กเจ็บออดๆแอดๆปวดขาข้างซ้ายอยู่เป็นประจำส่วนตัวผมปวดหัวท้ายทอยและปวดกระบอกตาด้านขวามาตลอดแต่พอทำบุญแล้วมีอาการดีขึ้นซึ่งแต่ละคนต้องแก้ไขวิบากกรรมอย่างไรครับมีสิทธิ์หายในชาตินี้หรือไม่ครับจะได้ทำใจได้บุพกรรมใดที่ทำให้ลูกรู้สึกไม่ชอบและไม่เห็นด้วยกับวัดในตอนต้นแต่ตอนหลังกลับเข้าใจลูกภรรยาพร้อมกับลูกทั้งสองสร้างบารมีกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดครับหากต้องการติดตามสร้างบารมีกับหมู่คณะไปทุกภพทุกชาติจะต้องทำอย่างไรครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาเหตุที่ทำบุญสร้างเสาแก้วพันปีแล้วในวันเดียวกันลูกก็สามารถขายบ้านได้หาหลังโดยมีราคาหลังละ7ล้านทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีวี่แววเลยก็เพราะบุญในอดีตและบุญปัจจุบันมารวมส่งผลพร้อมกันบุญในอดีตคือ

ุญที่ลูกเคยทำทานด้วยตนเองแล้วก็ไปชวนคนอื่นมาทำกับหมู่คณะนี่แหละจ้ารวมกับบุญสร้างเสาแก้วพันปีกับหมู่คณะในปัจจุบันนี้มารวมส่งผลจ้าและภายหลังจากวันนั้นก็มาสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวอีกก็ทำให้ขายบ้านได้อีก4หลังเพราะบุญในอดีตดังกล่าวกับบุญปัจจุบันที่สร้างของพระธรรมกายประจำตัวมารวมส่งผลจ้าการที่เป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกครั้งและกับทุกคนเพราะไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกครั้งและกับทุกคนนะจ๊ะเพราะมีตัวแปรอย่างน้อย3ประการคือ 1. สิ่งที่เราปรารถนาหรืออานิสงส์ที่เราจะได้นั่นน่ะเปรียบเทียบกับกำลังบุญแล้วต้องพอเหมาะกันเช่นสิ่งที่เราปรารถนาใหญ่กำลังบุญก็จะต้องใหญ่ตามพอเหมาะกันด้วย 2. บุญในอดีตทางด้านนั้นบุญในอดีตแล้วนะมีมามากขนาดไหนเช่นบางคนชวนคนนำทานแล้วก็ทำด้วยตัวเองด้วยทำบุญด้วยตัวเองด้วยทำบุญอย่างที่ได้ตั้งใจคือถึงเป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจไว้ว่าจะทำบุญไม่ลดเป้าลงมาเวลาบุญส่งผลก็จะได้สมบัติตามเป้าที่ตัวเองตั้งไว้ 3. บุญที่ทำในปัจจุบันได้เติมลงไปอีกจนเต็มเปี่ยมเติมบุญเก่าสมมติบุญเก่าทำมาเกือบเต็มบุญปัจจุบันทำเติมลงไปเต็มเปี่ยมในระดับพร้อมเหมาะกับสิ่งที่ตัวปรารถนาถ้าบุญเก่าน้อยก็ต้องเติมบุญปัจจุบันให้มากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบุญเก่าก็จะให้ผลได้เร็วกว่าบุญใหม่บุญเก่าจะให้ผลเร็วกว่าบุญใหม่เพราะบุญเก่านั้นได้ทำงานมาก่อนล่วงหน้าเหมือนการปลูกต้นไม้ที่ได้ปลูกมานานแล้วรอคอยแต่เวลาส่งผลบุญเก่าเขาทำงานมาแล้วส่วนต้นไม้ปลูกใหม่ก็ต้องรอคอยนานหน่อยคือต้องให้บุญมีเวลาทำงานด้วยบุญและบาปจะรอคอยทยอยการส่งผลเมื่อได้ช่วงถ้าบุญได้ช่องก่อนก็จะส่งผลดีถ้าบาปได้ช่องก่อนก็จะส่งผลร้ายจะชิงช่วงช่วงชิงกันอย่างเนี้ยดังนั้นในกรณีที่ทำบุญแล้วเจออุบัติเหตุเพราะบาปเก่าส่งผลก่อนบุญใหม่ที่จะส่งผลจ้ะอย่างนี้เคลียร์ไหมเพราะบุญบาปบุญมันชิงช่วงช่วงชิงกันอย่างเนี้ยอะไรที่มันเสียบมาก่อนเลยหน้าก่อนมันก็อันนั้นก็ส่งผลก่อนลูกได้บ้านราคา 6.8 ล้านบาทแล้วก็ได้รับรถประจำตำแหน่งใช้ก็เพราะบุญเก่าที่เคยทำมารวมกับบุญปัจจุบันดังกล่าวเลยจ้ะไม่มีอะไรในโลกที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราจะได้มาฟรีๆทุกอย่างล้วนต้องประกอบเหตุทั้งสิ้นจึงจะมีผลคือต้องสั่งสมบุญมาชีวิตในวัฏฏะมีแต่เหตุกับผลประกอบเหตุอย่างนี้ก็จะมีผลอย่างนี้บุญที่ได้รถมาใช้แต่ไม่ได้เป็นสมบัติของตัวก็เพราะบุญที่ลูกได้เป็นกัลยาณมิตรและตัวแอบได้เป็นกัลยาณมิตรชวนเขามาทำบุญและตัวเองก็ได้มาร่วมถวายทานเขาด้วยคือร่วมจบกับเขาเงี้ยแต่ไม่ได้ทำเองเช่นชวนเขามาทำบุญแต่ตัวเองไม่ได้ทำได้แต่ร่วมจับพานหรือจับปัจจัยถวายร่วมกับเขาดังนั้นเมื่อบุญส่งผลจึงมีรถประจำตำแหน่งใช้แต่ไม่ได้เป็นสมบัติของตนเองเหตุที่ลูกรักอาชีพนี้และทำได้ดีทั้งที่ไม่ได้ศึกษามาก่อนเพราะมีอุปนิสัยชอบค้าขายมาข้ามชาติมีวิญญาณนักธุรกิจบุญเก่าข้ามชาติกอบกับเป็นคนมีปัญญาเป็นคนช่างคิดช่างวางแผนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีบุญเก่าที่ทำมาแล้วเนี่ยจึงทำได้ดีจ้ะทุกอย่างไม่ใช่ว่าจะต้องประกอบด้วยบุญเก่าเป็นหลักนอกนั้นเสริมช่วงที่นั่งสมาธิมากก็ทำให้บุญเก่ามีโอกาสส่งผลได้ง่ายคือเปิดโอกาสให้บุญเก่าส่งผลได้ง่ายบุญเก่ามาเชื่อมบุญใหม่ได้ง่ายจึงมีอุปสรรคน้อยจ้ะสมาธิทำให้เกิดปัญญาซึ่งจะทำให้เราสามารถ

ิจฉัยหรือคาดการอะไรต่างๆได้ถูกต้องจะคิดจะพูดจะทำอะไรเมื่อตั้งอยู่บนฐานของใจที่สบายแล้วก็ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นง่ายกอบกับบุญเก่าใหม่ก็รวมส่งผลได้ง่ายการทำสมาธิก็คือการเปิดโอกาสให้บุญเก่ากับบุญใหม่มาหันในมูลกันนะจ๊ะมาเจอกันแล้วก็ส่งผลอย่างนี้ไงคุณพ่อเป็นอัมพาตเพราะกรรมสุราและฆ่าสัตว์เพื่อกินและขายทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผลคุณแม่เป็นมะเร็งปอดเพราะกรรมสูบบุหรี่และฆ่าสัตว์ทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจ้าฆ่าสัตว์ทำอาหารคุณพ่อและคุณแม่ตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาสายยักษ์ระดับธรรมดาอยู่ที่หมู่บ้านพม่าเทวาสายยักษ์แห่งหนึ่งด้วยกันได้รับบุญที่ทำเสาแก้พันปีให้ก็ทำให้ท่านมีปิติเบิกบานและมีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมทั้งที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าอาหารและทิพยสมบัติละจ้าท่านทั้งสองดีใจมากที่ลูกชายคิดถึงและทำบุญอุทิศไปให้จ้าอยากได้อีกจ้าอยากได้อีกก็ทำไปอีกลูกสาวคนโตลูกสาวคนโตมีวจีกรรมในอดีตโดยตอนเด็กในชาตินั้นเป็นคนสวยปากสวยแต่คำพูดที่พูดผ่านปากสวยนั้นเสียชอบล้อเลียนและแกล้งเพื่อนที่อ้วนและปัสสาวะรถที่นอนให้เขาได้อับอายเสมอดังนั้นเมื่อการอมกรรมตามมาส่งผลยังได้เจอปรากฏการณ์ดังกล่าวบ้างล่ะจ้านี่คนสวยลูกสาวคนเล็กเจ็บปวดแอดแอดและปวดขาข้างซ้ายเป็นประจำเพราะกรรมในอดีตชอบฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเช่นบี้มดตบยุงอยู่เป็นประจำอีกทั้งเคยเอาไม้ตีขาสุนัขจนขามันกระเพกเพราะมันแอบมากินเนื้อที่ตากไว้ส่วนตัวลูกปวดหัวท้ายถอยและกระบอกตาเพราะความเครียดและความกังวลในเรื่องงานเป็นหลักนะจ๊ะให้ทุกคนหมั่นสั่งสมบุญทุกบุญให้บ่อยๆมากๆแล้วก็บริหารขันหมั่นออกกำลังกายพักผ่อนเต็มที่เดี๋ยวก็จะหายเองนะจ๊ะที่ลูกไปชอบวัดแล้วไม่เห็นด้วยกับวัดในตอนแรกๆเพราะกรรมในอดีตเป็นกรรมนิดหน่อยแค่นั้นเองในแล้วก็เป็นช่วงสั้นๆที่ลูกและครอบครัวได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะแบบกองเสบียงแล้วก็กระทบกระทั่งกับสมาชิกบางคนของหมู่คณะในบางช่วงก็เลยเกิดอาการเบื่อหมู่คณะแล้วก็คิดว่าไม่อยากจะมาสร้างบารมีร่วมกันอีกแต่ก็เป็นเพียงช่วงสั้นๆแล้วก็ไม่ได้ทำอย่างที่ตัวคิดคืออยู่ในระดับความคิดไม่ได้อยู่ในระดับของการกระทำเมื่ออารมณ์ดีแล้วก็กลับมาสร้างบารมีกับหมู่คณะใหม่เหมือนเดิมผังนี้ยังติดตัวมานิดหน่อยอาจารย์อะไรนิดอะไรหน่อยนี่รู้สึกมันเซตโปรแกรมไม่หมดเลยคอจังหวะในการส่งผลนั่นเองหากลูกและครอบครัวอยากจะสร้างบารมีไปกับหมู่คณะให้ได้ตลอดนั้นลูกและครอบครัวจะต้องสร้างบารมีสม่ำเสมอและอธิษฐานกำกับให้ติดตามไปสร้างบารมีกับหมู่คณะไปทุกภพทุกชาติตราก็ตั้งถึงที่สุดแห่งธรรมและเมื่อละโลกแล้วให้ไปดุสิตบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จ้า

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ตอนที่แล้วมโหสถซึ่งอยู่ในชุดของช่างชุนหนุ่มได้พบสาวงามที่ต้องตาต้องใจซึ่งกำลังนำอาหารไปส่งบิดาที่ระหว่างทางก็คิดว่าถ้าหญิงนี้มีปัญญาก็สมควรที่จะเป็นคู่ครองของเราจึงทดสอบชาวปัญญาของเธอโดยกำมือข้างหนึ่งแล้วชูออกไปข้างหน้าส่วนนางก็ต้องใจในมโหสถเช่นกันครั้นได้เห็นกิริยาของช่างชุนเช่นนั้นก็รู้ความหมายเป็นไนยะว่าเธอมีสามีแล้วหรือยังนางจึงรีบแบมือออกไปข้างหน้าบอกว่านางน่ะยังเป็นอิสระแก่ตนอยู่มโหสถทราบความหมายนั้นแล้วก็ยิ้มด้วยความดีใจตัดสินใจถามนางตรงๆว่าเธอน่ะชื่ออะไรนางถูกถามตรงๆจึงตอบแก้ลำด้วยปริศนาสั้นๆว่าสิ่งใดที่ไม่มีแก่ดิฉันทั้งในอดีตในอนาคตและปัจจุบันนั่นและเป็นชื่อของดิฉันมโหสถจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเธอก็ชื่ออมราที่แปลว่าไม่ตายน่ะสิคราวนี้เธอตอบตรงๆว่าถูกต้องจะนายฉันชื่ออมรามโหสถถามต่อว่าแล้วเธอน่ะจะนำข้าวต้มไปให้ใครล่ะเธอก็ตอบเป็นปริศนาอีกว่าดิฉันน่ะจะนำไปให้เทวดาองค์แรกจ้ะมโหสถใคร่ครวญว่าบิดามารดาน่ะชื่อว่าเป็นเทวดาองค์แรกของบุตรจึงกล่าวกับนางว่าเธอน่ะคงนำข้าวต้มไปส่งให้บิดากระมังเธอก็รับว่าถูกต้องแล้วครั้นได้สนทนากับนางพอสมควรมโหสถก็รู้ว่าเธอเป็นหญิงมีไหวพริบปฏิภาณดีจึงไม่ได้ถามอะไรอีกได้แต่มองดูนางด้วยความพึงพอใจนางอมราเห็นมโหสถจ้องมองเช่นนั้นแทนที่นางจะประมาทนางกลับกล่าวเชื้อเชิญให้มโหสถดื่มข้าวต้มที่นางนำมามโหสถก็รับว่าดีเลยฉันน่ะกำลังหิวอยู่ทีเดียวนางอมราจึงจัดแจงวางหม้อข้าวต้มลงเพื่อเตรียมจะตักแบ่งให้มโหสถขณะนั้นมโหสถดำริในใจว่าท่านนางส่งชามข้าวต้มให้เราโดยที่นางยังไม่ได้ล้างชามและให้น้ำล้างมือแก่เราก่อน

การติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างเรากับนางก็คงสิ้นสุดกันเพียงเท่านี้เพราะมารยาทเล็กน้อยเพียงเท่านี้หากว่านางยังปฏิบัติบกพร่องอยู่ก็คงยากที่จะจัดแจงการงานอื่นได้แต่แล้วก็เหมือนนางจะล่วงรู้ความคิดของมโหสถเพราะนางค่อยๆหยิบชามออกมาล้างก่อนแล้วเอาชามนั้นตักน้ำมาวางไว้ให้เขาล้างมือเมื่อมโหสถล้างมือเสร็จแล้วนางจึงวางชามลงบนพื้นดินคนหม้อข้าวต้มแล้วตักใส่จนเต็มชามแล้วยื่นให้มโหสถด้วยความเต็มใจส่วนที่เหลือจึงจะนำไปส่งให้แก่บิดามโหสถมองดูในชามข้าวเห็นข้าวต้มมีน้ำมากแต่เมล็ดข้าวน้อยจึงแกล้งกล่าวเป็นเชิงสรรพยอกนางว่านางผู้เจริญน้ำข้าวต้มเห็นจะมีมากเกินไปหรือไรจ๊ะเป็นเช่นนั้นแหละนายเราไม่อาจหาน้ำดื่มได้จากทุ่งนาจึงต้องเผื่อน้ำข้าวต้มไว้มากๆนางตอบด้วยเสียงแจ่มใสเมื่อมโหสถดื่มข้าวต้มจนเต็มอิ่มแล้วก็บ้วนปากพลางคิดขึ้นว่านางน่ะมีความเฉลียวฉลาดรู้จักที่ถูกที่ควรเปี่ยมไปด้วยคุณสมบัติอันพร้อมมูลเช่นนี้ควรแล้วที่จะเป็นคู่ครองของเรามโหสถจึงเอ่ยถามนางว่าฉันอยากจะไปสู่เรือนของเธอหากว่าไม่รังเกียจขอเธอจงบอกหนทางให้กับฉันด้วยเถอะได้สิคะแล้วนางก็บอกหนทางด้วยปริศนาที่ชวนให้คบคิดว่าทางไปบ้านของดิฉันต้องไปถึงร้านขายข้าวสตูก่อนถัดไปก็เป็นร้านขายน้ำส้มถัดสองร้านนั้นไปมีต้นทองหลางซึ่งมีใบมนสองชั้นกำลังออกดอกแย้บานดิฉันถือหม้อข้าวต้มด้วยมือข้างใดดิฉันก็บอกทางโดยมือข้างนั้นดิฉันไม่ได้ถือภาชนะด้วยมือข้างใดดิฉันก็ไม่ได้บอกทางโดยมือข้างนั้นนี่แหละนายเป็นทางไปสู่เรือนของดิฉันซึ่งตั้งอยู่ในบ้านอุตรยะวมัชคามขอท่านจงทราบทางอันปกปิดนี้เถิดพอกล่าวจบนางก็ยกหม้อข้าวต้มขึ้นมาถือไว้แล้วจึงรีบนำหม้อข้าวต้มนั้นไปส่งให้บิดาทันทีปล่อยให้มโหสถเดินไปตามทางที่นางบอกด้วยตนเองครั้นแล้วมโหสถก็ไปถึงร้านขายข้าวสตูร้านขายน้ำส้มจึงได้เห็นเรือนของนางตั้งอยู่ทางด้านขวามือตรงตามปริศนาที่นางบอกขณะนั้นมารดาของนางซึ่งนั่งเฝ้าเรือนอยู่ตามลำพังเห็นชายหนุ่มแปลกหน้าลักษณะงดงามพร้อมท่าทางทรงภูมิปัญญาสูงส่งเข้ามาหยุดยืนที่หน้าบ้านก็รู้สึกถูกชะตาอย่างประหลาดจึงรีบเชื้อเชิญให้นั่งพร้อมกับกล่าวต้อนรับว่าพ่อหนุ่มท่านมาแต่เช้านี่คงยังไม่ได้บริโภคอะไรมาจะดื่มข้าวต้มสักนิดไหมล่ะมโหสถก็ตอบด้วยความคารวะว่าผมน่ะดื่มข้าวต้มของน้องอมรามาแล้วหน่อยนึงครับเพียงเท่านี้มารดาของอมราก็ทราบทันทีว่าชายหนุ่มผู้สง่างามนี้นะคงมาเพื่อขอบุตรสาวของตนเป็นแน่แต่นางก็ยังไม่พูดอะไรคงนั่งนิ่งอยู่มโหสถมองดูภายในเรือนเห็นถึงความสะอาดสะอ้าน
ข้าวของได้รับการจัดวางอย่างเป็นระเบียบก็ทราบว่าสกุลนี้น่ะเป็นตระกูลผู้ดีเก่าแต่ต้องมาตกยากด้วยเหตุบางประการจึงถามว่าท่านแม่ครับผมน่ะเป็นช่างชุนฝีมือดีท่านแม่น่ะมีผ้าเก่าๆที่ต้องการจะเย็บชุนบ้างหรือไม่ล่ะครับผ้าน่ะมีแต่ค่าแรงน่ะไม่มีให้หรอกนะนางตอบตามที่เป็นจริงท่านแม่ครับอย่าได้พูดถึงค่าแรงอะไรเลยผมน่ะไม่ต้องการสิ่งใดทั้งนั้นท่านแม่มีผ้าอะไรน่ะก็จงนำมาให้กระผมเย็บชุนเถิดนางได้ยินว่าเขาจะรับอาสาชุนผ้าให้โดยไม่คิดค่าตอบแทนก็รู้สึกสบายใจรีบขนเสื้อผ้าเก่าๆขาดๆแต่ยังพอใช้การได้มาวางกองไว้ให้มโหสถก็ลงมือเย็บปักชุนเรื่อยไปอย่างชำนิชำนาญผู้มีบุญบารมีไม่ว่าจะหยิบจับหรือทำกิจการงานใดๆเนี่ยก็ย่อมจะสำเร็จโดยง่ายได้ไม่ช้านานเท่าใดผ้าที่มารดาของอมราขนมาก็ผ่านการเย็บชุนจนเสร็จสิ้นทั้งหมดนี้เป็นธรรมดาของผู้มีบุญยิ่งเป็นผู้มีบารมีระดับพระบรมโพธิสัตว์ด้วยแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับท่านดังนั้นเราจึงไม่ควรประมาทในการสั่งสมบุญให้ได้ทุกวันส่วนมารดาของอมราครั้นได้เห็นงานเย็บชุนผ้าเสร็จเร็วอย่างอัศจรรย์เช่นนั้นก็พิศวงยิ่งนักเพราะตลอดชีวิตที่ผ่านมานางยังไม่เคยพบเห็นช่างชุนคนใดที่จะคล่องแคล่วเชี่ยวชาญเหมือนอย่างชายผู้นี้เลยส่วนว่ามโหสถบัณฑิตครั้นเย็บชุนผ้าเสร็จแล้วจะคิดอ่านทำประการใดอีกนั้น

0: คยไหมเวลาท้อใจอยากจะหาธรรมะแง่คิดดีๆในโลกโซเชียลกลับเจอโฆษณาหรือขยะที่ไม่ต้องการเต็มไปหมดเทคโนโลยีที่เหมือนง่ายแต่ทำไมชีวิตเรากลับรู้สึกยากจัง
1: ต่อไปชีวิตจะไม่ยากแล้วนะคะถ้ารู้จักแอปนี้แอปใหม่ที่มีทั้งเรื่องกฎแห่งกรรมและเสียงนั่งสมาธิธรรมะหลากหลายฟังเคสสตัสดี้กว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ให้ค้นหาง่ายรวบรวมไว้ทั้งหมดในแอปเดียวแอปนี้มีชื่อว่ากฎแห่งกรรมตามนี้เลยค่ะดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store แอปแรงและดีแอปนี้แอปเดียวสาธุค่ะ
2: ดาวน์โหลดตอนนี้ได้เลยค่ะ

0: Tanto.
1: Non so.
2: ขอดอกไม
3: ้รอลูกไม่ได
4: ้มันเกิดความทุกข์ที่เราก็ต้องหาทางออกพอเรามาเจอวัดนะครับวัดเขาก็บอกว่าเราจะต้องมีสตินะเมื่อเรามีสติเราก็สามารถที่จะคิดหาทางออกได
5: ้เราถึงจะอัญเชิญมาเก็บไว้
4: เราเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องข่าวเรื่องอะไรอยู่แล้วต้องมาพิสูจน์เองมาเห็นเองเนี่ยวัดกว้างใหญ่มากสะอาดระเบียบขยะแทบไม่มีเลยไม่มีหมาแมวเนาะไม่ได้เหม็นขี้หมาขี้แมวขี้นกเนี่ยซึ่งเราเคยได้ยินมาเราก็ไม่ได้ไม่รู้อะแต่เรามาแล้วไม่มีใครมาบอกว่าเราต้องทำบุญเท่านั้นบาทเท่านี้บาทเลยแค่เราล้วงเงินไปในกระเป๋าแล้วเรามีเงินอยู่10 บาทมีเงินอยู่20 บาทเราก็อยากทำบุญกับพระไม่ได้มีเงินไปร่วมบุญที่จะถือพระไตรตรงนั้นไงเขาอาจจะมีร่วมบุญกัน 1M1S 1อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีปัจจัยเยอะขนาดนั้นแต่เราอยากอยู่ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นเราอยู่ในพรมแดงตรงนั้นที่เดียวที่มันเป็นได้คือเราต้องมาเป็นอาสาสมัครรับบุญ

0: วสุกุลได้เป็นหัวหน้าบวชแล้วก็ชื่อว่าพบกันหลังหน้าติ๊กเกอร์สีม่วงนะครับจุดติ๊กเกอร์สีม่วงนะครับขอเรียนเชิญ
1: ถ้าเราไปทำงานใช่ไหมเราก็ต้องเอาแรงกายเราเนี่ยเวลา

0: เนี่ยไปแลกเพื่อให้ได้เงินเดือนเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็เอาเงินมาทำบุญใช่ไหมแต่การที่เราทำหน้าที่อาสาสมัครอะครับเราอาจบางคนอาจจะไม่มีเงินหรือเรานะตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีเงินเราก็สามารถที่จะเอาแรงเราเนี่ยที่เรามีอยู่ตอนนั้นอะที่แข็งแรงดีอะมารับใช้งานศาสนามันก็แปลเปลี่ยนเป็นบุญเลยเหมือนคำที่อาสาสมัครท่องกันนะครับว่าทุกหยาดเหงื่อที่หลังต่างกันเป็นบุญ
1: พิธีล้มเหล็กนะครับซ้ายหลงเนี่ยนะครับ
0: ก็จะได้มาช่วยประคับประคองให้ชีวิตเราดีไงก็บอกกับลูกตัวพ่อก็จะได้มีเงินจ่ายค่าเทอมลูกมีเงินซื้อเสื้อผ้าให้ลูกใหม่ๆมีเงินซื้อของเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาแบบนั้น
2: ก่อนที่พี่พินสามขวบหน้าเนี้ยพี่พินอยู่กับยายอยู่กับตากับยายแล้วเหมือนตากับยายจะเลี้ยงแบบตามใจเนาะต่างจังหวัดพี่พินมาอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยจะแบบถ้าไม่ได้อะไรดั่งใจเนี่ยจะร้องจะโวยวายแต่พอพี่พินเริ่มเข้าวัดจะรู้สึกแบบนิ่งขึ้นดีขึ้นเป็นระเบียบขึ้นก็เลยเห็นแล้วแบบมาวัดพี่พินได้วิ่งน้องพิมได้เล่นอีกอย่างหนึ่งคือพี่ๆชวนไปทำกิจกรรมแบบเก็บชุดให้พี่ๆที่เป็นริ้วขบวนเก็บพานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมาอยู่วัดจะไม่ได้อยู่กับแม่กับพ่อเลย
3: ถูก
2: ไหมถูกไม่อยู่กับพ่อกับแม่เลยจะไปอยู่กับพี่ๆซะส่วนใหญ
3: ่อยู่ที่บ้านก็ไม่มีเพื่อนเล่นค่ะแต่มีน้องเล่นด้วยค่ะแต่พอมาวัดก็มีพี่ๆเล่นด้วยค่ะก็ไปช่วยยกของค่ะแล้วก็หนูก็กับแม่มิ้งแล้วก็น้องก็ช่วยกันเตรียมน้ำให้พี่ๆเวลาไปเดินริ้วขบวนเสร็จค่ะคนอื่นเขาอาจจะนอนดึกเพราะว่าเขามัวแต่เล่นเกมแต่หนูมาแบบว่ามาทำบุญวันไหนมาจุดประทีปหนูก็อาจจะอยู่ดึกหน่อยค่ะแต่มาเก็บโคมค่ะแล้วก็มาช่วยแบบว่าอาจจะมาช่วยว่าคัดเวลาโคมเสียหรือว่าไม่เสียค่ะเวลาโคมเสียแล้วก็บางอันอาจจะไม่มีถ่านหรือว่าถ่านอาจจะหมดไปแล้วค่ะก็ช่วยเปลี่ยนได้ค่ะแล้วก่อนวันจุดประทีปหนูก็แกะถ่านช่วยค่ะ
0: คือผมอะไม่ได้อยากให้ลูกได้เป็นคนเก่งไงเราอยากให้ลูกก็เป็นคนดีเพราะคนเก่งมีเยอะมากในประเทศนี้แต่คนดีมันมีน้อยไง
4: ตรงไหนคิดป่ะ
0: ความสุขผมอะมันสองนัยยะเนาะสุขกายสุขใจกายเราคือเราไม่ได้เอาสิ่งไม่ดีใส่ร่างกายเราไม่ได้เอาของมึนเมาใส่ร่างกายเราเราก็เลยมีความสุขว่าเรามีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกๆได้สามารถเอาเรี่ยวแรงเราไปสร้างบุญบารมีได้ไปรับใช้งานศาสนาเราเข้าวัดแล้วเรามาเป็นอาสาสมัครเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่าชีวิตเราไม่ใช่แค่ตื่นมาทำงานมีครอบครัวเลี้ยงลูกตายไปเกิดมาใหม่ก็เป็นประมาณนี้พอเราได้รับโอกาสให้เรามาเป็นอาสาสมัครที่วัดอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราได้ใช้แรงเราเนี่ยกายเราเนี่ยมาทำประโยชน์ได้มาเปลี่ยนเป็นบุญจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆอ่ะครับที่ทำให้ศาสนาได้งานพระศาสนาได้เดินต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนความสุขทางใจเรามันก็ทำให้เราเนี่ยเป็นคนใจเย็นลงแต่ที่สำคัญเราชอบเราเวอร์ชันที่เราเป็นคนมีเหตุผลเมื่อก่อนเราอาจจะใช้อารมณ์นำทุกเหตุการณ์มีมาเราอาจจะใช้อารมณ์แต่ทุกวันนี้เรามีสติมากขึ้นเราชอบที่เรามีสติแล้วเราสามารถที่จะคิดและตัดสินใจได้เหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์เข้ามาเราต้องพิจารณาว่าเหตุการณ์นี้มันคืออะไรเราควรจะตอบสนองกับเหตุการณ์นี้ยังไงก็ได้จากวัดมันรู้สึกว่าถ้าเรามีบุญเยอะอุปสรรคในชีวิตเราก็จะน้อยแต่เราก็รู้สึกว่าชีวิตเราเมื่อก่อนเนี่ยโหมันติดๆขัดๆเราก็เลยมารีเช็ค
5: เชิญเลยครับ ที่ละนิดที่ที่เดียวเอง
6: เราพนาสุดดังตั้งเป็นมัน
0: คือบุญเนี่ยบางคนก็มองดูว่าบุญคือหน้าตายังไงเป็นแบบไหนแล้วรู้ยังไงมันคือบุญหลวงพ่อก็บอกว่าลองดีเช็คดูสิว่าชีวิตณปัจจุบันเราเป็นแบบไหนถ้าชีวิตเราราบเรียบเลยก็แสดงว่าโอ้ยบุญในตัวเราเยอะชีวิตถึงดำเนินได้แต่ถ้าชีวิตเรายังติดขัดอยู่ก็แสดงว่าบุญเราหย่อนลงไปไม่ใช่เราหมดบุญนะหมดบุญก็แสดงว่าต้องหมดลมหายใจไปแล้วแต่ถ้าบุญเราหย่อนวิธีการก็คือเราก็ต้องเติมบุญเติมบุญก็กลับมาเหมือนเดิมเลยครับก็คือทำบุญทำกับใครก็ทำกับพระสงฆ์พระสงฆ์ที่มีศีลจารวัดที่ดีหน้าเคารพเลื่อมใสลำบากใจคือเราจะเอาตามใจฉันอยากได้แบบนู้นฉันอยากกินแบบนี้มันไม่ได้เพราะเรามาทำบุญมันก็ต้องร้อนมันก็ต้องเหนื่อยแสดงว่าการสร้างบารมีมันไม่สบายถ้าสบายก็ไม่บารมีก็ไม่เกิด
7: ที่มันได้นำเรื่องของวันนี้ยึดดีนะครับมันพึ่งจะบุญนะครับนั่นก็คือปัญญาประดิษฐ์ก็คือเอไอนะของเรานั่นก็คือบุญประดิษฐ์ครับผลบุญนั่นเป็นภาพ
0: งานบุญเนี้ยไม่มีเราอ่ะงานก็สำเร็จได้แต่ถ้างานเนี้ยมีเราด้วยอ่ะมันก็สำเร็จได้เหมือนกันแต่เราได้บุญติดตัวมา
7: เป็นที่เนี้ยที่สำคัญเลยนะครับเป็นการสร้างบุญประดิษฐ์
0: เราเห็นคนอื่นมีความสุขกับงานที่เราทำเราเห็นคนที่มาร่วมบุญสะดวกสบายกับงานที่เราเตรียมไว้เราเห็นงานผ่านมาราบรื่นทั้งพระทั้งโยมแบบยิ้มแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตรงนั้นแหละที่การรับบุญแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุข
8: การที่จะร่วมบุญ
0: กว่าจะมาเป็นเราอะเราเป็นผู้รับมาเยอะแหละรับทุกอย่างจากพ่อแม่จากครูบาอาจารย์นู่นนั่นนี่แล้ววันหนึ่งเราจะรับไฟเดียวผมไม่อยากเป็นผู้รับไฟเดียวผมอยากเป็นผู้ให้เพราะว่าเรารู้ว่าเวลาเราเหลือน้อยมากบนโลกนี้เราตอบไม่ได้ครับว่าผมยืนพูดอยู่นี่มันจะอยู่ได้อีก5ปี10ปี20ปีพอเรานึกถึงว่าเรามีชีวิตที่สั้นน่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราจะต้องรีบสั่งสมบุญน่ะ
5: เฮ้ยเดี๋ยวฟังเดี๋ยวครับดิ
0: เราก็ต้องขอบคุณในพื้นที่ของวัดพระธรรมกายเนาะแล้วก็อย่างตัวผมเองผมอยู่เป็นอาสาสมัครของกองริ้วขบวนเราก็ต้องขอบคุณกองริ้วขบวนว่าถ้าไม่มีกองริ้วขบวนเราจะไปรับบุญตรงไหนอะผมก็นึกไม่ออกนะถ้าไม่มีกองริ้วขบวนแล้วผมจะอยู่ๆผมจะเดินไปแล้วก็ไปขอช่วยรับบุญนี่ก็ไม่ได้เพราะเขาก็มีหน้าที่มีอะไรกันอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณที่ได้โอกาสตรงนี้
9: สาธุ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลพร้อมทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMCช่องนี้ช่องเดียวค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะ

ทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเทคนิคการเข้าถึงธรรมถ้าทั้งวันทั้งคืนให้มีอารมณ์ดีอารมณ์สบายตลอดเวลาก็จะทำให้ง่ายต่อการฝึกใจให้หยุดนิ่งได้อารมณ์ดีอารมณ์สบายเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้ที่มีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารหวังจะทำพระนิพพานให้แจ้งต้องหมั่นสอนตัวเองให้ได้ทุกวันให้ได้ทั้งวันสิ่งอะไรที่เป็นบาปอกุศลเราก็เพียรละลดเลิกสิ่งอะไรที่เป็นกุศลก็เพียรทำให้มันเจริญนึกถึงบุญนึกถึงความดีความบริสุทธิ์ของเราเราก็ทำใจให้ใสๆให้ละเอียดนึกบ่อยๆความใสจะมาเองแล้วก็จะเพิ่มพูนความใสทวีขึ้นไปเรื่อยๆใจก็จะยิ่งมีปิติมีความสุขจะเป็นหนึ่งเป็นเอกัคคตามีอารมณ์เป็นหนึ่งเป็นกลางบริสุทธิ์แล้วก็มีความสุขเกิดขึ้นถ้ารักจะไปนิพพานจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจะต้องทำอย่างที่กล่าวมาแล้ววัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายจากทั่วโลกจัดพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่22ครั้งที่185และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ครั้งที่148ค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายคราวาสในพิธีถวายสังฆทาน323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและสงขลาครั้งที่185โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวชิระสุตาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระเถรานุเถระจาก4จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงในการนี้มีนางปรียาเกิดก่อรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลานายอำเภอบางกล่ำผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งศรัทธาและความสามัคคีพร้อมกันนี้พระเดชพระคุณพระเทพวชิระสุตาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสงขลาและพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะครูผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นปีที่19ครั้งที่148ในการนี้ตัวแทนคณะครูที่มารับมอบกองทุนได้กล่าวเปิดใจด้วยความตื้นตันใจว่ากองทุนหนุนแรงใจนี้มีความหมายอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่เพราะทำให้รับรู้ว่าสังคมยังเห็นค่าในความเสียสละและเป็นแรงผลักดันให้มีกำลังใจในการถ่ายทอดวิชาความรู้ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ก่อนที่พระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยจะได้กล่าวเปิดใจต่อพุทธบุตร323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากนั้นคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันนี้ได้ประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนอันเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคณะสงฆ์ได้สวดมาติกาอุทิศบุญให้กับผู้วายชนต่อด้วยผู้แทนคณะครูและตัวแทนสาธุชนจากทั่วโลกได้ทอดผ้าบางสุกุลเบื้องหน้าคณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีกัลยาณมิตรบุญชัยเบญจรงคกุลนำกล่าวคำก่อนถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพร้อมทั้งนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมผ่านระบบออนไลน์ก่อนที่ท่านเจ้าภาพจะได้นำกล่าว

คำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานและกล่าวคำอธิษฐานจิตในโอกาสนี้ผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยคือพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้แทนทหารและตำรวจในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้และในการนี้ดร.ประกอบจิรกิติผู้แทนกัลยาณมิตรทั่วโลกได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นตัวแทนจากหน่วยราชการคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความพร้อมเพรียงซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและอุทิศบุญกุศลให้แก่ทหารตำรวจครูและประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบอีกทั้งยังเป็นการแสดงพลังแห่งความสามัคคีของพุทธบริษัท4ที่ไม่ทอดทิ้งกันแม้ในยามวิกฤตในโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระเทพวชิรสุตาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสงขลาเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณได้กล่าวสัมโมทนียกถาแสดงความขอบคุณคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศที่ร่วมกันสนับสนุนปัจจัยและสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พระสงฆ์และคณะครูในพื้นที่พร้อมย้ำว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนความสามัคคีของชาวพุทธไม่ว่าจะอยู่แห่งใดก็ตามซึ่งการจัดกิจกรรมถวายสังฆทาน323วัดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548จนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่22โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและถวายกำลังใจแก่คณะสงฆ์ตลอดจนพี่น้องชาวพุทธที่ปฏิบัติหน้าที่ทำนุบำรุงและรักษาพระพุทธศาสนาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะชมรมพุทธศาสนากลได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมให้กับผู้บริหารการศึกษาและคณะกรรมการฟื้นฟูศีลธรรมโลกค่ะระหว่างวันที่6ถึง10พฤษภาคมที่ผ่านมาชมรมพุทธศาสนากลได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมให้กับผู้บริหารการศึกษาคณะกรรมการฟื้นฟูศีลธรรมโลกจำนวนกว่า66คนณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาโดยกิจกรรมมุ่งเน้นสนับสนุนให้ผู้บริหารการศึกษาได้มีโอกาสหยุดพักกายใจทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาท่ามกลางธรรมชาติที่สงบเพื่อเสริมสร้างพลังใจในการทำหน้าที่ฟื้นฟูศีลธรรมโลกและพัฒนาจิตใจให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติธรรมและร่วมทำกิจกรรมที่หลากหลายทั้งสมาทานธุดงค์สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นนั่งสมาธิแผ่เมตตาและออกกำลังกายยามเช้าเพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจนอกจากนี้ยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากคณะพระอาจารย์ในหัวข้อต่างๆอาทิจุดเริ่มต้นความสุขจากภายในศิลปะการหยุดใจความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการจัดระเบียบและรักษาใจธรรมชาติของโลกและชีวิตคนพุทธยุค New Normal ธรรมาวุฒิพัฒนาผู้เรียนให้เก่งดีมีสุขอย่างยั่งยืนวิถีชีวิตสู่ความสุขที่ยั่งยืนเป็นต้นนอกจากนี้ยังได้ร่วมพิธีถวายสังฆทานและรับชมประมวลภาพกิจกรรมโดยบรรยากาศในการเข้าร่วมโครงการเต็มไปด้วยความปลื้มปิติส่วนในวันสุดท้ายได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานส่งเสริมศีลธรรมและสนับสนุนโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกประจำปี2568และในช่วงท้ายเป็นพิธีปิดโครงการโดยได้รับความเมตตาจากพระไพฑูรย์สุขิโตผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเยาวชนโลกเป็นประธานในพิธีปิดซึ่งการมาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ได้สร้างความปลื้มปิติแก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านเพราะช่วยให้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมมากขึ้นผู้ร่วมกิจกรรมต่างได้รับพลังที่เต็มเปี่ยมและพร้อมที่จะนำความสุขที่ได้รับไปขยายผลเพื่อทำหน้าที่ฟื้นฟูศีลธรรมให้แก่เยาวชนและสังคมให้รุ่งเรืองสืบต่อไปค่ะกองต้อนรับชาวต่างชาติวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้แสวงบุญและอาคันตุกะซึ่งเดินทางมาไกลจากประเทศศรีลังกาอิตาลีและเนปาลเพื่อเข้าเยี่ยมชมศาสนสถานศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมชาวพุทธและร่วมปฏิบัติ

0: ไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายพร้อมทั้งได้กราบพระประธานและนั่งสมาธิร่วมกันในบรรยากาศที่สงบเงียบและร่มเย็นกลั่นใจให้ใสสะอาดเพื่อสัมผัสความสุขสงบภายในอันเป็นสากลซึ่งผู้แทนอาคันตุกะได้กล่าวว่าการได้มาเยือนอุโบสถพระไตรปิฎกแห่งนี้ทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงความตั้งใจของวัดพระธรรมกายในการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ในการกลับไปขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาในประเทศของตนสืบไปพร้อมกันนี้คณะยังได้ชมนิทรรศการคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงที่บริเวณชั้น4อาคาร100ปีคุณยายอาจารย์ซึ่งได้เรียนรู้เรื่องราวชีวิตของคุณยายอาจารย์ผู้สืบทอดวิชาธรรมกายจากหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญและเป็นผู้บุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกายจากผืนดินนาโล่งจนมาถึงวัดพระธรรมกายในปัจจุบันสำหรับการมาเยือนของชาวต่างชาติในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของวัดพระธรรมกายในฐานะศูนย์กลางการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและสมาธิสากลที่เปิดกว้างต้อนรับมนุษยชาติทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ให้มาร่วมกันจุดประกายแห่งสันติภาพโลกด้วยสันติสุขภายในใจอย่างแท้จริงค่ะ
1: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึกสามเหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขาประทีปเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
0: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปร่วมติดตามรับชมและอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะพระพรหมสิทธิกรรมการมหาเถรสมาคมให้กำลังใจพระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจณวัดพระธรรมกายลอนดอนสหราชอาณาจักรพร้อมทั้งได้หารือแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์ไทยในต่างแดนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำงานพระธรรมทูตค่ะพระพรหมสิทธิกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหารได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจคณะพระธรรมทูตผู้ปฏิบัติศาสนกิจณวัดพระธรรมกายลอนดอนสหราชอาณาจักรในการนี้พระพรหมสิทธิได้แสดงความชื่นชมต่อคณะพระธรรมทูตที่ได้อุทิศตนเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศด้วยความวิริยะอุตสาหะท่ามกลางบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมทั้งให้โอวาทและให้กำลังใจในการทำรงรักษาพระธรรมวินัยควบคู่กับการปรับตัวให้สอดคล้องกับสังคมท้องถิ่นอย่างเหมาะสมโอกาสเดียวกันนี้ได้มีการหารือแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์ไทยในต่างแดนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำงานพระธรรมทูตโดยเน้นการจับมือทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพทั้งในด้านการเผยแผ่พระธรรมการพัฒนาศักยภาพพระธรรมทูต

พุทธและการสร้างเครือข่ายชุมชนพุทธในระดับนานาชาติบรรยากาศการพบปะเป็นไปด้วยความอบอุ่นเปี่ยมด้วยศรัทธาและความสามัคคีสะท้อนถึงพลังแห่งพระพุทธศาสนาที่สามารถเชื่อมโยงพุทธศาสนิกชนและหลากหลายวัฒนธรรมให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างงดงามซึ่งการเดินทางมาของพระพรหมสิทธิในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการสนับสนุนภารกิจพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศและเป็นแรงบันดาลใจให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงในเวทีโลกต่อไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงามโดยมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นผู้สนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมได้เดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกิริยาและกลั่นใจใส่ร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นและอบอุ่นค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีบุพเพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรบาบาร่าจีนเกลแมนเป็นประธานอุทิศส่วนกุศลพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์ส่วนสาธุชนได้ทอดผ้าบางสุกุลจากนั้นเป็นพิธีถวายยานพาหนะแก้วโดยมีกัลยาณมิตรสิทธิชัยกัลยาณมิตรพัทรากัลยาณมิตรวินและครอบครัวเมฆพลสาทรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรบาบาร่าจีนเกลแมนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Small Group สำหรับชาวท้องถิ่นโดยกัลยาณมิตรทิพย์สิรินทร์อินทกนกได้นำจัดกิจกรรม Book Club โดยนำหนังสือธรรมะมาแบ่งปันความเห็นในเนื้อหาธรรมะซึ่งกันและกันและแชร์ข้อคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจแก่ชาวท้องถิ่นผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนนอกเหนือจากกิจกรรมงานบุญแล้วทางวัดยังได้เปิดโรงเรียนสอนภาษาไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนและชาวท้องถิ่นโดยดร.สุพิชยาปั้นประเสริฐสอนในระดับเริ่มต้นเพื่อปูพื้นฐานภาษาไทยส่วนอุบาสิกาถนอมรักหัสชัยสอนเรียนระดับกลางเพื่อต่อยอดทักษะการสื่อสารที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยนักเรียนทุกคนต่างตั้งใจเรียนภาษาไทยเป็นอย่างดีค่ะเช่นเดียวกันกับที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญยารักษาโรคโดยมีคณะกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยชาวลาวและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างเบิกบานใจท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยรอยยิ้มและความเริ่มใสศรัทธาค่ะบรรยากาศภายในงานเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรโทนี่และกัลยาณมิตรทีน่าบทุมมีพร้อมกันนี้คณะประธานได้น้อมถวายทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนกัลยาณมิตรสงกรานต์และกัลยาณมิตรเพิ่มพูนจันทวงศ์ได้ถวายปัจจัยสมทบกองกฐินประจำปีพุทธศักราช2569จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็ได้ประกอบพิธีถวายกองบุญยารักษาโรคโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรคำปานโจกเด่งบุญพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันน้อมนำปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรเป็นภาษาบาลีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านจากนั้นได้ร่วมรับฟังธรรมะจากพระมหาเจ

จรัญธรรมมุตตโมซึ่งท่านได้นำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตและเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีในต่างแดนยังความปราบปลื้มใจให้สาธุชนทุกท่านที่มาร่วมพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้ร่วมลงนามในสัญญาทางการเงินธนาคารแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อเริ่มต้นเดินหน้าโครงการก่อสร้างอาคารอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยอย่างเป็นทางการค่ะถือเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์สำคัญของคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกโดยอาคารอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยแห่งนี้ถูกออกแบบให้เป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจและการปฏิบัติธรรมในทุกวันตลอดจนเป็นสถานที่อบรมศีลธรรมสร้างศาสนาทายาทและเผยแผ่วิชาธรรมกายในภาคพื้นอเมริกาอีกทั้งยังสามารถใช้เพื่อจัดกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนโดยรอบได้อีกด้วยสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยมีขนาดพื้นที่ประมาณ 9,000 ตารางฟุตสามารถรองรับผู้มีบุญและสาธุชนได้ประมาณ300คนโดยคาดการมูลค่าการก่อสร้างรวมประมาณ14ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เกิดจากพลังแห่งศรัทธาความสามัคคีและความเสียสละของลูกพระธรรมและผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกที่ร่วมแรงร่วมใจการสนับสนุนโครงการบุญประวัติศาสตร์นี้ให้เริ่มต้นขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยนับจากวันนี้เป็นต้นไปการก่อสร้างอาคารอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการและถือเป็นอีกหนึ่งก้าวแห่งความสำเร็จครั้งสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายสู่สายตาชาวโลกค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดปฏิบัติธรรมโครงการ Inner Peace and Relaxation เพื่อให้ชาวท้องถิ่นได้เข้ามาผ่อนคลายกายใจและค้นพบความสุขที่แท้จริงจากภายในค่ะโดยพระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรมด้วยเทคนิคสมาธิสากลที่เน้นความผ่อนคลายเป็นหัวใจสำคัญเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายได้อย่างเป็นธรรมชาติและเข้าถึงความสงบได้ง่ายที่สุดนอกจากนี้ยังได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่น่าสนใจโดยชาวท้องถิ่นได้กล่าวว่าการได้มานั่งสมาธิในโครงการนี้ช่วยให้เขารู้สึกเบาสบายและสามารถสลัดความวิตกกังวลจากการทำงานทิ้งไปได้ทั้งยังมีความตั้งใจจะกลับไปฝึกสมาธิต่อที่บ้านเพื่อรักษาความสมดุลของจิตใจในชีวิตประจำวันและถ้ามีโอกาสก็จะมาร่วมฝึกนั่งสมาธิที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาอีกแน่นอนซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาตั้งใจมอบให้เป็นของขวัญแก่ชาวท้องถิ่นเพื่อให้สมาธิเป็นสะพานเชื่อมโยงไปสู่สันติภาพโลกที่ยั่งยืนต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ทางบุญนิวส์ก็มี10อันดับท็อป10การสวดมนต์บทธรรมจักรกับปาวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปาวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดสกลนครอันดับที่4จังหวัดปทุมธานีอันดับที่5จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่6จังหวัดอ่างทองอันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่8จังหวัดลำพูนอันดับที่9จังหวัดอุดรธานีและอันดับที่10จังหวัดสิงห์บุรีค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปาวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง17อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง7และอันดับที่10นครหลวง15ค่ะและสำหรับในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปาวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชา
ด้วยยอด

ตรวจ 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สรุปแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbreaktoworld.com ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือเรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าสติเตสังนิวารนังสติป้องกันความเลวร้ายได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอันไม่มีประมาณกราบคารวะพระมหาเถระพระเถรานุเถระด้วยความเคารพสวัสดีเพื่อนสาธมิกทุกรูปเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะทุกท่านเลยทั้งที่ในที่ห้อง SPD แห่งนี้นะบางคนบอกว่า SPD อยู่ที่ไหนต้องมาให้ถึงที่ จะได้รู้นะเพราะว่ามีหลายห้องด้วยกันหรือว่าที่ได้ติดตามทางนะ YouTube Facebook หรือว่าช่องทางที่ได้กระจายสัญญาณไปตามช่องทางอื่นๆก่อนอื่นก็ขอทักทายนะพี่น้องคนจีนที่ได้ติดตามเป็นประจำทุกครั้งนะตาเจียหวันช่างเหานะจิงเทียนนะฝาซือเย่ชื่อไลเกินตาเจียเจียงเค่อในหลงเย่ชื่อว่ามันแต่เปิดหลานเสื้อจูชื่อแต่จิ้นเหยียน也是非常好的事情，也希望大家可以好好的跟法师来上课。เราก็ต้องฟังให้ได้ทั้งสองภาษานะอาจารย์ทั้งภาษาไทยภาษาจีนนะครับก็เพราะว่าหลวงพ่อท่านเคยบอกไว้นะที่ไหนนะมีมนุษย์ที่นั่นก็มีคนจีนอยู่แล้วก็ที่สำคัญคือคนจีนเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีพื้นฐานในเรื่องของสัมมาทิฏฐินะมีความเชื่อในเรื่องของโลกนี้โลกหน้านะมีความเชื่อในเรื่องของการทำทานการทำทานมีผลนะการบูชานะบูชาบุคคลที่ควรบูชานะหรือแม้แต่ในเรื่องของพระคุณพ่อแม่นะพระคุณพ่อแม่ที่สิ่งสำคัญนะที่เราจะต้องตระหนักแล้วก็ตอกย้ำจะทำให้เป็นเหตุให้เราอายุยืนซึ่งในวันนี้นะหัวข้อที่จะได้มาอธิบายให้กับพวกเรานะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยเรียกว่าขันธปริตเคยได้ยินไหมเอ่ยอายุวันโนสุขังพลังนะเวลาพระให้พรเคยได้ยินเนาะซึ่งที่มาของหัวข้อเนี่ยก็วันนี้ก็จะมีอธิบายไว้นะความหมายหรือว่าทำไมถึงต้องศึกษานะแล้วเราจะมีขันธปริตนี้ได้อย่างไรแล้วก็บทสรุปอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาลำดับซึ่งก็จะมีเรื่องราวในส่วนของพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญรวมถึงข่าวบุญเรื่องกฎแห่งกรรมเคสสตัดดี้ที่จะได้มาศึกษาให้กับพวกเรานะซึ่งนะจริงเทียนนะฝาซือเจียงเยชื่อชงไปหลานซื่อจูชื่อเตจิ้นเหยียนหลานโฮโยบาลีอยู่เจอชื่ออายุวันโนสุขังพลังตาเจียอิงไกทิงกั้วสุยจริงเทียนบอกเหมือนเย้าเห่าเฉียฉีเสียซึ่งเนื้อหาในวันนี้โอ้เยอะแยะมากมายเลย130กว่าหน้าเราจะไปด้วยกันสำหรับท่านใดที่เพิ่งเปิดมาเจอพระก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนเราจะมาฟังกันต่อนะว่าเนื้อหาลำดับในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างสำหรับในกันที่36ที่ว่าด้วยขันธปริตนี้โดยพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งท่านได้แสดงพระธรรมเทศนาไว้เมื่อ6มิถุนายนพุทธศักราช2497จะเกิดเยชื่อตี้ซานสือลิ่วปู้นะไปหลานซื่อจุดชื่อเจียงเยชื่อฟอลี่เอ้อซื่อเจียวชี่เหนียนลิ่วเย่ลิ่วห้าวก็ในส่วนของสำหรับผู้ที่สงสัยอยากที่จะสอบถามนะก็สามารถติดต่อมาได้ในส่วนของที่พระอาจารย์รับบุญอยู่นั่นก็คือศูนย์พัฒนาสมาธิสากลนะหรือว่า DMTC นะธรรมกาย Meditation Training Center ซึ่งก็สามารถสอบถามข้อมูลหรือว่ามีช่องทางทั้ง Facebook หรือว่า LINE ที่เราจะได้สอบถามได้เพราะว่าทุกวันนะอาจารย์ก็จะมีแสดงเป็นภาษาจีน

เวลา19:30ถึง20:30ทางซูมแล้วก็ถ้าใครสงสัยเผื่อว่ามีข้อสักถามอะไรก็สามารถสแกนได้เนาะเดี๋ยวนี้ต้องมีช่องทางนะ two way เวลาโยนไปแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเข้าใจเราไหมหรือว่าสงสัยอย่างไรมีข้อสักถามอะไรก็สามารถที่จะสแกนได้นะรู้กว่าโย even 的话可以ทง过一些方式联系我们的เนาะอันนี้ในพระธรรมเทศนาที่เราจะได้มาศึกษาในวันนี้คือที่มาของหัวข้อนะจากสาระสำคัญเล่มสีส้มนี้พวกเราเคยอ่านไหมเอ่ยอาจารย์เคยเห็นไหมครับเคยเนาะมันบอกว่าโอ้เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกหรือว่าเล่มสีฟ้านะครับเคยเห็นไหมครับเคยเห็นบ้างเนาะแต่เล่มสีนี้แหละครับสีฟ้าอ่อนๆถ้าเล่มกลางเนี่ยจะอยู่ที่67นะรวบรวมไว้ที่67กันส่วนเล่มซ้ายเล่มขวาก็อยู่ที่69กันทั้งหมดนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยหยัดสู้กันด้วยกันเนาะ

ฟันธง

ขอสาธุการนะวีรบุรุษกองทัพธรรมยังปลื้มกันอยู่ไม่เอ่ย22 เมษาที่ผ่านมาปลื้มเนาะปลื้มน้ำตาจิไหล นะอาจารย์ก็ยังปลื้มอยู่นะนึกถึงบุญนะตั้งแต่ที่เราได้เตรียมทั้งสถานที่เตรียมนิมนต์พระเพราะของพระอาจารย์ก็เตรียมสถานที่ด้วยนะก็เตรียมนิมนต์พระจากต่างประเทศนะโดยเฉพาะชุดพระที่มาจากแผ่นดินจีนนะ12 ปันนาเนี่ยท่านได้มาก็มากันเยอะเลยเราก็ปลื้มใจที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านอย่างสมบูรณ์แบบท่านกลับไปท่านก็ยังถามอยู่โอ้เป็นยังไงบ้างนะคิดระลึกนึกถึงเราก็บอกว่าเมื่อไหร่จะไปเยี่ยมท่านบ้างทำประหนึ่งว่าบางขันเนาะใกล้ๆไม่ได้ใกล้อย่างนั้นก็ต้องอาศัยเรียกว่าการเดินทางแล้วก็นึกถึงตอนที่เวลาที่เราไปอยู่ตามวัดนะต่างจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยอย่างพระอาจารย์เคยไปจำวัดของในต่างจังหวัดที่อยู่บนเขาหรือว่าที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงพวกเรานี่ไฟฟ้าเข้าถึงพอไฟดับไฟตกแป๊บเดียวนะร้องโวยวายเนาะของเขาไฟฟ้าเขาไม่ถึงนะจะต้องอาศัยนะจะพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยที่หลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ท่านมอบถวายให้กับ40,000 วัตต์โอ้ท่านได้ใช้อย่างเกิดประโยชน์เต็มที่เลยนะในถิ่นทุรกันดารแล้วก็บางทีนะไปจำวัดอย่างช่วงหน้าฝนอย่างเนี้ยตอนที่พระอาจารย์ไปนะพอฝนตกปุ๊บบันเทิงเลยบันเทิงคืออะไรน้ำท่วมเพราะว่าอยู่บนเขาใช่ไหมน้ำก็ไหลมาน้ำท่วมบางทีน้ำท่วมบ้างบางทีก็มดมาบ้างอะไรสารพัดต่างๆมากมายอันนั้นก็มาจากสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้านะอยู่ในถิ่นที่มีความไม่ปลอดภัยนะอย่างตอนที่ไปที่4 จังหวัดชายแดนภาคใต้นะบางวัดนี่ถึงขนาดว่าเป็นวัดใหญ่ในประจำอำเภอที่มีพระแล้วก็สามเณรเคยอยู่กันค่อนข้างมากแต่ก็ปัจจุบันด้วยสถานการณ์ต่างๆเวลาเราไปพักเราก็จะสัมผัสได้ถึงความวิเวกและความวังเวงนะตกกลางคืนก็ไม่ควรออกไปไหนโดยที่พละการนะห้ามออกนอกเส้นทางดังนั้นเราก็ต้องถวายกำลังใจให้ท่านหยัดสู้นะเพื่อดำรงไว้เพื่อพระพุทธศาสนาให้สืบทอดต่อไปให้ได้นานที่สุดนะเท่าที่จะนานได้所以呢我们就从4月22号就共生的法会已经过了但是法喜还存在因为在那个时候会有很多的法师从十方来最主要也是法师也是邀请从中国的西双班纳来参加他们也很法喜然后也是很难得的机会然后我们也希望以后我们也会有机会这样的นะก็ต้องต่อไปเราก็ต้องอาจจะมีมากกว่านี้นะเราก็ต้องร่างกายให้แข็งแรงนะอายุวันโนสุขังพลังนะ อันนี้มาดูเรื่องของเราต่อในเล่มสีฟ้านี้ถ้าพวกเราได้เคยอ่านนะก็จะอยู่ในกันที่35ขันธปริตนะส่วนถ้าเป็นมรดกธรรมเล่มสีฟ้านะแล้วก็สาระสำคัญเล่มสีส้มนี้ก็จะอยู่ที่กันที่36เหมือนกันคือพระอาจารย์ได้เคยอธิบายไว้ครั้งนู้นแล้วนะว่าทำไมลำดับถึงคลาดไป1ดังนั้นเองก็ทำให้ลำดับไม่ตรงกันแต่เนื้อหานี้ตรงกันเนาะอยู่ในหมวดเมตตากันที่36การรักษาขันโดยแผ่เมตตาเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาศึกษากันว่าเป็นอย่างไรทำอย่างไรได้บ้าง所以呢，今天我们要学习，也是36，也是为了我们保护我们的身体，然后从通过我们的慈悲心来。

保护坚持我们的身体。นี่ถ้าเราเปิดไปในหนังสือนะถึงแม้ว่าเราไม่มีหนังสือเป็นรูปเล่มก็ตามนะเราก็สามารถเปิด PDF ได้นี่เปิดไปก็จะมีหน้าตาอย่างนี้พอขยายออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะอันนี้คือสรุปแบบย่อๆนะสาระสำคัญเราอ่านเราก็จะได้อ้ออย่างน้อยได้รู้ในส่วนประเด็นหลักนะแต่ถ้าจะอ่านให้เข้าใจลึกซึ้งนะก็ต้องไปอ่านในเล่มฉบับเต็มนะที่ถอดเทปออกมาเอ็มนี้นะซึ่งจะขึ้นภาษาบาลีขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นวิรูปเขหิเมเมตังเมตังเอราปะเทหิเมพระอาจารย์เคยสวดกันเนาะบทนี้น่าจะเคยได้ผ่านตาหูจมูกตาหูนะตาแล้วหูนะจมูกคงไม่น่าผ่านเนาะตาและผ่านสายตานะผ่านการได้ยินวันนี้รู้สึกว่ามีพระอาจารย์เพื่อนสาธมิกได้เข้ามาฟังกันแล้วก็มีนักเรียนมาซึ่งในเพิ่มเติมจากปกติที่ผ่านมานะปกติที่ผ่านมาก็จะมีในส่วนหนึ่งวันนี้ก็รู้สึกว่าบรรยากาศคึกคักดีนะก็รู้สึกดีเนาะก็ขอให้มากันต่อเนื่องนะครับจะได้สร้างบรรยากาศที่ดีแล้วก็กำลังใจให้ซึ่งกันและกันอันนี้เรามาดูกันต่อนะจิงเทียนน้อยเยชี่หลายเจียงชงในใจฝาซือเนียนแต่ชิวโฮรู้กว่าตาเจียอยู่เย้าชิงฝาซือเนียนจริงเยหุยทิงกั่วเจ้าพูดจริงแต่ถ้าเราไม่สะดวกอ่านเราก็ไปเปิด YouTube ตอนที่38การรักษาขันโดยแผ่เมตตานะโดยพระครูสมุนรงค์ทันตจิตโตเราก็จะได้เข้าใจเนื้อหาเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างในตอนนี้แล้วก็จะทำให้เราเนี่ยมีความซาบซึ้งเพราะท่านก็เป็นผู้ที่สรุปสาระสำคัญในทั้งหมดที่พระเดชพระคุณท่านได้แสดงธรรมไว้พวกเรารู้จักเนาะพระครูสมุนรงค์ทันตจิตโตนะจะเกิดเยชื่อเย่าทงกัวตรงแต่ไทยอยู่ฉายหนังทิ้งแต่ตรงก็บอกว่าต้องให้เขาฟังภาษาไทยให้ออกถึงจะสามารถเริ่มฝึกได้ตอนนี้ก็มีคนจีนหลายคนนะสนใจเรียนภาษาไทยกันเยอะขึ้นดังนั้นพวกเราเองถ้ามีโอกาสก็เรียนภาษาจีนเถิดเนาะเผื่อมีคนจีนอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยพระอาจารย์ก็เดินคือที่ไหนมีคนที่นั่นมีคนจีนจริงๆเมื่อกี้ไปบูชาพระมหาดักไวธรรมกายเจดีย์ก็เจอนะพี่น้องคนจีนเข้ามาทัก3คนไม่ได้เจอกันนานคนหนึ่งเคยมาบวชธรรมทายาทนานาชาติเมื่อ2ปีที่แล้วก็พาคนใหม่มาเนี่ยจ้ะก็เป็นกัลยาณมิตรให้กับผู้ที่ยังไม่เคยมาไม่เคยรู้จักวัดสวยนะจริงเทียนะฝาซีเยเจียนกั่วว่ามันแต่ฝอยอยู่ชื่อชงกวนในหลายถ้าเยชื่อหลายกั่วตนชีชูเจียและโนเยเย่าฉิงสิ้นเหลี่ยงเกิดเพิงโยหลายเยชื่อชู่หนาลีโตก็เยเจียนเต้าว่ามันแต่ขวาเหรินว่ามันแต่จงกัวอันนี้งานเราต่อไปเราได้มาศึกษาความหมายนะของขันธปริตว่าเป็นอย่างไรนะครับความหมายเป็นอย่างไรอันนี้เรามาดูกันภาษาบาลีก็มาศึกษากันหน่อยเนาะวิรูปเขหิเมเมตังเมตังเอราปเทหิเมชัพยาปุเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจะนะน่าจะเคยได้ยินเนาะเวลานิมนต์พระไปสวดความเป็นมิตรของเราจงมีกับพญานาคทั้งหลายตระกูลวิรูปักด้วยความเป็นมิตรของเราจงมีกับพญานาคทั้งหลายตระกูลเอระปทะด้วยความเป็นมิตรของเราจงมีกับพญานาคทั้งหลายตระกูลชัพยาปุตด้วยความเป็นมิตรของเราจงมีกับพญานาคทั้งหลายตระกูลกันหาโคตมะด้วยทำไมล่ะทำไมต้องเป็นมิตรกับพญานาคถ้าไม่เป็นมิตรกับเขาเขาก็กัดเราตายนะพญานาคตัวใหญ่ไหมใหญ่เนาะเวลาที่เราไปตามที่เขาปั้นนะมีพญานาคตัวเท่านิ้วไหมไม่มีนะตัวเท่าตัวเราเงี้ยกัดตายแน่นอนนะมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพมากมายดังนั้นเราก็อย่าไปเป็นศัตรูกับผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพนะเป็นมิตรดีกว่ามีมิตรดีกว่ามีศัตรูนะสุยนะเจ้าผู้จริงเยชื่อเกินหายหลงไห่หลงเยชื่อปุยเย่าเกินทาตังตีเหลินอินเวทาลี่เลี่ยงเหินเก้า

可以打死，他的毒也是很危险，他的身体也是很大，比我们大的好几倍，大，你比我矮喏，อย่างน้อยค่อยๆจำไปเรื่อยๆภาษาจีนวันละหลายคำดังนั้นในเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสแสดงพระธรรมเทศนาในเหตุที่นะมีพระภิกษุได้ถูกอะไรเอ่ยถูกงูกัดนี่งูกัดท่านไปเดินธุดงค์แล้วก็ถูกงูกัดนะทำให้ต้องมรณภาพในครั้งนั้นก็เลยทรงประทานพระสูตรนี้มาเพื่อป้องกันนะป้องกันในการถูกจากพิษสัตว์ร้ายทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นตะขาบแมลงป่องนะอะไรต่างๆอันนี้เรามาศึกษาต่อในเรื่องของพญานาคสี่ตระกูลญาติสี่ตระกูลก็มีพญานาคหรือนาคราชหมายถึงราชาแห่งงูเป็นสัตว์ที่เป็นทิพย์จัดเป็นเดรัจฉานเพราะมีลำตัวไปทางขวางและไม่สามารถบรรลุธรรมได้แต่ก็จัดอยู่ฝ่ายสุคติภูมิแบ่งออกเป็นสี่ตระกูลใหญ่คือตระกูลวิรูปักษ์พญานาคตระกูลสีทองตระกูลเอรปัฏฐะพญานาคตระกูลสีเขียวตระกูลฉัพพยาปุตตะพญานาคตระกูลสีรุ้งนะตระกูลกันหาโคตมะพญานาคตระกูลสีดำพญานาคชั้นสูงเกิดแบบโอปปาติกะนี่เป็นชนชั้นปกครองที่อยู่ของพญานาคมีตั้งแต่ในแม่น้ำหนองคลองบึงต่างๆในอากาศจนไปถึงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาพวกพญานาคอยู่ในการปกครองของท้าววิรูปักษ์ผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้านทิศตะวันตกเหตุที่มาเกิดเป็น

เป็นชนชั้นปกครองที่อยู่ของพญานาคมีตั้งแต่ในแม่น้ำหนองคลองบึงต่างๆในอากาศจนไปถึงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาพวกพญานาคอยู่ในการปกครองของท้าววิรูปักษ์ผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้านทิศตะวันตกเหตุที่มาเกิดเป็น

พูดกันก็คืออยากอายุยืนสัก100 ปีนะพวกเราอยากอายุยืนสัก100 ปีไหมเอ่ยอยากไหมอยากไหมพระอาจารย์อยากไหมครับอยากร้อยเราต้องเราว่าคนที่อยากอายุยืน100 ปีก็ต้องแข็งแรงถูกไหมมีความสุขพอมีความสุขในปัจจุบันถึงอยากจะอายุยืน100 ปีแต่ถ้าเกิดปัจจุบันโอ้ยลุกก็โอยนั่งก็โอยกินก็ไม่อร่อยนะชีวิตเป็นทุกข์เหลือเกินก็ไม่อยากอยู่เหมือนอย่างเรื่องเมื่อสักครู่นะพระภิกษุที่อยากที่จะฆ่าตัวตายว่าไม่สุขเลยนะชีวิตเป็นทุกข์เหลือเกินแต่ถ้าชีวิตมีความสุขอยู่นะก็อยากอายุยืนยืนอยู่ยืนเป็น100 ปีน้อยไปเหมือนเวลาที่พระอาจารย์ถามนะญาติโยมบางท่านตอนนั้นไปปล่อยปลาที่วัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมีอยู่3 ท่านท่านหนึ่งอายุ88ท่านหนึ่งอายุ78ท่านหนึ่งอายุ75ถามบอกว่าอยากอายุยืน100 ปีไหมคนที่อายุ88บอกว่าไม่เอาแล้วถามว่าทำไมล่ะบอกว่าโอ้ยทุกวันนี้หลับก็ไม่สบายกินก็ไม่อร่อยไปไหนมาไหนก็ลำบากไม่อยากแล้วว่าพอแล้วถ้าถามว่าทำไมถึงอายุได้ยืนถึงขนาดนี้ก็บอกว่าก็ชอบออกกำลังกายคนนี้บอกชอบออกกำลังกายคนที่2อายุ78อยากอยู่ไหมบอกอยากอยู่ว่าชีวิตยังมีความสุขอยู่ยังกินอร่อยยังนอนหลับนะยังมีความสุขนะไม่ได้อัตคัดอะไรก็อยากอยู่ถามว่าทำอะไรล่ะอยู่ในบุญว่าชีวิตอยู่ในบุญมีความสุขปลื้มใจนะโดยเฉพาะบุญ40,000 วันที่ผ่านมาเนี่ยปลื้มมากเลยแล้วก็อีกท่านหนึ่ง75ถามอยากอยู่ไหมก็บอกอยากอยู่บอกว่าเห็นลูกเห็นหลานในแรงต่างแล้วรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามีประโยชน์นะที่จะคอยดูแลให้คำแนะนำให้กับลูกหลานได้แล้วถามว่าทำยังไงล่ะก็ปล่อยวางบอกฝึกปล่อยวางอะไรที่มันไม่ควรไปเครียดแล้วให้ใช้ชีวิตให้มีความสุขในปัจจุบันเนี่ยนี่ก็เป็นตัวอย่างเนาะของ3 ท่านโซยนะฝาซือเย่เว่นกัวโยซันเว่ยโยอีเว่ยไทเย่ชื่อป้าสือป้าซุยโยอีเว่ยชี้ชิวป้าโยอีเว่ยชื่อชี้ชิวอู่เมย์เว่ยเต๋อหวยตาโตโยปุยย่างโยอีเก๋อเย่ชื่อเสียงหัวเต้าอี้ป่ายซุยโยอีเก๋อเย่ผู้เสียงเต้าอินเว่ยเมย์เกลินเขนังท่าเต๋อขวนจิ้งท่าเต๋อจ้วงข่วงเจ้าปุยย่างโซยเส้นใจรู้กว่าโยท่งขู่เขนังเจ้าผู้เสียงหัวเลยเดี๋ยวเสียงกลางๆใจฝาซือเจียงเจอน่าคือฝาซือแต่กู้ชื่อเหรียญจื้อจี๋也要自杀所以如果现在我们有幸福快乐的呢我们应该要活到100岁นี่เรามาดูประวัติศาสตร์จีนกันบ้างนะพวกเราน่าจะรู้จักคือจินซีฮ่องเต้นะพวกเรารู้จักไหมจินซีฮ่องเต้เคยได้ยินเนาะจินชูหวงนะจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ผู้สวรรคตจากความปรารถนาในชีวิตอมตะในประวัติศาสตร์ได้กล่าวไว้นะกล่าวไว้ว่าอย่างนี้ก็คือได้รวบรวมแผ่นดินจีนเนาะที่จากอย่างน้อยก็7 มณฑลนะได้รวมมาเป็นแผ่นดินใหญ่พอได้รวมมาปุ๊บก็อยากจะเห็นความเจริญรุ่งเรืองของตนเองพอรู้สึกทำสำเร็จแล้วนะเหมือนทำสิ่งที่ปรารถนาสำเร็จแล้วก็อยากจะมีชีวิตอายุยืนต่อไปได้นานตราบนานก็ไปเห็นอันนี้ในบันทึกนะที่เขาเขียนไว้ได้ไปเห็นหลุมของจักรพรรดิองค์ก่อนๆเนี่ยที่ยังอยู่นะร่างนะร่างไม่เปื่อยเน่ายังอยู่ด้วยสารหนึ่งเรียกว่าสารประหลอดก็เลยเข้าใจว่าประหลอดนี่แหละจะรักษาตนเองได้ก็เลยไปนะเสวยหรือรับประทานเนี่ยลูกชิ้นที่มีสารประหลอดอยู่อันนี้บันทึกก็บันทึกไว้นะอันนี้พระอาจารย์ก็ไปอ่านบันทึกมาบอกว่าพอไปทานมากเข้ามากเข้าโดยวิบากกรรมอะเนาะเพราะว่าท่านก็ทำปฏิบัติไว้มากทำให้จึงสวรรคตในที่สุดนะล้มไปในระหว่างทางนั่นเองนี่ก็เป็นความอยากแล้วก็ปรารถนาของจักรพรรดิท่านหนึ่งสุเยจะเกิดชื่อฉินชื่อหวงแต่กู้ชื่อนาฝาซือเย่ปุยงเจียงไทตัวอินเวต้าเจียงไกโตจิเต้าก็บอกว่าประวัติจินซีเนี่ยในภาคภาษาจีนคงไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าคนจีนก็รู้กันโดยทั่วไปอยู่แล้วหรือว่าอีกเช่นหนึ่งในเรื่องของไขความลับนะเต๋านะที่ยาอายุวัฒนะมีจริงไหมซึ่งพวกเรารู้จักเต๋าไหมเต๋านะลูกเต๋าเปล่าไม่ใช่นะเต๋าก็คือการฝึกแบบหนึ่งของคนจีนซึ่งแบบว่ามีคนเนี่ยศึกษากันอย่างกว้างขวางมาก
กว้างขวางมากเหมือนกับเป็น

ความรู้ภูมิปัญญาของคนท้องถิ่นถ้าพวกเราไปประเทศจีนก็จะดิ้นว่าเต้าเต๋อจิ้งอะไรเงี้ยก็เป็นความรู้ที่เกิดจากการวิวัฒนาการจากการฝึกคุณธรรมแล้วก็การฝึกกิจวัตรประจําวันของเราหรือว่าลำไทเก๊กอะไรเงี้ยเนาะเวลาเห็นลำอะไรต่างก็คือฝึกสมดุลร่างกายเพื่อให้อายุยืนนะไม่ตายเป็นอมตะตอนที่พระอาจารย์เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่ปักกิ่งประเทศจีนเนี่ยก็เจออาจารย์เนี่ยได้มาชวนบอกว่ามาเถอะมาฝึกแบบนะแบบเต๋ากันนั่งสมาธิด้วยกันอาจารย์บอกโอ้มีเรามีครูบาอาจารย์แล้วแต่เราก็ไม่ได้ปิดกั้นนะเราก็ฝึกเหมือนกับนั่งสมาธิด้วยกันเขาก็นั่งแบบเขาเราก็นั่งแบบเราแต่เราก็สัมผัสได้นะว่าของเขาเนี่ยก็มีวิชามีครูมีสมาธิที่ตั้งมั่นเขาก็สัมผัสได้เช่นกันว่าเราก็มีวิชามีครูนะมีสมาธิตั้งมั่นเช่นกันต่างคนก็ต่างมีหนทางของตนเองในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นะของเขาก็ถ้าเปรียบเทียบนะในเรื่องของพระพุทธศาสนาก็คือไปเป็นเซียนนะไปเป็นเซียนเพราะว่ายังไม่ได้ปรารถนาที่จะไปถึงขนาดหลุดพ้นแต่ก็คือไปเป็นเซียนไปเป็นอมตะเป็นอมตะนิรันดร์การอย่างนั้นสิ道师也是也不用检太多大家应该也知道ว่าในส่วนของเต่านั่นเองก็คงไม่ต้องแปลเยอะนะในส่วนของภาษาจีนแต่ในส่วนนี้นะพวกเราเคยได้ยินไหมเอ่ยซูเปอร์เซนเทเนเรียนเซนเทเนเรียนก็คือคนที่อายุ100ปีขึ้นไปนะแต่ถ้าเป็นซูเปอร์เซนเทเนเรียนก็คือ110ปีขึ้นไปซึ่งถ้า 1,000 คนจะมีสักคนหนึ่งคนนี้ก็คือคุณมาเรียบรันยัสโมเรรานะซึ่งเป็นจัดไว้เมื่อปี2024ในที่ฉลอง117ปีตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วแต่ดูจากสภาพเนาะบางคนบอกว่าโอ้ถ้าอายุ117ปีเป็นแบบนี้ไม่เอาดีกว่านะแต่บางคนก็บอกเขาก็อยู่ได้มีความสุขเขาก็อยากอยู่อยากอยู่นั่นเองก็อยู่ที่แต่ละท่านแต่ละบุคคลนะสี่เจ้าเว่ยเยชื่อกัวไหวเยชื่อเย่าเย่าชีสุย也是在一千人之一才出现一位ดังนั้นในสิ่งที่เราปรารถนาเราควรปรารถนาสิ่งที่มีคนเคยทำได้นั่นคือในพระไตรปิฎกคือใครเอ่ยที่อายุยืนร้อยกว่าแล้วก็ยังวัยงามอยู่ใครเอ่ยนึกออกไหมนางวิสาขานะเรื่องราวของนางวิสาขามหาอุบาสิกาที่ลักษณะพิเศษของนางที่เรียกว่าวัยงามอายุไม่แก่ตามวัยนางวิสาขาเนี่ยมีบุตรหลานรวม 8,420 คนเนาะบางตำราก็ว่าลูก20หลาน400นะมีใครมีถึงขนาดนี้ไหมไม่มีนะ บอกว่าลูก2ก็ปวดหัวแล้วบางคนบอกว่าลูกคนเดียวก็ปวดหัวแล้วนะปัจจุบันคนเลยไม่ค่อยมีลูกกันแต่เมื่อนั่งอยู่ท่ามกลางลูกสาวหลานสาวและเหลนสาวจะดูไม่ออกว่าคนไหนคือนางวิสาขาเพราะมีรูปร่างลักษณะเหมือนคนอายุ16ปีเท่ากันหมดเลยแต่จะดูอย่างไรล่ะคนไหนเป็นนางวิสาขาเท้าแขนใจแล้วนะพออายุเยอะแล้วนะเท้าแขนนั่งแล้วเมื่อยเนาะพวกเรานี่ต้องเท้าแขนถึงจะรู้ใช่ไหม บอกไม่ต้องเท้าก็รู้แล้ว นะบอกไม่ใช่นะดังนั้นในนัยยะของนางวิสาขาเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่ความสง่างามนะไม่อยู่ในท่ามกลางลูกหลานนั้นเราก็มาชมความสง่างามผ่านแอนิเมชันกันจะ

0: ต้องเป็นให้ได้เนาะฝ่ายโยมนะฝ่ายโยมฝ่ายพระก็เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาเนาะฝ่ายโยมก็เป็นนางวิสาขานั้นเราต้องเนี่ยผ่านจากการสั่งสมบุญนะสร้างวัดสร้างวัดวาอารามถ้าเรายังไม่มีวัดเป็นของตัวเองเราก็มีวัดของพวกเราก็คือเนี่ยวัดพระธรรมกายนะที่จะได้เป็นศูนย์กลางในการที่จะช่วยกันเผยแผ่และรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่สืบทอดต่อกันไปในสิ่งที่เราได้ทำนะทั้งทอดกฐินทอดพระป่าบำรุงรักษาเราก็เป็นเจ้าของวัดด้วยกันทั้งสิ้นเราจะได้สั่งสมบุญนะจะได้มีวัยงาม อย่างนางวิสาขากันอย่างนี้ดีไหมเอ่ยดีไหมดีนะตั้งใจสั่งสมบูรณ์กันไปให้เต็มที่นะทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้สมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นสยีจะเกิดต้ากงเต๋อจู่เย่ชื่อฝึกฉางห่าวแต่ปังย่างถ้าเย่ชื่อเชิงเชิงชื่อชื่อซิ่วกงเต๋อเย่ชื่อเว่ยเหล่อเจียนซีเยื่อนแล้วกงหยางซีเยื่อนเกยซึ่งถวนเกยฝอถอเว่ยเหล่อฉางจู่เว่ยเหล่อหงหยางฝอฝาสุยตาเจียเย่าเจียโยหาวหาวนูรี่หาวหาวจั่วเลยต้ากงเต๋อจู่เว่ยเลยเสี่ยงทาอีย่างเต๋อเจียกัวอันนี้มาดูต่อนะว่าเราลักษณะมหาบุรุษมหาบุรุษลักษณะ32ประการถามว่าพวกเราเคยเห็นพระพุทธรูปเนาะตามที่ต่างๆพระพุทธเจ้าที่เขาปั้นไว้เคยเห็นรูปพระพุทธรูปที่เป็นลักษณะทรงชราภาพไหมไม่เคยเนาะไม่เคยเลยใช่ไหมยกเว้นตอนที่ท่านยังไม่ได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญทุกขกิริยาตอนนั้นยังเห็นลักษณะที่ท่านอิดโรยแต่พอท่านเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่มีเลยแต่ว่าท่านก็มีลักษณะวัยงามเช่นกันนั่นก็คือมหาบุรุษลักษณะ32ประการคือลักษณะทางกายภาพอันเป็นมงคลและประณีตของพระพุทธเจ้าหรือพระเจ้าจักรพรรดิตามความในคัมภีร์พระพุทธศาสนาลักขณสูตรซึ่งเกิดจากการบำเพ็ญบารมีมาอย่างยาวนานประกอบด้วยลักษณะเด่นเช่นมีฝ่าเท้าราบเรียบลายพื้นเท้าเป็นจักรมีนิ้วมือเรียวยาวผิวพรรณดุจสีทองเวลาที่เราไปกราบที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเสด็จไปที่ไหนมีรอยเท้าธรรมจักรของท่านรอยพระบาทตามที่ต่างๆหรือว่าที่เราเห็นนะเป็นฉับพลันทรังสีออกมาม
1: ีฝ่าเท้าราบเรียบอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นลักษณะวัยงามเกิดจากการสั่งสมบุญของท่านที่ท่านพระพุทธองค์ท่านได้สั่งสมมาตลอดนับภพนับชาติไม่ถ้วนดังนั้นเองเรามีตัวอย่างมีต้นแบบแล้วเนาะเราก็ต้องตั้งใจสั่งสมบุญกันทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาบวชเป็นพระก็อยู่ในพระธรรมวินัยตั้งใจศึกษานะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทภาษาบาลีเพิ่มภาษาจีนไปด้วย จะได้นะช่วยกันเนาะต่อไปก็อยากฟังพวกเราเทศเป็นภาษาจีนด้วย นะสิเจ้าเกิดฝอถอเจ้าเวฝอสอเจ้าจุนฝอถอเยชื่อซิ่วกงเต๋อเลยจีกงเต๋อสุยไทยชื่อทงกัวกงเต๋อฉายเหมยหยกเปี้ยนเหล่าชงทาเจิ้งเต๋อเจิ้งเจ๋อเลยจิวโฮไทยเยหุยจุ้ยเหมยห่าวเต๋อเซ่อเชิงฉายสุยเจ้าเสียตัวชื่อทงกัวกงเต๋อฉายชูเซียนเช่นกับใครนี่ภาพล่าสุดเมื่อวันที่4พฤษภาคม2569อายุวัฒนมงคลอากงดำรงเป็นคุณพ่อของเพื่อนโยมแม่นะก็เราจะเรียกท่านว่าอากงเมื่อวันที่4ที่ผ่านมาเนาะวันนี้วันที่15ผ่านมาแล้ว11วันอายุ94ปีนะตาดีทานอร่อยหลับสบายเดินได้นะหูฟังไม่ค่อยได้ยินหูฟังไม่ได้ยินแต่ว่ายังมีความสุขในการดำเนินชีวิตรูปด้านซ้ายมือคือรูปปัจจุบันเนาะส่วนรูปขวามือของพวกเราที่เห็นนั่นก็คือพระอาจารย์ให้ AI ลองจินตนาการว่าถ้าอีก53ปีจะเป็นยังไงนะคือรูปนี้พระอาจารย์47 ถ้าอีก53ปีก็คือ100ปีพระอาจารย์100ปีแล้วเนี่ยอายุถ้าอายุถึงนะ100ปีเนาะพระอาจารย์ก็จะกลายเป็นหลวงตายืนถือภาพถ่ายในอดีตในอดีตให้พวกเราได้เห็นก็อยากนะแข็งแรงนะอายุยืนนะก็ขอให้อากงมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงไร้โรคภัยเบียดเบียนอายุยืนยาวตราบนานเท่านานตามจะได้สั่งสมบุญเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราต่อไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะให้กับพวกเราได้เห็นว่าคนที่อายุยืนก็มีอยู่จริงและเขาก็มีความสุขในการดำเนินชีวิตแต่ก็น่าเสียดายที่อากงบางทีก็ได้ยินอะไรไม่ชัดแต่บางทีลูกหลานก็บอกก็ดีเหมือนกันได้ไม่ต้องรับรู้เรื่องที่วุ่นวายในโลกภายนอกได้ยินน้อยจะได้มีเวลานะอยู่กับบุญอากงก็ชอบทำบุญมากชาวก็ชอบไปใส่บาตรถ้าพวกเราได้เห็นเนาะก็จะเห็นอยู่ที่แถววิหารโคตรหรือว่าไซอบรมสามเณรอากงจะไปใส่บาตรเป็นประจำสุยเยชื่อถ้าฉิวฮวนซิ่วกงเต๋อเย่ร่างถ้าเก้อเหลินปีเจียวเจียนข้างเชิงมีสังโชค今年也是九十四岁了九十四所以也是非常的健康的状态นี่มาดูต่อในเรื่องต่อไปเดี๋ยวจะไม่จบเนาะมาแค่32หน้าเองนะวันนี้ยังไม่ถึง100เลยจะมีขันธปริตได้อย่างไรนะเราจะมีได้อย่างไรในอนายุสสูตรและอายุสสูตรได้กล่าวไว้ว่าในพระไตรปิฎกเล่มที่22คือหลักธรรมว่าด้วยเหตุที่ทำให้อายุสั้นและอายุยืนโดยเน้นการดูแลสุขภาพทางกายและจิตใจได้แก่การทำตัวให้สบายรู้จักประมาณในการกินการเลือกอาหารย่อยง่ายการมีศีลและการมีกัลยาณมิตรพวกเราอยากอายุยืนใช่ไหมเราต้องศึกษาอายุสธรรมถ้าอะไรที่เหตุให้อายุสั้นอนายุสธรรมเราก็จะได้ไม่ไปทำจะได้ไม่ไปทำนี้เป็นต้นสิ่งที่เกิดอย่าชื่อใจสันจ้างแต่เจ้าปูจิงเย่เจียงสมัยหยวนอินล่างเชิงมิ่งเหินต่วนสมัยหยวนอินเจ้าล่างเชิงมิ่งเหินฉางใจเชิงมิ่งเหินฉางแต่โยอูเกิดเจ้าอย่าปากเกิดเส้นถี่เย่าชู้ชู้ฟูฟูเจ้าก็ลีหาวก็เหลินแต่เจียนคังแต่จ้วงไทยแล้วโทษชื่อเลยเย่าเย่าจีเท่าชาบุตัวเจ้าเต๋อเลยปุยเย่าชื่อไทเปล่าหรือชื่อปุยเย่าล่างตู้สือเอิร์ด

然后要选好的东西，好的食物，就为了胃就没有那么痛苦，然后要取戒，五戒八戒，然后还有好好的朋友在周边，好朋友ก็คือเพื่อนที่ดีนะสร้างจิตสื่อก็กัลยาณมิตรนะนี่เพื่อนที่ดีก็จะชวนเรามานั่งสมาธิอย่างนี้เป็นต้นนั้นอนายุสสูตรที่สองถ้าในพระไตรปิฎกก็ต้องยกให้พวกเราได้ดูเพื่อเราจะได้เห็นเนาะปัญจิเมภิกขเวธัมมาอนายุสสากตเมปัญจะอสัปปายการีโหติสัปปเยมัตตังนชานาติอปรินาตโพชีจะโหติทุสีโลจะปาปมิตโตนี่คือห้าอย่างที่อนายุสก็คือทําให้อายุสั้นส่วนทําให้อายุยาวก็คือนะสัปปายการีโหติสัปปเยมัตตังชานาติปรินาตโพชีจะโหติสีลวาจากัลยาณมิตโตจะอิมีนี่ก็คือทําให้อายุยืนห้าประการซึ่งก็คือแปลความว่าสิ่งที่ทําให้ไม่สบายแก่ตนเองนะไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่สบายบริโภคสิ่งที่ย่อยยากเป็นคนทุศีลมีมิตรเลวทรามอันนี้เป็นเหตุให้อายุสั้นส่วนเหตุให้อายุยืนก็คือนะเป็นผู้ทําความสบายแก่ตนเองรู้จักประมาณในสิ่งที่สบายบริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายเป็นผู้มีศีลมีมิตรดีงามนี่คือทั้งห้าประการเป็นเหตุให้อายุยืนแล้วจะเป็นอย่างไรเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่นานเวลาเหลือน้อยเต็มทีนั้นทุกคนต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการฝึกฝนอบรมตัวของเราแล้วก็สร้างบุญสร้างบารมีให้อายุขัยของเรายืนยาวนานต่อไปด้วยการเนี่ยจะถ้าเป็นนักนิสิตนักศึกษาก็ไปอบรมธรรมัตถญาติหญิงรุ่นที่41นะก็จะมีภาคฤดูร้อนนะก็จะจบแล้วส่วนภาคฤดูฝนก็2มิถุนาถึง12กรกฎาคมมีชาวต่างชาติมาด้วยนะพี่น้องมาเลเซียจากปีนังเพราะว่าเขาฟังภาษาไทยได้เนาะเขาเลยอยากมาอบรมเห็นไหมขนาดชาวต่างชาติยังอยากมาอบรมด้วยอยากที่จะอยู่ในกลุ่มคนที่ดีมีมิตรที่ดีโดยตาเจียรู้กว่าทิ้งแต่ตรงไทยอยู่เคยหลายเผยชุ่นเผยชุ่นเจอเคยอยู่เล่นเหอซะเมื่อเคยหลายเว้นว่ามันแต่กงเหลินใจจะเปลี่ยนให้อยู่เหรียญซีฟังชื่อนั้นอายุสธรรมหรืออายุวัฒนธรรมทั้งห้าเนี่ยที่เป็นเหตุให้อายุยืนเรามาขยายความฟังกันอันดับแรกสัปปายการีคือทำสิ่งที่สบายคือเอื้อต่อชีวิตเอื้อต่อชีวิตตัวเราที่สองสัปปายมัตตัญญูรู้จักประมาณในสิ่งที่สบายนะอันดับที่สามปรินัตตโภชีบริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายเช่นเคี้ยวให้ละเอียดกาลจารีประพฤติเหมาะในเรื่องเวลาเวลาไหนเวลาพักนะเวลาไหนเวลาที่เราจะนั่งสมาธินะนี่เป็นต้นพรหมจารีถือพรหมจรรย์ในบางตำราก็จะบอกว่ามีศีลมีศีลหรือกัลยาณมิตรตามีกัลยาณมิตรโดยทั้งห้าข้อนี้ถ้าพวกเราทําความเข้าใจได้ดีแล้วปฏิบัติเป็นประจําก็จะทําให้เราอายุยืนนะโดยอย่างข้อแรกเนี่ยที่บอกทำสิ่งที่สบายคือเอื้อต่อชีวิตเราก็อยู่ให้สบายนะนั่งตอนนี้สบายไหมทำไมถึงต้องบอกว่านั่งให้สบายนะสบายสังเกตดูนะเวลาตอนที่เรานั่งสมาธิเนี่ยใจของเรานะก็จะสบายกายก็สบายแล้วอาจารย์เคยลองเอานาฬิกาที่สามารถจับชีพจรตัวเราได้เนาะตอนที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเหมือนกับเรากำลังช็อตแนปนั่นก็คือเหมือนกับเราเอนตัวหลับแบบสบายๆแต่ไม่ได้หลับลึกไม่ได้ดิฟสลิปนะนั่นคือหมายถึงว่ากายสบายใจสบายก็เลยทําให้ถ้าคนนั่งสมาธินานๆเป็นประจําเนี่ยอายุก็จะยืนเพราะว่ากายเขาสบายนะเราก็ต้องฝึกนะฝึกให้กายสบายเป็นประจําแล้วก็รู้จักประมาณในสิ่งที่สบายก็คืออะไรที่สบายไม่ใช่ว่าสบายเราก็แบบว่าสบายเกินเลยไปเลยนะไม่ได้ประกอบความเพียรเลยอันนี้ก็ไม่ถูกดีทานมากเกินไปนี่ก็ไม่ได้หรือแม้แต่บริโภคในสิ่งที่ย่อยง่ายเป็นบางคนอาจจะไม่ถนัดผักสดต้องเป็นผักต้มนะเพราะว่าผักสดบางทีทำให้เกิดลมนะบางคนก็เป็นนั่นเองก็อยู่ที่แต่ละคนไม่เหมือนกันในร่าง

0: กายต้องสังเกตแม้แต่เรื่องเวลาเนี่ยเวลาไหนเป็นเวลาพักเวลาตื่นเวลาที่เราจะประกอบภารกิจต่างๆต้องทำให้เป็นกิจวัตรขับถ่ายนี้เป็นต้นปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมถ้าสมัยก่อนนะตะวันตกปุ๊บเราก็จะได้มีเวลาในเรื่องของเตรียมตัวที่จะสวดมนต์นั่งสมาธิเนาะแล้วก็เข้าปฏิบัติธรรมแล้วก็พักผ่อนแต่ปัจจุบันพอมีไฟฟ้าปุ๊บเป็นไงเอ่ยเราก็ลากยาวไป5 ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรก็แล้วนะดังนั้นเองเนี่ยนกนะถึงเวลาตะวันตกปุ๊บนกก็บินกลับรังไก่พอตะวันใกล้คล้อยมันก็มาอยู่ใต้ต้นไม้นะรอกับที่พักของเขาก็เป็นตัวที่บอกนะว่าถึงเวลาพักเนี่ยพอเราเข้าโรงเรียนเสร็จแล้วกลับไปเราก็ไปพักกันหรือว่าเป็นโรงเรียนส่งที่ให้พวกเรากลับไปพักผ่อนอย่างมีความสุขอย่างนี้เป็นต้นนะนั่นเองทั้ง5ข้อนี้ก็จะเป็นอุปการะที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยยืนยาวนะสวีเจ้าเกิดอู่เกิดเหยื่อชื่อร่างบอกมันเหมยเกลินโตเชิงมิ่งฉางโชกสวีใจแน่หลงนะฝาซื้อหุยโยจีหุยหลายกันตาเจียเจียงอีเซียก็จะมีเวลาไปอธิบายให้กับพี่น้องคนจีนเขาฟังอีกทีนั่นเองเราต้องเอ็นดูใจเมตตาใจของเราให้ใจสบายถ้าใจสบายแล้วเดี๋ยวกายก็จะสบายจะแข็งแรงอายุยืนนะเราก็ต้องทำใจให้สบายกายสบายใจสบายสวีจะเคยเหยียชื่อเย่าเจ้าคู่หาวมันจะสิ้นร่างของมันเชิงสิ้นเหยียหุยชู่ฝูเหยียหุยร่างของมันเชิงมิ่งสังโชเจอเหยียชื่อของมันแต่ฝาซึ่งฝาซื้อก็สู้ตาเจียเตะดังนั้นบทสรุปสุดท้ายนั่นก็คืออะไรจงเจียเลยอ๋อถ้าเรามีอายุยืนยาวเราก็สามารถสั่งสมบุญได้มากเพื่อจะได้ไปตัดรอนวิบากกรรมเก่าไปรื้อผังเก่าที่ไม่ดีแล้วก็สร้างผังใหม่ที่ดีให้บังเกิดขึ้นเราจะได้เป็นผู้ออกแบบชีวิตนะลูกโกมันเชิงมิ่งฉางโชเลยนะว่ามันเหยื่อหุยโยจิวหุยเหลยจีซิ่วกงเต๋อเหยื่อหุยป่าเอ้ยเย่เจียนเสาแล้วโน่ป่าผู้หาวเต๋อหลายมโยจิวหุยเป้าตาว่ามันเหยื่อหุยไก่ซ่านว่ายเลยว่ามันแต่ว่ายหลายว่ายหลายก็คืออนาคตนะสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นในตัวเราดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยมีอายุวรรณสุขภะละนะดียิ่งขึ้นซึ่งวันนี้ในตอนท้ายที่เวลายังพอมีพระอาจารย์ก็จะมาต่อเอพิโซดในเรื่องราวครบ100 วันนะของบุคคลท่านหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวของพระอาจารย์เองนั่นคือพี่ชายของพระอาจารย์เองวันนี้ครบ100 วันแล้วนะครบ100 วันที่ในการจากไปของท่านพระอมรเทพธรรมปุณโญครั้งที่แล้วถ้าพวกเราได้ฟังแล้วก็ติดตามน่าจะจำได้นะว่าท่านเนี่ยมีเรื่องราวอะไรยังไงบ้างซึ่งวันนี้พระอาจารย์ก็จะได้มาให้ฟังในเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของการถวายลูกไว้ในพระพุทธศาสนาว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันสักครู่หนึ่งจ้ะ
1: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนบุญถวายลูกไว้ในพระพุทธศาสนา
2: ลูกชายคนโตตอนอายุ3 ปีครึ่งพี่ชายของสามีคือลุงของเขามาตามตื้อขอไปเป็นลูกบุญธรรมลุงก็เลี้ยงแบบคุณชายตามใจทุกอย่างชีวิตเขาในวัยเด็กจริงค่อนข้างสบายกว่าพี่น้องคนอื่นๆตอนเด็กนะเขามีนิสัยดีต่อมาเสียตามเพื่อนจนเรียนไม่จบคือไปตามเพื่อนที่เสียน่ะเขามักบ่นด้วยความน้อยใจว่าถ้าเขาอยู่กับพ่อแม่เขาก็ไม่เป็นอย่างนี้ตอนนี้ชีวิตเขาลำบากเพราะว่าครอบครัวของลุงก็ไม่มีสมบัติอะไรลูกชายคนที่3ของลูกชอบเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะนกเลี้ยงยังไม่ครบสูตรเลี้ยงนกแล้วมันก็ต้องเลี้ยงกินนรีเลี้ยงครุฑเงี้ยสัตว์ปีกเนี่ยซึ่งได้รับรางวัลการแข่งขันนกมาหลายครั้งเมื่อคราวบวชธรรมทายาทที่วัดพระธรรมกายก็มีเหตุให้ไม่สามารถบวชได้ตลอดโครงการเพราะเป็นโรคปอดรั่ว จึงลาสิกขาออกมาก่อนด้วยน้ำตาหนองหน้าในปัจ

ปัจจุบันนี้ก็ยังเลี้ยงนกอยู่ลูกสาวคนที่สองในปี2540เมื่อเข้ามหาวิทยาลัยได้ก็เข้าชมรมพุทธแล้วก็ชักชวนตัวลูกให้มารู้จักหมู่คณะวัดพระธรรมกายปัจจุบันลูกสาวเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยงานอยู่ที่วัดพระธรรมกายแม้ตัวลูกจะเข้าวัดแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีความอาลัยลูกสาวเรียกได้ว่าการถวายลูกสาวคนนี้ให้มาเป็นกำลังช่วยงานพระศาสนาในครั้งนี้เป็นการตัดใจที่ยิ่งใหญ่มากถ้าถามว่าตั้งแต่ทำบุญมาเนี่ยนึกถึงบุญใดแล้วปลื้มมากที่สุดลูกก็จะขอตอบตามตรงด้วยความสุจริตใจว่าได้ถวายลูกสาวไว้ช่วยงานพระศาสนาเจ้าค่ะคำถามลูกชายคนโตลูกทำบุพกรรมอย่างไรตั้งจากพ่อแม่ไปอยู่กับย่าตั้งแต่เด็กชีวิตสบายในช่วงต้นแต่ช่วงวัยกลางคนกับประสบปัญหาชีวิตไม่มีหลักแหล่งควรแก้ไขอย่างไรชีวิตของเขาถึงจะดีขึ้นคะลูกชายคนที่สามทำบุพกรรมอย่างไรมาจึงเป็นโรคปอดรั่วและไม่สามารถบวชได้ตลอดโครงการและการเลี้ยงนกจะได้รับบุพกรรมอย่างไรบ้างคะทั้งในปัจจุบันและในอนาคตการที่ลูกตัดใจถวายลูกสาวให้เป็นกำลังรับใช้พระศาสนานั้นจะถือว่าเป็นการสร้างทานด้วยชีวิตหรือปรมัตถบารมีหรือไม่และลูกจะได้บุญจากการที่ลูกสาวทำงานรับใช้พระศาสนาอย่างไรบ้างการที่ลูกอนุโมทนาบุญกับบุญทุกบุญที่เขาได้ทำลูกจะได้เหมือนหรือแตกต่างกับลูกสาวอย่างไรเจ้าคะหลับตาฟันเป็นตุเป็นตะเตือนขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาฟังเป็นนิยายเนาะลูกชายคนโตเคยเป็นลูกของลุงมาก่อนในอดีตเคยได้อธิษฐานว่าให้มาเจอกันอีกและขอให้ได้มาเป็นพ่อลูกกันเมื่อชาตินี้มาเจอกันแม้ลุงไม่ได้ให้กำเนิดกรรมและคำอธิษฐานก็บันดาลให้ตะเกียกตะกายไปเจอกันแล้วก็เป็นลูกบุญธรรมอีกทั้งลุงก็รักมากด้วยแต่ว่าลูกชายเป็นคนไม่ทำทานสม่ำเสมอชีวิตจึงขึ้นลงๆตอนบุญส่งผลชีวิตก็รุ่งเรืองไม่มีบุญชีวิตก็ตกต่ำลงมาเรื่องบุญนี่จึงสำคัญนะนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงจำต้องทำบุญกันบ่อยๆเพราะเราใช้บุญเก่ากันไม่ตลอดเวลาแต่บุญใหม่เนี่ยเรานานๆทำทีมีบุญมากอุปสรรคก็น้อยมีบุญน้อยอุปสรรคก็มากให้แก้ไขโดยทำบุญเต็มกำลังเท่าที่มีอยู่ให้ฝึกตนเป็นคนทำอะไรทำจริงอย่าเป็นคนจับจดก็จะหมดกรรมได้ลูกชายคนที่สามเป็นโรคปอดรั่วเพราะในอดีตชอบจับปลาแล้วก็โยนขึ้นมาบนบกจนมันดิ้นรนตะเกียกตะกายแล้วก็ตายในที่สุดทำอย่างนี้บ่อยๆมันหายใจไม่ค่อยสะดวกการเลี้ยงนกไว้ในกรงเป็นการทรมานอย่างหนึ่งที่ทำให้นกขาดอิสรภาพจะทำให้เราต้องไปเกิดในยุคที่เกิดสงครามและถูกจับเป็นเชลยหมดอิสรภาพเหมือนกันหรือเกิดในประเทศในเมืองที่เป็นประเทศสหราชไม่มีเอกราชก็เหมือนขาดอิสรภาพเหมือนกันหรือถูกจับขังโดยไม่มีความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือขาดอิสรภาพนั่นเองขาดอิสรภาพจะมีความทุกข์ระทมอยู่เพราะฉะนั้นรีบไปปล่อยนกซะเนื่องจากปัจจุบันยังไม่ได้ทรมานนกมากนักเพราะฉะนั้นกรรมนี้ก็จะไปส่งผลในอนาคตเป็นหลักแต่ถึงอย่างไรก็ตามต้องระวังกรรมในอดีตได้ช่องเสริมจะทำให้เป็นโรคติดเชื้อขึ้นมาเป็นอันตรายต่อร่างกายที่ไม่ค่อยจะแข็งแรงอยู่แล้วรีบไปปล่อยนะจ๊ะปล่อยสัตว์เถอะถ้าเหงาก็นั่งสมาธิทำใจหยุดนิ่งให้ใจใสๆนั่นแหละจ้าการที่ลูกตัดใจถวายลูกสาวให้พระศาสนาถือว่าเป็นอุปบารมีเพราะลูกสาวเกิดขึ้นในเลือดเนื้อของพ่อแม่ถือว่าเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทำได้ยากในการตัดใจตอนมีเชื้อสายพระโพธิสัตว์จึงจะตัดใจยก

ลุกให้พระศาสนาได้แต่หากตัวลูกสาวตั้งใจทิศตนให้พระศาสนาจนตายจริงๆนั่นแหละจึงจะเป็นปรมัตถบารมีของลูกสาวแต่ถ้าชั่วคราวแค่ 2-5 ปีเป็นต้นไม่ตลอดชีวิตหรือเป็นแบบคุณหนูก็จะเป็นแค่บารมีธรรมดาการที่เราอนุโมทนาบุญทุกบุญที่ลูกสาวทำจะได้บุญทุกอย่างกับลูกสาวอย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่ง

สาธุก็เชื่อมโยงนะพระอาจารย์ก็ดูว่าก็เปิดเคสนี้ก็จะได้ทั้งผู้ที่ได้มาช่วยงานวัดเป็นอุบาสกอุบาสิกาด้วยว่าแต่ละท่านนี่ก็อุทิศตนเนาะมาเคยนอนห้องแอร์มาอยู่วัดก็ไงเอ่ยนอนตากฝุ่นตากลมโดยเฉพาะช่วงอบรมเนี่ยไปพักกันอยู่ที่วิหารคดนะพระอาจารย์ทั้งหลายเนาะกว่าจะได้ผ่านมาแต่ละอย่างดังนั้นเองเนี่ยโยมพ่อโยมแม่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ได้ถวายพาลูกชายได้สละกุลบุตรกุลธิดาไว้ในพระพุทธศาสนานะก็ได้บุญอย่างที่หลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ได้กล่าวไว้ในเรื่องของบุญถวายลูกไว้ในพระพุทธศาสนาก็ให้เราปลื้มใจนะเพราะว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นะยากแล้วนะแต่เมื่อเราได้เกิดแล้วได้มาเจอครูบาอาจารย์ได้มีโอกาสปฏิบัติตามท่านแล้วก็ได้ตั้งใจสั่งสมบุญอย่างเต็มที่ชีวิตของเราก็จะได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยพระอาจารย์เวลาเทศให้กับพี่น้องคนจีนฟังเนี่ยก็จะเอาเคสสตัดดี้ของหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ที่ท่านเคยเทศไว้มากมายนะคืออาจารย์ก็มาทบทวนด้วยทบทวนด้วยตนเองแล้วก็ไปเทศให้เขาฟังก็ทำให้หนึ่งอัวสองลื้อก็หนึ่งเราได้นะเราได้ทบทวนด้วยเคสนี้บางทีเราก็ฟังมานานแล้วเราได้มาทบทวนนะทบทวนในสิ่งที่เราได้เคยฟังมาแล้วก็ได้ไปถ่ายทอดและทำให้เขามีฮิริโอตปะนะกลัวนะระวังไม่ทำบาปกรรมเพิ่มเพราะชีวิตที่เกิดมาเนี้ยบาปกรรมก็มากพออยู่แล้วนะถ้าไม่มากพอป่านนี้ก็คงโอ้บรรลุเป็นเขาเรียกว่าสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา มีบุญบารมีที่ได้ดังใจนึกใจคิดเพราะว่าเรามีบุญมากแต่ทุกวันนี้ยังได้ไม่ดังนึกดังคิดก็เพราะว่าไงเอ่ยบุญยังมากไม่พอดังนั้นเราก็ต้องสั่งสมบุญให้เต็มที่สวีนะเวสมาฝาซื้อเย่าเกินตาเจียเจียงเยชีเย่าหนาม่งจงม่งหลายเจียงเยชีสิวันตาเจียเคยทงกัวจะเกิดกู้ชื่อไก่สั้นที่จีเว่ยเหลือเว่ยหลายเว่ยเหลือเจ้าเต้าเจิ้งเต้าแต่ฝอฝาเซิงซานเป่านี่ก็มาดูต่อนะในเรื่องของพี่ชายของอาจารย์นะที่ได้จัดงานไปแล้วอันนี้ก็คือครบร้อยวันนะวันนี้เป๊ะโดยที่ไม่ได้นัดกันมาก่อนผ่านไปบางคนว่าโอ้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะร้อยวันแป๊บเดียวเท่านั้นเองซึ่งวันนี้โยมแม่ก็ยังเล่าให้ฟังเลยนะทุกครั้งที่พี่ชายตอนที่ยังอยู่ไปเยี่ยมโยมแม่ก็จะเซลฟี่ให้ดูนะว่ามาเยี่ยมโยมแม่แล้วเพราะบางทีพระอาจารย์ก็ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ต่างๆไม่ได้มาพร้อมกันก็จะถ่ายรูปโยมแม่บอกว่าโอ้ก็คิดถึงเนาะไม่ได้เจอกายหยาบแล้วแต่ก็รู้ว่าท่านก็เปลี่ยนภพภูมิเราก็ยังอยู่แต่ว่ากายหยาบเราไม่ได้เจอกันความระลึกนึกถึงก็ยังมีเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราที่ยังมีความห่วงหาแล้วก็คิดถึงความพลัดพรากนะเกิดขึ้นดังนั้นในช่วง7วันเนี่ยก็ได้ทำบุญตลอดช่วงที่พี่ชายเนี่ยได้รับตาละโลกใหม่อันนี้เป็นวันที่1นะใส่บาตรนิมนต์พระมารับบาตรด้วยกันแล้วก็โยมแม่ก็เตรียมพัตตาหารร่วมกับคณะญาตินี่ก็วันที่2นะก็ทำให้สมบูรณ์เพราะอย่างที่เราไว้แล้วว่าพี่ชายเนี่ยไปหาทุกที่เลยทั้งกุฏิพระนะทั้งที่เดิมที่สุพรรณบุรีที่อาคาร

บ้านพระผู้ปราบมารนะหรือแม้แต่บ้านโยมแม่ก็ตามเนี่ยไปด้วยทั้งแสงสีเสียง ครบเลยเนาะไอ้วันที่สี่นะนิมนต์พระมาก็ต้องกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ทุกรูปนะครับที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญซึ่งทุกรูปที่มาเนี่ยก็คือพระเพื่อนพระน้องๆที่ได้ช่วยนะในเรื่องของงานกิจกรรมตลอดทั้งวันสวดพระอภิธรรมแล้วก็วันชาปนกิจโดยทุกรูปก็มีภารกิจหน้าที่แต่ก็เสียสละเวลามารับบุญกันเต็มที่ก็ดังนั้นนี่อากงผู้สนับสนุนทุกอย่างอย่างเป็นอัศจรรย์สุดท้ายนะทั้งหมดทั้งมวลก็ด้วยความสิ่งที่เรานะมีบุปการีคือโยมพ่อโยมแม่โดยเฉพาะโยมแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่นะก็สุดท้ายส่งในค่ำคืนนี้ด้วยบทเพลงว่ารักแม่จังเลยจ้ะ

สาธุนะถ้าแม่ของเรายังอยู่ก็ตั้งใจนะดูแลท่านให้ดีถ้าหลับตาลาจากโลกนี้ไปแล้วก็ตั้งใจสั่งสมบุญอุทิศไปให้อย่างเต็มที่สุดท้ายนี้พระอาจารย์ก็อยากให้พวกเราอายุยืนนะอายุวันโนสุขังพลังด้วยอนุภาพแห่งคุณของพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณขอให้พวกเราทุกคนมีแต่สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงพระคุณเจ้าทุกรูปมีจิตใจที่เข้มแข็งในการบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นพระแท้มีสมณสัญญาปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาวิชาธรรมกายญาติโยมทุกคนให้เป็นผู้นำบุญเป็นยอดกัลยาณมิตรให้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพมีวาสนาคิดหวังสิ่งใดที่เป็นกุศลให้สำเร็จสมปรารถนาทุกๆประการให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจู่ฝูต้าเจียเชิงสินขังเลยยุนหลีจีปิงต้าต้าฟ้าฉายเจี้ยถิงพิงอันสิ้นเสียงชื่อเฉิงว่านชื่อหรูอี้กงจั่วชุนลี่เสียเสียชุนลี่ตั้งตาจั่วจะสู่ห้อสินเจี้ยหลงอีจินรู้ในใจสันเป่าจู่ฝูต้าเจีย

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาที

0: ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทุกวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
2: มหาธรรมกายใจดีนี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้

0: จากคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากรนับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ศลครั้งสำคัญที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนทายาทและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐมเจดีย์เจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทาง LINE ID PLE รวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพสู่ดินแดนปลายด้ามขวางไทย

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้มือข้างขวาจดนิ้วหัวมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะคือหลับตาพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะเหมือนเปลือกตานิดๆแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายร่างกายต้องผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะเราจะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไป

หยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเรื่องจะไปเป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำซ้ำซากซากในช่วงการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์เกิดประโยชน์อะไรพอท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆเรามี30ทัศน์เต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยใจท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในคล้ายๆกับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจท่านจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นน่ะบนท้องฟ้าอย่างกลางกับขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนี่แค่เป็นคำข้ออุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วก็ใสเย็นตาเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อน

สุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติจักรพรรดิจะไม่ได้กามสุขทั้งหลายแต่ก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจในขนาดที่เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยกล่อมจากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่สัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็หยุดนิ่งลงไปตรงกลางดวงใสๆซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคปฐมมรรคไอ้ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใสบริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมรรคสมังคีรวมกันพอนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะที่ซ่อนกันอยู่ภายในและก็มีกายในกายซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยบทของสมาธิอันน่าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเนี่ยแหละเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ่อนกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วกระจ่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดที่ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ่อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ่อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมขั้วตรภูซ่อนอยู่ในกลางกายอรูปภพกายธรรมปัสสาวดาบันซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมขั้วตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ้อนอยู่ใน

พุทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอสวะดับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเช่นเดียวกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานปัจจโยโหตุเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวัฏสงสารนี้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากนิโรธสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญธรรมะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักว่าที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนเดาหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากลากไม้ภูเขาเหล่ากาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ถ้าเคารพนับถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างเพราะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่งเสร็จแล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายทาง

ที่เจ็ดได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังขรัตนะที่ซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราได้เองในตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางคลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขาเมืองตามบอดก็ควักลูกในตาทิ้งตามกันไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เรื่องการพนันเป็นต้นให้มันเพลินๆขลบทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานไม่ล้าสมัยเป็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดว่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจเราว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆหรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสๆหรือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันไว้ในตำแหน่งนี้นะจ๊ะหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจงวางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนรักังปันธามิสัพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

ิษธรรมทั้งปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากกรรม

ให้ปัจจัยสี่แก่พวกข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร

ปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวง

ที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึงอเว

เย็นปราศจากเวรปราศจากทุกข์และอุปัทวัน

และอุบัติวันตรายขอให้สัตว์ทั้ง

ทำความดีให้สุดชีวิตเมื่อเราเข้าวัดก็มุ่งหวังอย่างเดียวคือเพื่อมาสร้างความดีให้มากๆมาเอาบุญนั่นเองมาเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองแท้ๆฉะนั้นต้องตั้งใจทีเดียวว่าเราจะต้องทำความดีให้สุดชีวิตเพราะว่าเราได้เสียสละเวลาสละโอกาสทุ่มเททุกอย่างมาแล้วก็ให้ตักตวงบุญกุศลให้เต็มที่

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

เพื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

เพื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยัง

0: ะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้าย

ิดสนิทนะจ๊ะไปถึงกับเปลือกตาปิดสนิทหลับตาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาและเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวของเราขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายจริงๆนะลูกนะทำใจให้ชุ่มชุ่มเบิกบานให้ใจใสใสแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขเราจะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครมีแต่ใจใสใสใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเรานะจ๊ะเพราะนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วนะยังเป็นต้นทาง

ไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ท่านหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะใจของท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากทีเดียววิบากกรรมวิบากมาทั้งหลายเนี่ยจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจะถูกตัดรอนไปเรื่อยๆก็เพราะใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเดียวที่จะปรับสภาพกายและใจของเราเนี่ยจากสิ่งที่มีมลทินใหม่บริสุทธิ์ไปสู่สภาพใหม่ที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นวิบากกรรมวิบากมารก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นแหละตรงนี้ที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นโลกทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็เอาใจใส่คือเอาใจของเรามาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะจนกระทั่งใจหยุดได้สนิทติดอยู่ตรงกลางกายฐานที่ตรงนี้แหละแล้วก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นอย่างที่สูงแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่ใจเราพ้นมลทินความไม่บริสุทธิ์ไประดับหนึ่งวิบากเต่าไประดับหนึ่งเราจะเห็นความบริสุทธิ์เป็นดวงใสๆเป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้และรู้สึกได้ว่าใจของเราบริสุทธิ์ซึ่งมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นอิสระภาพในระดับหนึ่งทีเดียวเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กว่าขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะปรากฏเกิดขึ้นตรงนี้แหละจะใสบริสุทธิ์ใสเย็นกระจ่างอยู่กลางกายสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเจิดจ้าแต่ไม่แสบตาเนี่ยใจจะใสใสเย็นเย็นตั้งมั่นจะตั้งมั่นนิ่งแน่นอยู่ที่ตรงนี้แหละแล้วต่อจากนั้นก็ใจก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในเองแล้วก็เห็นดวงธรรมในดวงธรรมที่ซ่อนซ่อนกันอยู่ที่ใสเป็นแก้วเหมือนดวงแก้วซ้อนดวงแก้วซ้อนซ้อนกันแล้วก็จะเห็นกายในกายซ้อนซ้อนกันตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพกายรูปภพกระทั่งถึงกายธรรมกายองค์พระที่ใสบริสุทธิ์

เกตดอกบัวตูมสวยงามมากใสบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราดังนั้นฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญนะลุงนะที่จะปิดอบายเปิดประตูสวรรค์ให้กับเราแล้วก็มีสุขในปัจจุบันได้ตรงนี้สำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนก็จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ปกติของใจจะแวบไปแวบมาเพราะคุ้นเคยกับการนึกถึงสิ่งภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเป็นต้นเพราะนั้นเราก็หลุดจากความบริสุทธิ์หลุดจากความสุขหลุดจากความสว่างหลุดจากการเห็นแจ้งการรู้แจ้งหลุดจากตรงนี้แหละฉะนั้นเราก็ต้องดึงกลับเข้ามาใหม่ปรับสภาพกายของเราที่เสียสภาพไปช่วงหนึ่งของชีวิตให้มามีสภาพที่ดีขึ้นเป็นตัวตนที่แท้จริงที่ใสที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นสภาพของชีวิตดั้งเดิมที่ประเสริฐที่เลิศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจนึกถึงภาพแห่งความบริสุทธิ์ของของใสๆก็ดึงใจกลับไปหยุดนิ่งเชื่อมให้ติดสนิทอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นเพชรใสๆกลมรอบตัวที่ใสบริสุทธิ์สว่างอยู่กลางกายขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่โตถึงแก้วตาของเรานะกลมกรอบตัวใสบริสุทธิ์ให้นึกถึงภาพเพชรเม็ดนี้เป็นเครื่องหมายที่หยุดใจอย่างเบาๆสบายสบายให้ใช้ความพยายามอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปนึกนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปไม่ใช้กำลังในการนึกมากเกินไปไม่เค้นภาพไม่เน้นภาพแค่นึกนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบที่เราคุ้นเคยนั่นแหละต้องเบาเบาสบายสบายและใจเย็นเย็นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งได้บริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยให้เสียงของคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลดังออกมาจากในกลางเพชรนั่นนะที่อยู่ที่กลางท้องเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึก

งดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองเหลือแต่ใจหยุดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7กลางดวงใสใสที่ใสละเอียดเหมือนเพชรใสใสที่ต้องแสงอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสใสหรือน้ำแข็งใสใสหรือกระจกใสใสอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้ลูกทุกคนผู้มีบุญให้ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกๆคนจะได้ประกอบความเพียรให้กล้ากล้าอาจสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็ให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมใจกันไปให้ดีเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำ

ชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงานศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต
คิดสร้าง

บารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมละคาติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต